0: กองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคมนี้ได้ไขขึ้นในเมื่อวานนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การเข้าร่วมแบบเสียงหน้าบรรดาประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพพ้นเด่นประจำเดือนพฤษภาและทิศทางแผนการเวียดยุสุมประจำเดือนมิถุนายน2026กองประชุมได้ไขขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงสุราบรรดาเผ่ากำลังขุ่นเคี้ยวจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และอยู่ในระยะก้าเกียมเวียกงานรอบด้านเพื่อยกระดับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นเวลาแห่งชาติเคียงคู่กับสภาพการพักพื้นและสากลยังสืบต่อเข่งห้อนสับสนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะบรรดาข้อขัดแย้งอยู่เขตตะวันออกกลางและอื่นๆได้ส่งผลเหตุให้สภาพเศรษฐกิจโลกที่มีความหนุ่งยากอยู่แล้วนั้นยิ่งจะสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตื่มรวมถึงอยู่ประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆฉะนั้นต้องมีมาตรการแก้ไขที่ถูกต้องและแท้เหมาะทันการเพื่อลดพรผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานรัฐกรและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกองประชุมครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคั่วปรึกษาลือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อที่สำคัญเสร็จรายงานสภาพพ้นเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนจำนวนหนึ่งคือการปฏิบัติเวียกจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนพฤษภาและทิศทางแผนการประจำเดือนมิถุนายน2026ของรัฐบาลและทิศทางผันขยายผลกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12สภาพพ้นเด่นภาคพื้นและสากลเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดในระยะผ่านมาแผนการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+3 เป็น 6+3+3 และการสอบเสียงนักเรียนเก่งทั่วประเทศการก้าเกียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89กองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่22-26มิถุนายนนี้สภาพป่าตายอยู่น้ำเสดนเมืองสนสมบูรณ์แขวงจับประสักรายงานสภาพรวมการบรรจุรัฐกรประจำปี2025และแผนความต้องการจำนวนตัวเลขรัฐกรใหม่ปี2026ของบรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงองค์การจัดตั้งพรรคศูนย์กลางและระดับสังสาดองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การปกครองท้องถิ่นห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงห่างดำรัฐว่าด้วยการเช่าและสัมปทานที่ดินรัฐในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเรียกร้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลและบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมพร้อมกันเอาใจใส่ค้นคั่วและประกอบคำเห็นอย่างลึกซึ้งแทดกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างกลมไปกลมมากระทัดมีจุดสุ่มมีทางออกที่จะแจ้งเหตุให้ผลของกองประชุมครั้งนี้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูง
1: ในโอกาสเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่5มิถุนายนประจำปี2026ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่26พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านกล่าวว่าพรรคและรัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่5มิถุนายนของทุกๆปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อส่งเสริมปลูกจิตสำนึกและยกระดับความตื่นตัวในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ปวงชนในทุกๆปีจะพร้อมกันเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ร่วมกับประชาคมโลกซึ่งปีนี้คงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแม่นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาคมโลกก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าเห็นได้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขและมีส่วนร่วมในการลดพรปัญหาโลกร้อนเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นภัยคมคู่ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และชีวนานาพันธุ์
2: สำหรับปีนี้องค์การสหประชาชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมได้กำหนดหัวข้อการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยสุ่มใส่การจัดตั้งปฏิบัติเรียงงานสภาพภูมิอากาศซึ่งสาธารณรัฐอาเซียนไบซานจะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันดังกล่าวภายใต้คำขวัญ Now for Climate สำหรับสปป.ลาวก็ได้กำหนดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคือถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องใส่ใจต่อสภาพภูมิอากาศให้สดใสและสดชื่นคำขวัญการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้แม้นมีเป้าหมายเน้นนักใส่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลอากาศที่เป็นปัญหาท้าทายและส่งผลกระทบอันหนักหน่วงต่อหลายประเทศในโลกซึ่งปัจจุบันพวกเราก็บ่เพียงแต่ประเสริญกับสภาวะโลกร้อนธรรมดาแต่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคสภาวะโลกร้อนแบบรุนแรงที่สะท้อนให้เห็นถึงความอันตรายของวิกฤตการดังกล่าวที่พวกเราต้องร่วมมือกันที่พ้นแก้ไขสำหรับสปป.ลาวก็ประเสริญหน้ากับปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเช่นสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในฤดูแล้งอากาศร้อนอบอ้าวภูมิอากาศสูงขึ้นเกิดมีไฟไหม้ลามป่าปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในบางเขตฝนตกบ่ถูกตามฤดูกาลเกิดมีฝนหมากเห็บภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งดินสอเจือนซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ทำการผลิตและส่งผลกระทบต่อกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่ารวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติต่อปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้ให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยการสร้างนิติกรรมและยุทธศาสตร์ที่สำคัญเช่นยุทธศาสตร์แห่งชาติการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัดว่าด้วยสินเชื่อคาร์บอนและได้เชื่อมสานเอาเวียกงานดังกล่าวเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีปี2026หา2030และได้กำหนดคาดหมายการลดพรการปล่อยและเพิ่มการดูดซับธาตุไอเฮือนแก้วให้ได้ 60% ภายในปี2030และให้เป็นศูนย์ในปี2050โดยการหันไปสู่การคิดพลังงานสะอาดการนำใช้รถไฟฟ้าการอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์และเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมป่าไม้ให้ได้ 70% ในปี2035
1: สำหรับการเฉลิมฉลองในปีนี้จะจัดพิธีเปิดสัปดาห์เฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติภายใต้หัวข้อยุติการจูดป่าและปลูกต้นไม้หลายล้านต้นเพื่ออากาศสดใสในวันที่29พฤษภาคมนี้ที่สวนน้ำพุซึ่งภายในงานจะมีห้านวางแสดงเกี่ยวกับพันธุ์ไม้นานาชนิดนวัตกรรมเกี่ยวกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการแสดงศิลปะอื่นๆจัดกิจกรรมแลนด์มาราธอนภายใต้หัวข้อแลนด์เพื่อป่าไม้ของพวกเขาและอากาศสดใสหรือ Run for Our Forest and Climate ในวันที่31พฤษภาคมนี้ที่สวนน้ำพุสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในการเข้าการแข่งขันมาราธอนแมนจะได้หับต้นไม้ผู้ละ1ต้นเพื่อนำไปปลูกการจัดสัมมนาวิทยาศาสตร์ในหัวข้อต่างๆที่ติดพันกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกิจกรรมแข่งขันแต้มรูปสร้างคลิปวิดีโอกิจกรรมถามตอบเกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและกิจกรรมอื่นๆดังนั้นจึงเชิญชวนบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทั้งสังคมผู้พัฒนาและผู้ประกอบการทางภายในและต่างประเทศรวมทางประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตตัวประเทศโดยเฉพาะสาวหนุ่มเยาวชนทั้งหลายจงให้การหัวมือและเป็นเจ้าการประกอบส่วนในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพร้อมกันปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยืนยงเพื่อโลกของพวกเขาให้มีอากาศที่สดใสและสดชื่น
0: ความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ติดถ้ำอยู่แขวงไซสมบูรณ์คาดว่ายังอีก10กว่าเมตรจะไปถึงจุดที่ทั้ง7คนติดค้างอยู่พลจิตวาบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนป้องกันความสงบในวันที่27พฤษภาคมนี้ให้ฮู้ว่าภารกิจช่วยเหลือประชาชน7คนที่ติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลองแจ้งยังสืบต่อดำเนินไปอย่างเข้มข้นซึ่งในตอนแรกของวันที่26พฤษภาคมนี้คณะรับผิดชอบขันแขวงเมืองและทีมกู้ภัยได้วางแผนการช่วยเหลือขึ้นใหม่ภายหลังบริษัทลาวโทรคมได้ติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์สำเร็จ
3: ภายหลังเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในวันที่20ทางแขวงปอเฮาก็พี่พ่อนประชุมร่วมคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะทั้งหมดได้จัดตั้งกันพาทีมงานลงไปถึงอำนาจการปกครองเมืองลองแจงและ

0: ญาติจากเป็นทางการจากเมืองลาดพร้าวในทีมงานดังกล่าวนี่ก็ได้ลงมาถึงสถานที่ได้ปรึกษาหารือสมทบกันวางแผนการคำแนกรรมจุดพิเศษและก็เอาคำให้การของผู้เห็นเหตุการณ์นั้นได้แจ้งให้ภาคส่วนทีมงานกู้ภัยนี้เพื่อศึกษารายละเอียดและพร้อมกันวางแผนแต่ละบาดกล่าวแต่ผ่านการสืบต่อด้วยความเอาใจใส่ด้วยความอดทนสู้ซนและปวกกับความยุ่งยากในแล้วทำที่มันได้อิดได้เอี้ยวเต็มไปด้วยน้ำเต็มไปด้วยคนขี้ต้มที่น้ำได้ทะลุมากมาอัดเส้นทางที่หน่วยกู้ภัยของเฮานี่จะไปถึงจุดเป้าหมายอยู่ในขั้นตอนที่3ปัจจุบันนี้คือว่ายังมีความยุ่งยากดินมาอัดตันอยู่หันเดี๋ยวนะหน่วยงานได้วางแผนสิเอาดินออกขึ้นเอาได้นี่เพื่อก้าวไปถึงอยู่บนขาดไม้ว่าประชาชนอยู่ในเนินที่ประชาชนสามารถอยู่ได้ฮะในจํานวน7คนเนาะยังอยู่ในประมาณ30เมตรอาจจะหอดจุดที่หมายเดี๋ยวนี้ใน30เมตรเป็นจุดที่ทุรกันดารที่สุดประเสริฐว่าบวกความสามารถที่มีของคณะกอบกู้ปฏิบัติอยู่ภายในประเทศอยู่ต่างประเทศที่ตัดสินใจมาช่วยเหลือนี้จะเป็นแห่งกำลังดันสำคัญช่วยให้พวกเฮานำเอาชีวิตของประชาชนสาวแข็งใสสมบูรณ์ก็คือพี่น้องความสะอาดพวกเฮาที่ยังติดอยู่ทำออกมาด้วยความปลอดภัย
1: ตามการบอกเล่าของประชาชนที่เคยเข้าไปในถ้ำแห่งนี้แห่งว่าเส้นทางในถ้ำจากจุดที่ทะลุเข้าไปได้คาดว่าจะอีก10กว่าเมตรจะไปถึงจุดที่ประชาชนทั้ง7คนติดค้างอยู่เมื่อตอนเช้าของมื้อวานนี้ระดับน้ำในถ้ำแม่นได้บกแห้งลงหลายพอสมควรและได้สืบต่อดูดน้ำออกจากถ้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งทีมกู้ภัยได้จัดพิธีกราบไหว้ครอบครัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อถือก่อนดำเนินภารกิจค้นหาต่อไป
2: โอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2556และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2656-2030จัดขึ้นเมื่อบรมนีที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านลิตาคัทธิยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะพัฒนาการบริหารคุ้มครองลัดของแขนงโยธาธิการและขนส่งทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพหันเป็นทันสมัยเป็นเจ้าตนเองในการบ่สร้างหนี้สินเข้มงวดวินัยแผนการการเงินมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เพิ่มทวีประสิทธิภาพประสิทธิผลของเวียกงานบริหารคุ้มครองลัดโดยการยกสูงคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรแขนงโยธาธิการและขนส่งเพื่อตอบสนองความเรียกร้องต้องการของเวียกงานในเงื่อนไขใหม
3: ่ปรับปรุงกลไกในการบริหารคุ้มครองลัดให้คล่องตัวมีประสิทธิผลโดยหันเป็นทันสมัยว่องไวโปร่งใสและรวมศูนย์เอาใจใส่ดุลเดียงทางด้านมหาภาคของแขนงโยธาการขนส่งเป็นต้นเป็นดุลเดียงการสนองและความต้องการดุลเดียงการสร้างการจัดสรรงบประมาณเข้าในเวียกงานของแขนงการภายในเพื่อให้การพัฒนามีความสมดุลและมีประสิทธิผลสูงสุดสืบต่อร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาคุ้มครองพัฒนาภาคเอกชนภายในและต่างประเทศยังมีจุดสูงเกือบเต็มเพื่อระดมคนควายแรงทุนเข้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโยธาการขนส่งเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวเป็นวงกว้างให้ผลตอบแทนสูงในระยะสั้นและคุ้มค่าต่อการลงทุน
2: ท่านลิตาคัทธิยาให้ฮู้ตื่มว่าในต่อหน้าจะสุ่มใส่เพิ่มทวีการระดมคนควายแรงทุนจากต่างประเทศในขอบ2ฝ่ายหลายฝ่ายและขอบการร่วมมือทั้งเศรษฐกิจเพิ่มทวีบทบาทของแขนงการโยธาธิการและขนส่งในการดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนเข้าในการพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งแบบยืนยงเอาใจใส่ขุดค้นและคุ้มครองแหล่งไหลหับภายในอย่างวิทยาศาสตร์และมีจุดสุ่มเพื่อนำใส่เข้าในการพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งให้มีประสิทธิผลสูง
1: วันที่17พฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่กรมสาการป้องกันความสงบแขวงบึงคำไสได้มอบตัวผู้ถือขาจำนวน106คนเป็นหญิง51คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจราชสัญชาติไทยอยู่ที่ด่านสากลขวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5แขวงบึงคำไสเพื่อนำตัวพวกผู้เกี่ยวกลับไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายในข้อหาลิ้นการพนันที่ต้องห้ามดำเนินธุรกิจบ่ถูกต้องตามกฎหมายและเฮ็ดเวียกที่บ่ได้รับอนุญาตพิธีมอบหับตัวผู้ถือขาในครั้งนี้ฝ่ายลาวเซ็นมอบโดยท่านพันโทสุขสาครพงวิจิตรหัวหน้าห้องสันติบาลป้องกันความสงบแขวงบึงคำไสฝ่ายไทยเซ็นหับโดยท่านพันเอกจตุพรเนวมาศผู้กำกับการกวดค้นเข้าออกเมือง

0: จังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและการคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่ลาวฉบับเลขที่59ลงวันที่16ธันวาคม2014และอิงตามบทบันทึกของประชุมคณะกรรมการหัวมือรักษาความสงบเฮียบห้อยตามชายแดนลาวไทยระหว่างแขวงบุรีคำไซจังหวัดบึงกาฬครั้งที่6ลงวันที่16กุมภาพันธ์2023เจ้าหน้าที่ตำรวจวิสาสะพอกกองบังคับการป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไซรายงานฮู้ว่าผู้ถูกหาสัญชาติไทยจำนวนดังกล่าวถูกกักตัวได้จากการปฏิบัติการกวดล่างกลุ่มแก๊งกระทำผิดกฎหมายอยู่แขวงบุรีคำไซซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่วิสาสะพอกได้รับแหล่งข่าวว่ามีกลุ่มแก๊งที่เป็นคนลาวและคนต่างประเทศร่วมกันได้นำเอาอุปกรณ์มาติดตั้งเพื่อเคลื่อนไหวก่อการกระทำผิดทางโทรคมและการสื่อสารหรือคอลเซ็นเตอร์และเปิดเว็บพนันออนไลน์เวลา 9:30 นของวันที่19พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไซได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้ากวดค้นจำนวน4จุดคือห้องการห่วยพัฒนาลาว TFLVE โรงแรมแสงหงเฮืองโรงแรมวงเดือนและเฮือนพักดาวนินผ่านการควดค้นตัวจริงยุงแฮมวงเดือนหงแฮมแสงหงเฮืองและพบเห็นเป็นบอนพักเสาของกลุ่มแก๊งดังกล่าวส่วนอุปกรณ์ประกอบเข้าในการกระทำผิดแม้นพบเห็นอยู่บริษัทห่วยพัฒนาลาว TFLVE ตั้งอยู่บ้านหงไซและเฮือนพักดาวนินตั้งอยู่บ้านสนาไซและพบเห็นผู้ถูกหาทั้งหมด106คนหญิง51คนเจ้าหน้าที่วิสาสะพอกจึงได้กักตัวบุคคลที่พัวพันทั้งหมดและยึดอุปกรณ์ที่นำใส่เข้าในการกระทำผิดมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ164เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก149เครื่องโทรศัพท์มือถือ119หน่วยหัวคอม11หน่วยปรินเตอร์3หน่วยไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายพวกถูกหาได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าก่อนพวกผู้เกี่ยวจะมาเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทห่วยพัฒนาลาว TFLVE นี้ได้เห็นโฆษณาทาง Facebookและได้รับการสักส่วนจากคนหู้จักว่าบริษัทดังกล่าวตั้งอยู่เมืองปากสันแขวงบริคำไซต้องการพนักงานจำนวนหลายโดยเฉพาะแมนตำแหน่งแอดมินโดยจะได้รับค่าจ้างเงินเดือนสูงจึงได้สมัครมาเฮ็ดเวียกผ่านทางเว็บไซต์แล้วได้เดินทางจากประเทศไทยเข้ามาประเทศลาวโดยใช้พาสปอร์ตเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทดังกล่าวหน้าเวียกตัวจริงแมนตัดคลิปวิดีโอโฆษณาซอกหาลูกค้าเวียกแอดมินตอบเสร็จลูกค้าและเรียกบริการลูกค้าหน้าเว็บเป็นต้นโดยได้รับเงินเดือนเบื้องต้นจำนวน5ล้านกีบหา 35,000 บาทต่อเดือนกำหนดเวลาทดลองเรียกถ้าผ่านระยะ3เดือนแม้นจะได้เป็นพนักงานของบริษัทและจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นผ่านการสืบสวนสอบสวนกดกาบรรดาข้อมูลหลักฐานเอกสารต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสาสะพอกกรมการป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไซเห็นว่าบริษัทห่วยพัฒนาลาว TFLVE แม้นหับอนุญาตดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแต่ตามคำให้การผู้กระทำผิดบอกว่าการบริการห่วยของบริษัทดังกล่าวแม้นยังอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมยังบ่ทันสำเร็จและนำใส่เถื่อแต่ได้เปิดบริการเป็นทางการเพื่อเป็นสากบางหน้าในการบริการลิ้นการพนันออนไลน์เช่นเกมสล็อตเกมบาคาร่าลงพนันบานทั่วโลกพนันหวยไทยหวยลาวหวยเวียดนามหุ้นจีนหุ้นมาเลเซียเหรียญอื่นเจ้าหน้าที่กรมสักการป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไซฮู้ตื่นว่าคนสัญชาติไทยที่ได้เคลื่อนไหวกระทำผิดในครั้งนี้พวกเกี่ยวแต่ละคนได้ถือพาสปอร์ตเข้ามาลาวในนามนักท่องเที่ยวแต่ผัดมาเป็นพนักงานของบริษัทหวยพัฒนาลาว TFLVE แล้วเคลื่อนไหวตัวจริงบริการลิ้นการพนันทางออนไลน์โดยบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเฮ็ดให้สังคมมีความบ่สงบพร้อมทั้งเป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและเป็นการกระทำผิดต่อระเบียบการคุ้มครองเศรษฐกิจการลิ้นการพนันที่ต้องห้ามและการดำเนินธุรกิจโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายของเราน
1: ับแต่วันที่1เดือนมังกรมาฮอดปัจจุบันอยู่นครหลวงจันทน์มีคนเจ็บที่เป็นพยาธิวัณโรค627กรณีดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงจันทน์ให้ฮู้ว่ารัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขได้วางเป้าหมายจะประกาศลบล้างพยาธิวัณโรคให้ได้ฮอดปี2030แต่มาฮอดปัจจุบันเห็นว่าผู้ติดเชื้อพยาธินี้ยังเพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นสิ่งท้าทายโดยเฉพาะการกินยาป้องกันในกรณีครอบครัวของคนเจ็บที่เป็นพยาธิวัณโรคปอด แม่นให้กินยาป้องกันโดยเฉพาะผู้เฒ่าและเด็กน้อยลุ่ม5ปีต้องได้เอาใจใส่กินยาป้องกันให้ดีย
2: าปนโรคจริงแท้ท้ายก็คือปัจจุบันนี้แม่นยาป้องกันเนาะคืออยู่ในครอบครัวกรณีคนเจ็บเป็นพยาธิวัณโรคปอดที่มีเสื้อทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็คือบุคคลใกล้ชิดเนาะจะต้องได้กินยาป้องกันในปีผ่านมาเมื่อคือปี2025แม่นพวกเฮาเป้าหมายว่าเด็กรุ่น5ปีให้ได้กินยาป้องกันแต่ในนั้นสิ่งท้าทายของพวกเขาก็คือครอบครัวบ่อยากให้ลูกของตนเองกินยาเนื่องจากว่าเขาเจ้าบ่เจ็บบ่ป่วยประมาณนี้เนาะแล้วก็บ่อยากให้ลูกไปรับยาอันนี้เป็นสิ่งท้าทายหนึ่งของพวกเขาและปัจจุบันนี้ปี2026แม่นเอาทั้งผู้ใหญ่และเด็กน้อยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันก็การกินยาก็จะมีระบบ3เดือนเนาะกินยาป้องกันบ่แม่นกินน้ําอาทิตย์นําเป็นเดือน3เดือนมันเป็นสิ่งท้าทายนําให้กับพวกเขาว่าเขาเจ้าพร้อมใจที่จะกินหรือบ่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็เฮียฮ้องเนาะอยากให้ทุกคนที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่มีอยากให้กินได้อดทนเพื่อป้องกันบ่ให้มันมีการแพร่กระจายออกต่อไปถ้าเฮาบ่กินเนาะมื้อใดมื้อนึงคนในครอบครัวอาจจะเป็นอีกแล้วก็จะบ่เซาอีกจะโตๆกันไปเรื่อยๆถ้าเฮาพบคนนึงที่เป็นพยาธิแล้วทุกคนในครอบครัวเฮาได้กินยาป้องกันก็สามารถป้องกันได้
1: ดร.นางคำลาเผ่าดาวันให้ฮู้ตื่มว่าเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิวัณโรคผู้ใดที่มีอาการสงสัยเป็นไอเกินกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปแม่นให้ไปกวดอยู่ห้องหมอถ้ากรณีกวดแล้วบ่พบเสื้อแม่นให้รักษาตนเองแต่ถ้ากวดแล้วพบเสื้อแม่นให้ปิ่นปัวครบกำหนดตามการแนะนำของหมอต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
3: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งได้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและอากาศร้อนเอาอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสและจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเซาส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง 21-31 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง 23-34 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง26หา34องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง24หา36องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง21หา31องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง26หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง18หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวตามที่รายงานว่าในเวลา 10:15 นาทีของที่27พฤษภาคมนี้จีนได้สำเร็จการยิงส่งดาวเทียมทดลองเทคโนโลยีการสื่อสาร24ด้วยจรวดส่งยานสางเจิง 7A อยู่สนามส่งยานอวกาศเหวินส่างหลังจากนั้นดาวเทียมได้เข้าสู่วงโคจรที่กำหนดไว้อย่างสะดวกเฮ็ดให้ภารกิจส่งยานได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามดาวเทียมดวงนี้จุดประสงค์ต้นต่อแม่นำใช้ในการกวดสอบเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมความไวสูงในหลายคืนนี่เป็นการปฏิบัติภารกิจครั้งที่645ของจรวดส่งยานสางเจิงของจีน
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันโลกหลุดลงหลายกว่าหาดส่วนห้อยในการซื้อขายในวันที่25พฤษภาคมนี้หลังจากนักลงทุนมีความหวังว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านอาจจะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติข้อขัดแย้งในตะวันออกกลางถึงว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ส่งสัญญาณว่าข้อตกลงยังบ่ทันสามารถบรรลุได้ในไวๆนี้ข่าวรายงานเตือนว่าราคาน้ำมันดิบหลุดลง 5.1 ส่วนห้อยมาอยู่ที่98กว่าดอลลาร์ต่อบาร์เรลในการซื้อขายเวลาประมาณ 23:00 นของวันที่24พฤษภาคมนี้ส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหลุดลง 5.2 ส่วนห้อยมาอยู่ที่91กว่าดอลลาร์ต่อบาร์เรลนักวิเคราะห์เชื่อว่าราคาน้ำมันจะยังคงมีความผันผวนสูงตามทิศทางของการเจรจาและสถานการณ์ความมั่นคงในตะวันออกกลางซึ่งยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อเสถียรภาพด้านพลังงานทั่วโลกในเวลานี้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พยุงสิทธิ์และบัตรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
4: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
8: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
7: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
8: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญแล้วนี
7: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
8: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
7: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
8: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
7: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
8: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
7: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
8: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
7: โดยขอบใจเด้อเอาสหลานบ่รบกวนเอาแล้ว
8: เจ้าเจ้าสุขดีเด้อหลานเด
9: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
10: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
11: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํานําอํานาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสําเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
10: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเฮาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ253ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบ่อนแพพันแล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
12: ้โอ้ดีเนาะก การสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
10: ก็แม่นประชาชนมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกป้องรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
11: คันสั้นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
12: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
13: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอยากให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

กีบมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผิดตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศท่านบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน7ขึ้น12ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันพฤหัสบดีวันที่26อากาศขออภัยวันที่28ของเดือนพฤษภาคม2026เดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าก็ยังอีกบ่พอเท่าใดวันก็จะหมดไปเนื่องจากว่าเดือนพฤษภาคมนี้มี31วันทําไปในกระดบน้อยและหลังจากนั้นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลก็จะหมุนเวียนบ่มาจบครบรอบและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสารของพวกเขาทุกคงเขตเพียงการสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อนำเอาผลงานต่างๆนั้นไว้กำหนดผับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนมิถุนาที่จะมาถึงในโอกาสมอนี้เคียงคู่กันนั้นก็เพื่อเป็นการนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผ่อนขยายในแต่ละของเขตเวียกงานโดยสู่ส่วนให้เทียนแผ่นบุกทุรุสีด้านเวียกงานสามสร้างได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งที่ได้วางลงในเคียงคู่กันนั้นก็เพื่อเป็นการสู่ส่วนเหตุให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงอย่างประหยุดยั้งในมื้อนี้เป็นวันหนึ่งอีกครับฟันธิกรอบที่ทั่วปวงสารของพวกเขามีความบกบันมุ่นซื่นที่ได้นำเอาผลงานต่างๆนั้นเพื่อกำหนดผับตอนกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะคนสารพมศูนย์กลางพรรคซึ่งจะจัดขึ้นในอีกพอพอทันสมองข้างหน้านี้และเมื่อวานนี้เนื่องในโอกาสที่จะเปิดกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะคนสารพมศูนย์กลางพรรคซึ่งจะไขขึ้นในตอนเช้าของมื้อนี้และสืบต่อดำเนินมาเมื่ออื่นเมื่อวานนี้คณะพรรคคณะนำและผู้แทนสมบูรณ์คณะโฆษกสภาศูนย์กลางพรรคก็ได้เข้าวางกระตาดอกไม้ที่หอพิพิธภัณฑ์ประธานไกสอนพรหมวิหารผู้นำที่แสนเคารพรักเนื่องในโอกาสกะเกียมเปิดกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์กรพรรคคณะโฆษกสภาศูนย์กลางพรรคซึ่งจะไขขึ้นอีกบ่พอเท่าใดสมองข้างหน้านี้ทำปฏิกรบแสดงเบื้องต้นของรายการนี้ให้ท่านได้ฟังความคมเสื่อมจากทางรายการหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:45 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็คือดังทางรายการแนะนำเสนอท่านได้ติดตามมาฟังในเบื้องต้นนั่นเลยว่ามื้อนี้กองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษกสนกลางพรรคจะขยายขึ้นยังเป็นทางการเมื่อวานนี้ก็มีการเคลื่อนไหวด้านต่างๆว่าจะเป็นทางคณะพรรคคณะนำและผู้แทนสมบูรณ์ของคณะโฆษกสนกลางพรรคก็ได้เข้าวางกระตาดอกไม้ที่หอพิพิธภัณฑ์ประธานไกรสอนพรหมวิหารผู้นำที่แสนเคารพพรรคในโอกาสก้าเกียมเปิดกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคโฆษกอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคสนับสนุนในโอกาสเปิดกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษกอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคซึ่งจะไขขึ้นอีกบ่พอเท่าใดสมมุติข้างหน้านี้ทำฝ่ายเคารพสำหรับในการของพวกเขาจะได้นำเอาเนื้อในคณะโฆษกอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคถือการยกสูงคุณภาพเรียกการขยายพรรคในระยะใหม่มานำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเพื่อสร้างให้ฮู้และเข้าใจนำไปพันขยายเข้าในโครงเขตเรียกการที่ตัวเองรับผิดชอบให้เกิดผลเป็นจริงท่านผู้ฟังที่เคารพพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นการจัดตั้งการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรของระบอบประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อสิทธิและผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรสาพอกิจการบรรดาเผ่าของชาติลาวพรรคประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติดีเด่นกว่าหมู่และได้รับความไว้เลื่อยวางใจสูงกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรชาวกสิกรชนชั้นปัญญาชนและสาพอกิจงานซึ่งได้ผ่านการทดสอบในกระบวนการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติมีความสมัครใจเข้าในการจัดตั้งพรรคเพื่อเป็นการสู้ซนปฏิบัติวัตถุประสงค์และอุดมการณ์ของพรรคก็คือนำพาทั่วปวงสลาทางชาติดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงไม่หอบด้านยังมีหลักการของพรรคปกปักรักษาประเทศชาติไปยังมั่นคงก็สร้างระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้บรรลุตามจุดประสงค์กฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ก็ได้กำหนดว่าสมาชิกพรรคเป็นนักฮบปฏิวัติในกองนำหน้าของชนชั้นกรรมกรสาวพ่อแข่งงานประชาชนบรรดาเผ่าผู้มีน้ำใจเสียสละเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่เวียกงานบุกเบือนสู้ชนเพื่อบรรลุอุดมการณ์ของพรรคเมียนผู้ที่ดุมั่นประหยัดบริสุทธิ์สัตย์ซื่อรับใช้ประชาชนจงฮักพรรคดีต่ออุดมการณ์ของพรรคและปกปักรักษาความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคเมื่อพุทธิถือเอาผลประโยชน์รวมของชาติของชนชั้นกรรมกรสาวพ่อแข่งงานและประชาชนบรรดาเผ่าสูงกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อพุทธิมีทัศนะมหาชนพัวพันสนิทแน่นกับมหาชนเคลื่อนไหวตามแนวทางของมหาชนนะครับความไว้เนื้อเสื้อใจเสื้อถือจากการจัดตั้งพรรคและมหาชนเป็นผู้แบกหาบภาระเวียกงานและต่างๆที่พรรคได้มอบหมายให้และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายมติคำสั่งกฎระเบียบพรรครัฐธรรมนูญและระเบียบการของรัฐอย่างเข้มงวดแม่นผู้ที่มีตั้งหน้าฝึกฝนละหลอมตนเองในทุกด้านบุกบืนสู้สนห้ามเหียนยกระดับห้าวหันปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ได้รับมอบหมายเคารพปฏิบัติระเบียบพรรคกฎหมายและระเบียบการของรัฐรู้มันออกเหงงานมีแบบแผนดำรงชีวิตที่ถูกต้องปลอดใส่ข่าวสะอาดตลอดไปฉะนั้นในกระบวนการวิวัฒน์แห่งการนำพาที่ต่อสู่พุทธปล่อยจนถึงระยะปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติซึ่งเศรษฐกิจแห่งชาติแม่นพัฒนาเศรษฐกิจตลาดตามที่สังคมนิยมพรรคหาวยำใดก็เอาใจใส่สร้างสมาชิกพรรคและขยายสมาชิกพรรคต้องถือเอาคุณภาพเป็นกบฮับเอาผู้ที่ดีเด่นมีมาตรฐานมีเงื่อนไขครบถ้วนเข้าเป็นสมาชิกพรรคเด็ดเดียวเอาผู้ที่เสื่อมคุณเปลี่ยนธาตุออกจากพรรคพรรคบูรณะและพัฒนาตนเองอย่างบุญยุทธยังเพื่อให้เทียมทันกับความต้องการแห่งการนำพาของพรรคในแต่ละระยะฉะนั้นเวียกงานขยายพรรคแม่นเวียกงานขยายจำนวนสมาชิกพรรคให้เพิ่มขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานเงื่อนไขบาท9ขั้นตอนและระเบียบการที่วางออกเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพความปลอดใสความเข้มแข็งความนักแน่นการจัดตั้งพรรคก็คือความเป็นเอกภาพภายในพรรคตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยความเห็นดีเป็นเอกภาพขององค์การจัดตั้งมหาชนโดยเฉพาะกับแม่นการนำพรรคของพรรคการประกอบส่วนสำคัญในการก่อสร้างพรรคทางด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งแบบแผนวิธีการนำพาของคณะพรรคแต่ละขั้นตามทิศทางและกฎระเบียบพรรคสมัยที่11คำสั่งของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขที่064กมสพ.ลงวันที่9เมษายน2019ว่าด้วยการเรียกงานขยายพรรคและบทแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่201คจสพ.ได้กำหนดว่าเรียกงานขยายพรรคเป็นเรียกงานหนึ่งที่สำคัญและเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคในระยะผ่านมาคณะพรรคแต่ละขั้นได้เอาใจใส่คนคั่วเสื่อมซึมกำเนนได้นำพาที่นำหักฐานพักอยู่ในความเป็นชอบของตนในการจัดตั้งปฏิบัติโดยถือเอาเวียกงานขยายพักติดพันกับการปรับปรุงพักยกสูงคุณภาพด้วยความสามารถนำพาการจัดตั้งหักฐานพักสมาชิกพักเฮ็ดให้การขยายสมาชิกพักในขอบเขตทุกประเทศเพิ่มขึ้นทางด้านปริมาณและคุณภาพ
เป็นการเพิ่มกำลังแรงสู้รบของพรรคในการนำพาการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองอยู่ในตระแหน่งการขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นหักฐานให้มีผลสำเร็จเคียงคู่กันนั้นการขยายพรรคในระยะไม่ต้องสังเกตเห็นได้ว่ามีจำนวนบางหน่วยพรรคการห่วมชีวิตพรรคเนื้อในห่วมชีวิตพรรคบ่เลิกซึ่งบ่รับประกัน3ลักษณะบ่มีการตำหนิส่งข่าวตนเองและบ่มีการตำหนิส่งข่าวสู้เหลือซึ่งกันและกันมีลักษณะอยู่ร่วมกันด้วยสันติการขยายพรรคยังบ่ทันรับประกันได้ทางด้านคุณภาพเท่าที่ควรการจัดตั้งหากฐานพรรคจำนวนหนึ่งควรเป็นเจ้าการในการกำหนดเป้าหมายในการขยายเข้าพรรคยังบ่ทันละเอียดแจ้งแจ้งการก่อสร้างในกระบวนการเวียกการตัวจริงยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีเฮ็ดให้กระบวนการเลือกเฟ้นยังบ่ทันไปตามทิศที่ได้กำหนดไว้สมาชิกพรรคสมบูรณ์ผู้ที่การจัดตั้งมอบหมายให้ติดตามก่อสร้างมหาชนบ่ทันยกระดับความรู้ความรับผิดชอบของตนเพื่อสร้างและขยายเขาเจ้าโดยเฉพาะบ่ทันซอกเห็นบรรดาข้อคงค้างเพื่อตำหนิก่อสร้างช่วยเหลือเขาเจ้าให้กลายเป็นสมาชิกพรรคที่มีคุณภาพเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อปรับปรุงแก้ไขข้อคงค้างที่ได้เสนอมานั้นให้หมดไปเถิดละก้าวในต่อหน้าคณะพรรคหน่วยพรรคสมาชิกพรรคต้องเพิ่มทวีเอาใจใส่บางเรื่องในสำคัญเช่นว่าเพิ่มทวีบทบาทความสามารถนำพาของพรรคหน่วยพรรคสมาชิกพรรคให้กลายเป็นความรับผิดชอบอย่างแท้จริงให้แก่มหาชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำพาแบบแผนการดำเนินชีวิตความรับผิดชอบหน้าที่การเมืองเป็นเจ้าการในการปฏิบัติสิทธิหน้าที่ข้อห้ามของสมาชิกพรรคที่ระบุไว้ในกฎระเบียบพรรคอย่างเข้มงวดคณะพรรคต้องเอาใจใส่ศึกษาโฮมสมาชิกพรรคพนักงานให้มีสติระวังตัวตกกลอุบายหันเปลี่ยนด้วยสันติและการบังเพลิดทำลายของอิทธิกำลังปรปักษ์และคนบุดีในการเข้าร่วมในการสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในกองจักรการจัดตั้งและสังคมท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการเหลือเพียงแต่8นาทีเท่านั้นท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้อันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าบดๆครึ้มๆพร้อมด้วยวันไสปรมาบดินยินเสียงด้วยอาจารย์สอบแพทย์กำฮักวงศิมรงอินคำทำข่าวทำข่าวผู้จัดทำรายการความด้วยมิตรรายการหลายๆท่านที่แจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้แผงหัวพันเพิ่นว่าอากาศในอากาศดีหลายอันนี้จากเซอูลนะนครหลวงเซอูลสเกาหลีจากสเกาหลีจากนครหลวงเซอูลสเกาหลีเพิ่นว่าฟังรายการนี้อยู่และก็จากอันนี้แสงพาเพิ่นว่าเช้านี้อากาศดีหลายเซลพนิษฐ์หลวงแสนพิษทวดเพื่อนเราฟังรายการนี้เป็นประจำสบายดีตอนเช้าอากาศเย็นดีอยู่ทางกองพันใหญ่203แล้วก็อันนี้จากกองแก้วแสนทวีอันนี้จากทวนบนนี้อยู่ทางห้วยสงึกอากาศเย็นดีทุกท่านที่ติดตามรายการพวกกันโดยดีตลอดมาให้ท่านได้ฟังข้อมูลความซื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสอบแห่งกำฮักก็ดำเนินรายการบทท้องสิทธิสมบัติในสร้างควบคุมเสียงพอๆกันไม่มื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีซึ่งสว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
3: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.laเฟซบุ๊กประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
0: ์เอิ่มอีตุ๋นหือคู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ้
0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
3: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
5: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
4: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
5: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
4: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
5: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได้
4: โอ้
5: นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
4: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
0: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีเนาะต้อนรับเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพอๆกันเป็นประจำระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางออนไลน์นี่ก็มีเว็บไซต์มี Facebook เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าสำหรับ Facebook ก็คือเพจของลาว National Radio มีรายการสามารถมีส่วนร่วมได้เนาะติดตามรับชมและรับฟังและแสดงความคิดเห็นได้เติมหรือว่าท่านอยากจะรายงานสภาพดินฟ้าอากาศบ่อยู่ทั้งแขวงทั้งเมืองที่ท่านติดตามรับฟังอยู่หรือว่ารายงานสภาพเส้นทางสภาพการจราจรติดขัดอยู่บ่อนใดหรือว่ามีความโรงเรียนรายงานผ่านรายการมาได้ท่านผู้ฟัง
0: เจ้าเนาะท่านผู้ฟังเป็นอะไรแน่สำหรับเช้ามื้อนี้เนาะเช้าวันพฤหัสที่28เดือนพฤษภาคมปี2026ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมื้อของการหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะแต่ตามที่ทางโฆษกเองได้อนาคับขี่สัญญาณพาหนะมื้อนี้นะก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งมื้อที่ว่าจำนวนสัญญาณพาหนะในตอนเช้ากับโรงเรียนได้
1: เจ้า
0: คือว่าในระยะนี้นี่เด็กน้อยพักเรียนน้องๆหลายๆคนนี่พักเรียนแล้วก็รู้สึกว่าจากที่ตอนที่น้องเขาเฮียนน่ะนะใช้เวลาเดินทางประมาณ40ถึง50นาทีแต่มาเช้ามื้อนี้นะลองเบิ่งโมงเพียงแต่ประมาณ20นาทีเท่านั้นก็บ่ได้เฮงบ่ได้ฮีบเฝ้าบ่ได้อันน่ะบ่ได้เล็งบ่ได้อีหยังไว้เท่เอาว่าก็ขับขี่ปกตินั่นผู้ฟัง
1: แม่แล้วเนาะก็เนื่องจากหลายโรงเรียนที่ว่าเพิ่นได้ปิดการเรียนการสอนแล้วเนาะปิดศกเรียนแล้วเมื่อวานนี้เฮาได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทางเมืองหาดไสฟอง
0: เนา
1: ะเพิ่นก็ได้รายงานว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายเด้อาของเมืองหาดไสฟองที่เพิ่นได้มีการสอบเสียงของชั้นป.5ประถมป.5เนาะท่านผู้ฟังเนาะหลายโรงเรียนทั่วเมืองหาดไสฟองสอบเสียงแล้วก็สำเร็จในเมื่อวานนี
0: ้
1: เชื่อว่ามื้อนี้ก็ยิ่งจะโรงเรียนอีกเติมเน
0: า
1: ะแล้วก็ส่วนมัธยมตอนต้นม.4แล้วก็ม.7นี่ยังสืบต่อเรียนอยู
0: ่
1: สืบต่อค้นคว้าเรียนเพื่อกลางเดือนมิถุนาหรือว่าท้ายเดือนมิถุนาก็จะได้มีการสอบเสียงเติม
0: เจ้าเนาะฮอตตอนนั้นก็อาจจะมีเนาะบางศูนย์สอบเสียงเนาะที่ว่าอาจจะย้อนยานพาหนะหลายแน่ทั้งน้องๆอาจจะเอารถไปเองเนื้อพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะก็คิดว่าทางเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะในแต่ละเขตแต่ละเมืองก็อาจจะได้วางแผนกันแล้วเนาะสำหรับแผนการในการห้องหับหรือว่าการระบายการสัญจรที่อาจจะแออัดเกินไป
1: เจ้าท่านใดก็ดีท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็อาจจะพยายามส่งข่าวและก็แจ้งประธานได้ตามมาฟังในรายการของพวกเราเรื่อยๆเนาะและการเรื่องของการใช้รถใช้ถนนบ่สะพอแต่นะครับหลวงจันทร์พวกเราเว้าเรื่อยๆท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นโมงฮิปดวนโมงตอนเช้าหรือว่าตอนแลงนี่นะอยากให้ผู้ขับขี่ให้เกียรติซึ่งกันและกันแด่ท่านผู้ฟังบางเขตบางพื้นที่บ่ว่าจะเป็นจุด3แยกหรือว่า4แยกนี่นะอาจจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยในการระบายรถแต่ละจุดแต่ละบ่อนขอให้ผู้ขับขี่ให้เกียรติเบื้องของเจ้าหน้าที่เพิ่นตื้ม
0: เจ้า
1: ให้คิดว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่เพิ่นระบายรถนี่นะแม่นเฮานี่แหละเป็นเพิ่นเป็นผู้ที่เป็นสัญญาณเตือนของระบบไฟอำนาจก็ว่าได
0: ้เจ้า
1: ปฏิบัติตามไปก่อนให้ผู้ฟังเนาะคันว่าเฮาฟ้าปานใดก็อย่าให้อดออกก่อน
0: เจ้า
1: บางคนว่าเบื้องข่อยนี่มันรถดดแล้วนะมันหลายนาทีแล้วแต่ว่าเพิ่นก็จะเบิ่งตามความเหมาะสมแหละก็จะได้เปลี่ยนเพียนกันไปเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าท่านผู้ฟังและก็สำหรับเนาะมีรายการเนาะที่ว่าสัญจรอยู่ในขอบเขตตัวเมืองบ่หรือว่าอาจจะเป็นทางต่างแขวงเนาะก็อย่าลืมเนาะแจ้งสภาพเส้นทางแต่ละเขตมาแดเนาะบางเขตอาจจะเส้นทางดีเส้นทางงามแล้วบางเขตอาจจะกำลังก่อสร้างซ่อมแปลงอยู่และก็ขอย้ำเตือนเนาะสำหรับเขตที่กำลังมีการก่อสร้างโดยเฉพาะแล้วโครงการต่างๆนี่10กว่าโครงการเน
1: า
0: ะที่ทางแผนกโยธาธิการและขนส่งกำลังจัดตั้งปฏิบัติอยู่นี่นะก็คืออยากจะให้ทุกคนให้ความร่วมมือถ้าว่าเป็นเขตของการก่อสร้างก็เรียกห้องเนาะบ่อยากจะให้จอดรถตามแคมทางเขตที่ว่ากำลังมีการก่อสร้างเพื่อว่ากีดขวางการก่อสร้างอ่ะนะการก่อสร้างมันก็จะซ่าไปเนาะมันก็จะสร้างความยุ่งยาก

0: จ่วยไปกั้นไว้คันเพิ่นห้ามบ่ให้เข้าไปก็บ่ให้สู่สีไปเน
1: า
0: ะโดยเฉพาะเขตหลัก21หางหลัก26เน
1: า
0: ะที่ปัจจุบันนี้ทางเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นก็กำลังเร่งในการปูยางเร่งในการปูยางในจุดนี้เพิ่นก็จะปล่อยให้ไปได้อยู่แต่ว่าก็ต้องได้ระมัดระวังเน
1: า
0: ะเพิ่นจะเริ่มเฮ็ดเป็นแต่ละระยะแต่ละจุดไปแต่จะเฮ็ดปูเบื้องเดียวก่อน
1: ข้างนึงก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ข้างนึงก่อน
1: เจ้าและอีกข้างนึงก็จะปล่อยให้ยานพาหนะสัญจรเที่ยวไปก็คือบ่ได้ปิดเส้นทาง
0: แม่น
1: ซะเนาะเปิดให้สัญจรอยู่แต่ว่าเฮาก็ต้องได้ใส่ด้วยความระมัดระวังมีสติหลายขึ้นท่านผู้ฟังและนอกจากเส้นทางเขตนั้นแล้วเขตอื่นก็คือกันเด้อทุกท่านเด้อถ้าว่ากำลังมีการก่อสร้างนะนอกจากการเดินทางตอนกลางวันแล้วนะตอนกลางคืนเนาะก็ยังให้ทุกคนระวังท่านว่าเห็นป้ายที่เพิ่นไปตั้งไว้ว่ามีการก่อสร้างจังซี่นะก็ต้องสติรวดว่าโอ้ผ่อนความไวก่อนเน
0: า
1: ะว่าบางเทื่อกลางคืนมืดนะแนมบ่เห็นได้เน
0: า
1: ะค
0: ัน
1: ใส่ความไว้หลายแล้วแม่นย่านเกิดอุบัติเหตุย่านหยุดบ่ทันเบรกบ่ทันหั่นน่ะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเพราะว่าจุดที่มีการก่อสร้างนี่ก็มันก็เป็นอีกจุดนึงที่ว่ามีความเสี่ยง
1: หั่น
0: ไปถ้าว่าเฮาบ่ฮู้บ่เคยไปแท้ๆนี่นะ
1: เจ้า
0: ระวังอีหลีท่านผู้ฟังเวลากลางคืนแต่ว่าเฮาฮู้แล้วนําใส้แต่ละมือปกตินี่นะ
1: เรา
0: ก็จะได้ฮู้เนาะระมัดระวังจุดนี้เพิ่นเตือนบ่จุดนี้ก่อสร้างฮอดใส่แล้วหรือว่าเพิ่นจะมีป้ายมีจ่วยห้ามอยู่ใส่
1: เจ้า
0: ผู้ที่ว่าสำนานก็เป็นการดีแต่ผู้ที่บ่ฮู้นี่ต้องได้เพิ่มสติระมัดระวังอีหลีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ลาเส้นทางเลข10เนาะเริ่มแต่พิละเขตทางงอนนะเส้นทางเลข15เขตบ้านเกิดเนี่ยทางงอนหาบ้านเกิดเส้นทางนี่ก็ฝากเตือนประธานไว้เนาะมื้อนี้วันพฤหัสแล้วบางคนว่ามื้ออื่นวันศุกร์อาจจะมีแผนเดินทางไปเวียกไปงานบ่หรือว่าไปส่วนตัวก็ตามเน
1: า
0: ะก็ขอให้ทุกคนลดพรความไวลงเส้นทางนี่ก็อู้มันก็เปเพดะ
1: สุ
0: ภลินเนาะเปเพเป็นระยะยาวเป็นระยะยาวและก็จุดที่ว่าเปเพหลายก็แม่นเขตบ้านนาแพง
1: เจ้า
0: เขตบ้านนาแพงแดใกล้ขวานาแพงวิทขวานาแพงไปเปเพเป็นขุมที่ว่าเอาเป็นวงกว้างและก็ขุมที่ว่าเอาเลิก
1: เจ้า
0: ประเภทรถจักรกับรถเก่งหรือว่ารถตำเนี่ยนะยุ่งยากจะยากแด
1: เจ้าให้ยินมีรายการทางเขตนั้นว่าอยู่ได้ว่าอันทั้งอย่างยากเนาะขี่ระมัดระวังขุมหลายเลือกขุมตนโลด
0: มัน
1: ว่าสั้นเด้
0: มันหลีกบ่ได้เด้เนาะมันหลีกบ่ได้หลายคนเอาตนซะแต่ว่านี่แหละเรื่องของพื้นเนี่ยช่วงรางของรถเนาะระบบช่วงรางของรถแล้วก็ความปลอดภัยนี่แหละคันว่าขี่รถจักรมันอันตรายแล้วก็อีกชุดนึงมันไปใกล้เขตบ้านเกิดเด้
1: เจ้า
0: เขตตลาดบ้านเกิดเนาะจุดนี้ก็ยังเปเพยังเพิ่นว่าหยังยังไปมามีความยุ่งยาก
1: เจ้า
0: ภัยที่ว่าบ่มีเงินไขที่จะไปเส้นทางนี้ก็ไปเส้นทาง13เหนือ
1: เจ้า
0: 13เหนือก็สามารถไปได้ท่านผู้ฟังเนาะเส้นทางดีเส้นทางงามแต่สำคัญก็คือเฮาต้องขับขี่ด้วยความมีสติ
1: เจ้าเนาะก็อยากจะขอย้ำกับมีทักฟันและการตื่มเพราะว่าหลายคนก็เสนอเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางเข้ามาหลายเนาะโดยเฉพาะแล้วเข้าสู่หน้าฝนนี่นี่นะก็คืออยากจะย้ำตื่มเนาะ19โครงการเนาะก็คือโครงการก่อสร้างเปตงเสริมเล็กนี่มี15โครงการและก็โครงการป้องกันตาฟังเจือนเข็มน้ำของนี่นะจำนวน4โครงการเนาะอยากจะย้ำมีทักฟันและการตื่มว่ามีเส้นทางมีโครงการใดๆเนาะก็คือ1ก็คือมีโครงการก่อสร้างเส้นทางเปตงเสริมเล็กทางเลขที่11ตอนใต้ก็คือจากบ้านหมักเหียวบ้านหมักนาวใต้เมืองปากเงิมนี่ก็คือลวงยาวเกือบ7กิโลท่านผู้ฟังส่วนว่าโครงการที่2ก็แม่นโครงการก่อสร้างทางเปตงเสริมเล็กทางเลขที่11ตอนใต้ก็คือจากบ้านหมักนาวใต้หาบ้านโดนเหนือเมืองปากเงิมลวงยาวก็แม่นเกือบ8กิโลเมตรท่านผู้ฟังอีกเส้นทางนึงเนาะเป็นโครงการที่3แม่นเปตงเสริมเล็กคือกันเส้นทางเลขที่11คือกันจะต่อจากบ้านโดนบัดนี้นะฮอดบ้านโดนเหนือแล้วเนาะบัดนี้ต่อจากบ้านโดนใต้ไปหาบ้านนากุ๋งบัดนี้นะเมืองปากงืมฮั่นก็คือลวงยาว6กิโลเมตรอันนี้เฉพาะเส้นทางเลขที่11นี่ก็คือ3โครงการเนาะเอาง่ายๆจากบ้านหมักเหียวหานะไปจนฮอดนากุ๋งผู้แหละเพิ่นแบ่งเป็น3โครงการแต่ละระยะไป
0: เจ้า
1: ฉะนั้นแล้วก็คือสำหรับไผที่ว่าได้ใช้เส้นทางนั่นเนาะก็คือเฮาเว้าไปเนาะวังเข้ารายการ 2-3 มื้อผ่านมาว่าเดี๋ยวนี้หานะเพื่อว่าหลีกเลี่ยงการสัญจรแออัดที่ว่าหลายๆคนบ่อยากเข้าในเมืองเน
0: า
1: ะบ่อยากใช้เส้นทางตั้งแต่หลัก16ไปหาหลัก21อีหยังนะแล้วเขาเจ้าหลีกไปใช้เส้นทางอัน นะทางเมืองหาดไซฟองเนาะก็คือทางอันนะเส้นทางบ้านบักเหียวนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: ก็คือเริ่มไปค่ะเดือนที่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: แมนแล้วก็จะตัดไปใส่ทางเมืองปากงืมเนาะไปฮอดปากงืมแล้วต่อไปจะไปแขวงใดต่อไซสมบูรณ์บ่จะไปทางอันภาคกลางสวรรณเขตบ่ทางใต้จำปาสักเอียงบ่จะสินะคือจะตัดไปเลยก็จะสะดวกสบายในการเดินทางหลายกว่าอันนี้เห็นหลายๆคนก็ได้ไป

0: ลมไส้เส้นทางนั้นว่าสะดวกดีว่าซั่นเด้
1: เจ้าเจ้าก็ถือว่าทางดีทางงามเน
0: า
1: ะ
0: แล้วนอกจาก 3-4 โครงการที่ได้ว่ามาก็คือรวมทั้งหมดนะมี19โครงการผู้ใด
1: เจ้า
0: เนาะซึ่งโครงการที่4หั่นแม่นก็เป็นโครงการก่อสร้างทางเปตงเสริมเล็กเนาะก็คือทางเทศบาลเมืองวงแหวนฮอบในเมืองหาดไซฟองกะลวงยาวเกือบ6กิโลเมตร
1: เจ้าและการโครงการต่อไปก็เป็นโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเล็กทางวงแหวนฮอบนอกเมืองหาดไซฟองลวงยาวเกือบ13กิโลเมตร
0: เจ้า
1: และการโครงการก่อสร้างเบตงเสริมเล็กจากทางเลขที่13เหนือก็คือเขตบ้านคุณน้อยเนาะหาเขตทางรถไฟเมืองนาไซทองลวงยาวเกือบ5กิโลเมตรจุดนี้นี่หลายคนให้ความสนใจสุภาลินโดยเฉพาะแม่นเส้นทาง13เหนือเขตบ้านนาคุณน้อย
0: เ
1: พราะว่าต้นอาทิตย์เนาะมีรายการเพิ่นได้ส่งข่าวมาว่าเขตนาคุณน้อยนี่ทางเปเพเป็นแนวใดมีแผนในการก่อสร้างส่งแปลงจุดนิโม
0: เจ้า
1: ก็ถือว่านอนในโครงการที่เพิ่นจะมีการก่อสร้างส่งแปลงเป็นทางเปตงเสริมเหล็กเน
0: า
1: ะ
0: เนาะซึ่งเป็นโครงการที่7เนาะ
1: เจ้า
0: และนอกจากนี้ทางเมืองอนานาไซทองแล้วเนาะก็ยังมีอีกได้นาไซทองนี่แม่นมีอีกหนึ่งโครงการเนาะตั้งแต่เขตทางรถไฟไปหาบ้านทางงอนเม
1: ื
0: องไซธานีลวงยาว8กิโลเมตรอันนี้เป็นโครงการที่8
1: เจ้าแล้วก็ยังมีจาก3แยกบ้านวังทรายเน
0: า
1: ะหาบ้านขามงอยเมืองไซธานีขออภัยเมืองไซเศรษฐาลวงยาวนี่มันเกือบ5กิโลเมตร
0: เจ้าและก็มีโครงการก่อสร้างทางเปตงเสริมเล็กจากบ้านพลสว่างเนาะเสื่อมต่อใส่พลต้องดงโดกเมืองจันทบุรีอันลวงยาวแม่น3กิโลเมตรท่านผู้ฟัง
1: เจ้าและก็พร้อมเดียวกันนั้นกับแม่นเริ่มจากพี่แหละ3แยกบ้านแสงสว่างเนาะบ้านสมสง่าเมืองไซเศรษฐาลวงยาวเกือบ7กิโลเมตร
0: เจ้าส่วนว่าทางเมืองสีโคตะบองก็มี1โครงการเด้อก็คือเป็นโครงการเบตงเสริมเล็กคือการเนาะจากหอม11ของบ้านหนองแตงใต้หั่นนะไปหาหนองบึกเมืองสีโคตะบองลวงยาวนี่เกือบ8กิโลเลย
1: เจ้าแล้วก็เริ่มแต่ทางเลขที่13เหนือเนาะเขตบ้านดวงหลวงเติมที่เพิ่นจะได้มีการซ่อมแปลงก่อสร้างเส้นทางนอนในโครงการก่อสร้างเบตงเสริมเล็ก
0: เจ้า
1: เขตบ้านดวงหลวงหาบ้านผางแห้งเมืองนาสายทองลวงยาวเกือบ3กิโลเมตร
0: เจ้าแล้วก็มีอันนาเส้นทางเปตงเสริมเล็กเนาะก็คือเสื่อมต่อกับเส้นทางสายหลักภายในเทศบาลเมืองหาดไซฟองอีกลวงยาวเกือบ8กิโลแสดงว่าหาดไซฟองนี่นะโอ้โครงการก่อสร้างเส้นทางเปตงเสริมเล็กมีหลายเนาะและมีอีกอันนึงอันอยู่ทางอันนะหาดไซฟองอันนะก็คือตั้งแต่เสียงควนไปมีได
1: ้
0: เสียงควนไปหาหนองแปนไปหาจอมสีแล้วก็ไปคุณฮอดขวาข้ามน้ำบักบ้านบักเหี่ยวเมืองหาดไซฟองอันก็มีคือกัน
1: เจ้าเจ้าเพิ่นจะยกระดับเนาะเป็นเปตงเสริมเล็กหมดเลยเจ้าแล้วก็อีกโครงการนึงก็แม่นเริ่มจากถนนหนองบึกถนนสีทองบ้านปากทางเมืองสีโคตะบองนครหลวงจันทน์เน
0: า
1: ะลวงยาวเกือบ3กิโลเมตร
0: เจ้า
1: จุดนี้ก็เส้นเดียวกันเขตหนองบึกนี่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้านอกจากนี้นี่มีรายการที่อยู่ทางเขตอนายับออกไปทางเขตบ้านอ่างใหญ่เด้จะมีการก่อสร้างอยู่2ช่วงเด้อช่วงที่1หั่นแม่นตั้งแต่เมืองสีโคตะบองไปก็แม่นลวงยาวเกือบ2กิโลและช่วงที่2หั่นแม่นตั้งแต่บ้านอ่างใหญ่ไปเมืองสิโคตะบองลวงยาวอีกอันน่ะเกือบ2กิโลคือกันจะมีอยู่2โครงการจะมีอยู่ระยะ1และกันระยะที่2เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าสำหรับเขตบ้านอ่างใหญ่แม่นจะเป็นโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนเน
0: า
1: ะอาจจะเป็นโครงการป้องกันตะฟังเจือนและก็ทางเมืองหาดไซฟองเส้นเดียวกันก็จะแม่นเริ่มแต่เขตบ้านทาแขกเมืองหาดไซฟองระยะทางนี่แม่น640เมตร
0: เจ้า
1: อันนี้เป็น3โครงการ4โครงการ
0: 4โครงการเนาะที่เป็นอนาโครงการก่อสร้างป้องกันตาฟังเจือนเขียนลำคลองเน
1: า
0: ะแล้วก็15โครงการที่ว่าเป็นโครงการก่อสร้างทางเปตงเสริมเล็กมีรายการได้ฟังมาแล้วเนาะได้สมใส่เส้นทางใดแดอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่า15โครง15โครงการแล้วก็อีก4โครงการอีกเพิ่นเรียบร้อยแล้วเน
1: า
0: ะก็สิจัดตั้งปฏิบัติการท่านผู้ฟัง
1: แล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะเพราะว่าหลายคนก็รอท่าของคอแล้วโอ้เส้นทางเขตบ้านคอยเด้ระยะยามฝนนี่มันไปมาอยู่ยากหรือว่าเวลาที่ว่าบ่แม่นยามฝนก็แม่นยามแล้งก็แม่นขี้ฝุ่นง่าย
0: เนา
1: ะกัดไปมาครับว่าฉะนั้นก็ถ้าว่านอน อยู่ในบ้านของท่านในโครงการที่บุญนองและสุภารินนำเสนอมานี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีไปแล้ว
0: เจ้านอกาอันนี้ก็แจ้งให้มีรายการได้รับทราบน้ำกันซึ่งว่ามื้อนี้นี่เฮาก็มีนัดสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่เนาะโดยเฉพาะแล้วก็ได้นัดอาณาทางเมืองสีโคตตะบองไว้เนาะซึ่งว่าอาณาทางพันโทสลองโสมายาเนาะห้องหัวหน้าภายในตำรวจซีนำเวียกงานจราจรและกับมอดไฟเมืองสีโคตตะบองนี่ก็ได้นัดเพิ่นไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเพิ่นก็อาจจะเข้าร่วมรายการนำพวกเฮาเนาะซึ่งมีรายการโบสปอร์ตในเมืองสีโคตตะบองหรือเมืองอื่นๆเนาะที่เราฟังรายการอยู่นี่ก็สามารถติดตามกันได้ว่าเป็นแนวใดเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการสัญจรโดยรวมการใช้ยานพาหนะเข้าออกภายในเมืองสีโคตตะบองเนาะหรือว่าสภาพการเกิดอุบัติเหตุอันนี้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็จะได้มาเว้าสู่ฟังในรายการพร้อม
1: แม่นแล้วสำหรับเมืองสีโคตตะบองนี่ก็ถือว่าตุ่นแล้วเนาะที่เฮาบ่ได้มีการสัมภาษณ์เพิ่นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเด้จะบะไปเนาะบะเป็นอาทิตย์บะไปแน่ถ้ามันสะดวกเข้าพร้อมรายการก็จะนัดเพิ่นรายงานแล้วก็เรื่องของเวียกงานการลงจัดสรรเด้ของเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองเน
0: า
1: ะจะถามเพิ่นคืนไปเติมว่าเป็นแนวใดเพราะว่าเมืองสีโคตตะบองนี่ก็เป็นอีกเมืองนึงได้ที่ว่าหลายคนให้ความสำคัญ
0: เรื่อง
1: ของการขายเครื่องซ้ายบอกการจอดรถเด้เขตใกล้ตลาดเด้ใกล้สนามบินไปเนาะ
0: แม่นแล้ว
1: เปิดขึ้นไป
0: แม่นแล้วเนาะตอนนี้เนาะทางทีมงานกำลังติดต่อหาทางพันโทสลองเนาะท่านผู้ฟังเนาะซึ่งว่าหลายๆท่านที่ว่าติดตามอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook เนาะมีข้อข้องใจใดมีปัญหาใดอยากนำเสนอต่อทางเจ้าหน้าที่โดยกงเลยก็แม่นพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาทาง Facebook ได้หรือว่าจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้เนาะ0305787052นั่นเอง
1: จ้าสำหรับมิตรรายการที่ติดตามรับชมรับฟังทาง Facebook ในตอนนี้เนาะก็ยังสามารถมีส่วนร่วมได้ท่านผู้ฟังหรือว่าท่านใดที่บ่สะดวกรับฟังในโมงนี้อาจจะขับเคี้ยวยานพาหนะอยากจะมีสติเน
0: า
1: ะก็สามารถรับฟังคืนได้พวกเขาแจ้งมีรายการไว้เนาะหลังจาก9โมงที่พวกเขาดำเนินรายการสำเร็จแล้วพวกเขาบันทึกวิดีโอการถ่ายทอดสดลงไว้เติมเนาะหรือว่ามีรายการจะกดส่งต่อกดแบ่งปัน
0: เจ้า
1: เพื่อให้หมู่เพื่อนของท่านได้รับรู้เรื่องของระเบียบจราจรเรื่องของเส้นทางแดนเนาะก็จะเป็นการดีในการฝากเตือนกันไป
0: เจ้าเนาะตอนนี้เนาะทางเจ้าหน้าที่ก็คือทางพันโทสลองโสมายาเนาะห้องหัวหน้าแผนกตำรวจซีนำเวียกงานจราจรและก็มอดไฟเมืองสีโคตตะบองอยู่ในสายแล้วเนาะสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีพันโทสลองขอบใจหลายๆมื้อนี้ที่สละเวลาเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยนำเจ้าเป็นดังไหนเนาะทานเศร้ามือนี่ภายในเมืองสีโคตตะบองเฮานี่ยอดยานพานาเข้าออกหรือว่าการสัญจรภายในเมืองสีโคตตะบองเฮาเป็นแนวใดทานเว้าสู่ฟังโดยรวมแน่
2: เจ้าอันนั้นข้าพเจ้ากับพันโทสลองสู่วันนี้ตัวห้องมานาพันแน่ด้วยที่นำเรื่องงานไปจอดหรือมัดไปตัวรายงานสภาพการสัญจรตอนเศร้ามือนี้คือว่าสภาพการสัญจรในเขตมุ่งสีโคตรกระบองของพวกเขาคือว่าการสัญจรไปมาคือว่าโรงเรียนดี
0: เจ้าถือว่าหลายห้องเรียนนี่กะเด็กน้อยพักห้องเรียนหลายห้องเรียนได้ละเนาะท่านเนาะการสัญจรกับโรงเรียนเน
2: า
0: ะเจ้าโดยรวมก็ถือว่าโรงเรียนดีเฉพาะจุดที่ว่าอันน่ะนอกจากที่บ่แม่นโรงเรียนแล้วเนาะเป็นจุดตลาดจุดห้านค้าห้านขายเครื่องนี่ก็ถือว่าโรงเรียนคือกันเนาะท่านเนาะ
2: เจ้า
0: ทานและอยากถามทานตื่มว่าภายในเมืองสีโคตตะบองของพวกเขานี่ในระยะนี้เนาะสำหรับการลงปฏิบัติหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่เขาพบเห็นผู้ขับขี่นี่นะมีการละเมิดกฎระเบียบจราจรเนาะโดยเฉพาะแล้วอย่างนี้มันละเมิดทางด้านใดแน่ทาน
2: มันจะเปลี่ยนแล้วแล้วช่วงไหนจะดูขอบเขตเมืองสีโคตรตะบองเพราะเอานี้จุดที่ว่านะครับขี่ที่ว่าบนนับถือกฎจราจรดีโดยเฉพาะเรามันจุดยุทธไฟแดงดงกระโชกนั้น
0: เจ้า
2: ล่วงหรือไม่ล่วงสักตอนที่ว่าเจ้าหน้าที่เอาลดชั่วโมงในการติดตามการสัญจรนั้นเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: เจ้าหน้าที่ล่วงไปอย่างนั้น
0: เจ้า
2: คนงานดูเขตแล้วแต่มันขับแคบไประบบไปอันนี้ของเขากำลังการดังได้บางเรื่องก็ได้บางเรื่องก็ยังข้างฟองข้างคาอยู่ดอกหอมแดงก็ดอกหอมแดงจะตัดแก้จะหลายแล้วมันยุ่งเขี้ยไปเดินประจักษ์เขา
0: เจ้า
2: เพราะว่าเขี้ยได้แต่ไม่มีการก่อสร้างหลาย
0: เจ้า ตไฟแดงดงนาโซกนี่นะท่านมิตรรายการกับกะเว้ามาเนาะว่าอันน่ะไฟแดงดงนาโซกนี่เวลาที่ทางเจ้าหน้าที่ไปประจําอยู่แล้วแม่นกะปฏิบัติตามอันไฟสัญญาณจราจรอยู่แต่ว่าพอเวลาบ่มีเจ้าหน้าที่ล่ะกะบ่ค่อยอยากปฏิบัติปานใดเนาะมีการลวงละเมิดอันนี้เฮาทางทางเบื้องเฮานี่โดยเฉพาะแล้วเนาะวันเสาร์อาทิตย์นี่บางคนก็ว่ายังเห็นเจ้าหน้าที่นี่ยังลงประจําอยู่ก็ขอสมเสยแต่ว่าบัดนอกโมงที่เจ้าหน้าที่บ่ได้ประจําแล้วผัดก็เป็นคือเก่าสภาพเก่าลาอยากถามท่านว่าตัวนี้นี่แม่นเฮาแต่งตั้งทางเจ้าหน้าที่เฮานี่ลงประมาณจักโมงฮอดจักโมงเนาะท่าน
2: เฮาก็กําหนดโมงได้พอว่ามันเป็นป้อมชั่วคราวเลยเนาะไม่ส่วนมันก็ป้าคนที่ประธานก็พบหลายเนาะ
0: เจ้า
2: ป้อมแล้วก็มันป้อมชั่วคราวเรื่องกําหนดโมงนี่เฮาก็บ่ได้กําหนดมีแต่ว่าให้น้องเฮาช่วงนี้ตามสภาพการสัญจรเนาะให้จนว่าการสัญจรไปมาลดเลื่อนลงไหลดีเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: แล้วก็นั่นก่อนพักผ่อนเนาะเพราะว่าทางเฮาจะให้เอาใจใส่ถ้าว่ารถติดรถอันในเวลาใดก็ต้องได้มา
0: เจ้าและนอกจากนี้นี่คือฮอฮู้กันเนาะว่าทางเมืองศรีโคตรบอกเฮานี่ห้านขายเครื่องห้านค่าห้านอาหารสถานบันเทิงนี่ถือว่าเมืองศรีโคตรบองเฮานี่มีหลายเนาะท่านซึ่งบางห้านสถานบันเทิงบางห้านนี่ก็เปิดเกินโมงเกินเวลาบางห้างนี่เปิดจนซอดแจ้งก็มีอันนี้โดยรวมแล้วเนาะทางเมืองเฮานี่มีบ่พบปัญหาบ่เกี่ยวกับเรื่องของการจอดรถสะสาย
2: เกี่ยวกับการจอดรถอยู่เช่นไรกันเป็นการทำกลางคืนเนาะทางเจ้าหน้าที่ยังไม่จ่ายเช่นไรก็ไม่ได้มาเราจะแก้
0: เจ้า
2: แต่ต้องบันเทิงบ้างเนาะซึ่งเมื่อระยะในรับสองสี่มันจะกระจัดกระจอดเป็นป้อมเจ้าหน้าที่เขาหนึ่งโมงสองโมงสามโมงเป็นห้องเวลาเนาะ
0: เจ้า
2: เจ้าหน้าที่เขาจะบันโมงให้เราแล้วนะครับเมื่อคืนเราจะเกิดที่ว่า
0: เจ้าแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางเว้นนอที่ว่าทางเจ้าหน้าที่เฮาปฏิบัติเวียกงานอยู่เวียกงานจัดสรรก็ถือว่าโดยรวมแล้วมันเฮ็ดได้ดีเนาะท่านเนาะ
2: เจ้าก
0: ะสำหรับเขตอนาที่ทางเจ้าหน้าที่เฮาอยู่เฮาประจำเนาะกะโดยรวมแล้วเนาะก็คือการสัญจรการจอดรถสะสายส่วนหลายแล้วนี่กะบ่มีให้เห็นแต่ว่าอีกเส้นทางนึงเนาะที่ว่ายังน่าเป็นห่วงอยู่ท่านโดยเฉพาะแล้วเส้นทางแคมป์ของนะนับตั้งแต่ปากปะซักไปเนาะท่านเนาะจะเป็นเส้นทางอนาที่ว่าเป็นการสัญจรทิศทางเดียวก็คือเป็นวันเว่เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เฮายังพบเห็นมีการสัญจรสวนทางกันไปมาอยู่บ่ท่าน
2: เจ้าแต่ว่าจุดนั้นแกมป์ของนี้ทางน้องจะเปรียบเขาถือว่าคือ1 2เทื่อเนาะจะลงถือว่าทุกท่านมาก็ได้ลงอันนี้ได้เสียงได้ช่าง
0: เจ้า
2: เกี่ยวกับคือว่าย้อนสอนย้อนทางให้ท่าน
0: เจ้า
2: ไปเนาะ
0: เจ้า
2: เป็นในโรงที่ป่าติดหนึ่งสองมือ
0: เจ้า
2: เช่นไรก็จะมีจอดไปคือเพราะว่าเส้นทางจะมีแบบนั้นเจ้าจะมาเส้นทางเป็นป่องมันจะมีห้างจะเทิงต่างๆหรือเป็นป่องเนาะ
0: เจ้า
2: แต่มันนั่งติดอยู่กับป่องกันเมื่อคืนเนาะเช่นไรจะเป็นยังเมื่อคืนทางการเส้นจะมาส่งแสงมาแต่ว่าลวงวังหันจนมาส่วนหลักจะมีรถยักษ์เนาะ
0: เจ้า
2: ฉะนั้นเรื่องโอกาสนี้แทนอยู่ทางนักศึกษาทางประวัติการเป็นต้นทุนเขาจะจบทุกกับสอนอของเมืองนั้นเนาะเพื่อจะลงเยอะไป
0: เจ้าเจ้าส่วนหลายแล้วนี่ตามที่ทางเจ้าหน้าที่เฮาลงไปจัดตั้งปฏิบัตินี้ละเมิดนี่เป็นรถจักรบ่ทันหรือว่ารถใหญ
2: ่ส่วนหลายนี่รถจักรเนาะรถใหญ่จะบ่มีหลายนะจะมีส่วนหลายรถจักร
0: เจ้ารถจักรส่วนหลายแล้วนี่อันกลุ่มวัยรุ่นที่ว่าไปตั้งกลุ่มกันบ่ใส่หมวกกันกระทบใส่ความไวอยู่หั่นยังมีอยู่บ่ทัน
2: ก็ช่วงนี้ก็คือว่าเอาใครเนาะนั่นมาที่สน.ลงมาได้ลงสักการะ
0: เจ้า
2: ปั่นแข่งรถแข่งราอยู่เส้นทางปอก
0: เจ้า
2: ในความเป็นประชาชนจ้องแสงมาเนาะแต่ถึงเวลาสน.ก็จะได้ลง
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้านอกจากเรื่องของการสัญจรนอกจากเรื่องของการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเฮียบห้อยแล้วเนาะอยากจะให้ทานเว้าสู่ฟังแน่ว่าเป็นแนวใดและยะนี้เนาะเกี่ยวกับตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุภายในเมืองสีโคตรตะบองเฮานี่โดยเฉพาะละอาทิตย์ผ่านมานี่หน่อยหลายปานใดเนาะท่าน
2: ตัวนี้ที่ผ่านมาในเมืองสีโคตรตะบองเนาะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นอยู่5ล้านเนาะคือว่าเกิดขึ้นประมาณละ
0: เจ้า5ลายเนาะ
2: ที่1มันลดได้ทํารถจะไปซ่าเกิดขึ้นในเวลาประมาณ 8:30 นถึง 10:00 น.เนาะ
0: เจ้า
2: คือว่าถนนตัดใหม่เนาะรายที่2มันลดได้ทํารถจักรแล้วก็ทํารถยนต์เกิดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมสอบประกอบเวลาประมาณ 11:40 นาทีอยู่เขตบ้านสีไทยถนนสุพรรณวงศ์นี้
0: เจ้า
2: ร้านที่สามนี้จะมีรถจักรปั่นรถยนต์เกิดขึ้นในค่ำวันที่19พฤษภาสอบประกอบเวลาประมาณ 23:00 นาทีเขตบ้านนาแหน่ถนนสุขสันต์นะร้านที่สี่จะมีรถจักรปั่นรถยนต์เกิดขึ้นในวันที่19พฤษภาคม2566เวลาประมาณ 17:47 นาทีอยู่เขตบ้านหนองแตงถนนแตงตำบลเนาะรายที่5นี้จะเป็นเกิดขึ้นรถยนต์ตักรถยนต์เกิดขึ้นในวันที่20พฤษภาคม2566เวลาประมาณ 19:00 นาทีอยู่เขตบ้านเมืองตังจังหวัดถนนแตงเนาะ
0: เจ้าทานทั้งหมด5ลายเกิดอุบัติเหตุที่ทานได้เว้ามานี่บ่มีกรณีเสียชีวิตเนาะทานเนาะ
2: เจ้าเจ้าบ่มี
0: เจ้าก็ถือว่าใครแต่บ่เสียชีวิตเนาะบางกรณีก็สิบาดเจ็บน้อยนึงได้แปลงรถแปลงร่างกันน้อยนึงก็ใครแต่ว่าบ่เสียชีวิตอุบัติเหตุในเมืองสีโคตรเฮา1อาทิตย์ผ่านมาก็ถือว่าบ่ฮ้ายแฮงหลายเนาะทานเนาะ
2: เจ
0: ้
2: า
0: และกานอกจากนี้แล้วนอกจากทานจะซีนำเกี่ยวกับเวียกงานจราจรแล้วนี่นะได้มาว่าทานกันยังรับผิดชอบเกี่ยวกับเวียกงานมอดไฟทางเมืองสีโคตรเนาะมีแต่โอกาสหน้าหานะจะให้ทานได้เว้าสู่ฟังตื่มเนาะอันเกี่ยวกับเวียกงานมอดไฟหานะทาน
2: เจ้า
0: สะนั้นแล้วเนาะในตอนท้ายนี้เนาะอยากให้ทานได้เน้นนักถึงผู้ขับขี่ตื้มเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่การไปการมาให้ได้ได้ให้ไปมาปลอดภัยทานอยากให้ทานย้ำแล้วก็ฝากเกี่ยวกับบรรดานักขับขี่ตื้ม
2: อันนี้จะข้าพเจ้าแนะนำผู้ที่ทำงานจราจรและมอดไฟเอากับเนี่ยห้องมันยังทานผู้ขับขี่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนตลอดทอดโฟมแอร์ประชุมบรรดาเขาอันที่หนึ่งเราเน้นให้นักขี่กฎระเบียบจราจรการขับรถเนาะอันที่สองเราเน้นการขับขี่รถที่ลานอย่างมีสติระวังตัวแล้วก็ห้ามนักขับขี่ในเรื่องสิ่งมึนเมาแล้วก็ขับขี่ยานพาหนะเนาะอันที่ต่อไปจะเน้นเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรจะให้ใส่หมวกกันกระทบขี่ในมาตรฐานเพราะว่าผู้ขับขี่ผู้ซ่อมรถไงจะเน้นจับระเบียบก็ได้ขับขี่ขับเรือไปครับ
0: เจ้า
2: เจ้า
0: สำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจหลายๆเนาะทางพันโทสลองสุมายาห้องหัวหน้าแผนกตำรวจซี่นำเวียกงานจราจรและกอมอดไฟเมืองสีโคตะบองมื้อนี้ที่ว่าสละเวลาเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยกับพวกเฮาแต่ว่าทางพันโทสลองนี่นะติดต่อไปย้ำใดเพิ่นก็ตอบรับตลอดได้บ่เคยปฏิเสธจักเทื่ออันนี้ต้องขอขอบใจทางหลายๆที่ว่าได้สละเวลาเนาะสละเวลาเวียกงานของทานมาให้ความรู้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่การสัญจรโดยเฉพาะแล้วเวียกงานภายในเมืองสีโคตรตะบองของพวกเฮาหวังว่าโอกาสหน้าเข้าร่วมรายการน้ำกันใหม่เนาะท่านเนาะ
1: เจ้าขอบใจหลาย
2: เจ้าขอบใจ
1: เจ้าโชคดีท่าน กาถือว่าได้รับฟังไปเนาะสำหรับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทางเมืองสีโคตรตะบกเน
0: า
1: ะเพิ่นก็ได้รายงานการสรุปอุบัติเหตุแด่1อาทิตย์ผ่านมาสุภาลินสะเพาะเมืองสีโคตรตะบกก็มีการเกิดอุบัติเหตุ5รายเน
0: า
1: ะก็ยังเป็นการดีที่ว่ายังบ่มีรายงานว่าผู้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เน
0: า
1: ะการเดินทางคือการฝากเตือนที่เจ้าหน้าที่เพิ่นได้แจ้งมาเพิ่นอยากย้ำก็คือบ่ให้ผู้ขับขี่นี่แม่นดื่มสิ่งมึนเมาแล้วเขาขับขี่
0: เจ้า
1: เนาะเพราะมันอันตรายอีหลีท่านผู้ฟัง
0: เจ้าคืออันน่ะกรณีที่พวกเขาเห็นเนาะขับขี่แซกไปแซกมาอยู่แถวเส้นทางสนามบินน่ะคือสิมันเมาเนาะบ่มีสติในการขับขี่เพราะว่าคือเว้าแหละเนาะในตอนกลางคืนนะสถานบันเทิงเขตนั้นนี่คือหลาย
1: เจ้า
0: เนาะพอสนั้นแล้วเนาะก็อยากให้ทุกท่านหนะได้เซฟตัวเองว่าซันซานอได้เฮ็ดแนวใดให้ตัวเองหนะมีความปลอดภัยเดินทางไปและก็เดินทางกลับพร้อมอันนี้เฮานี่ต้องเป็นเจ้าการให้กับตัวเองได้เนาะคือทางเบื้องเจ้าหน้าที่เนาะเพิ่นก็บังคับใช้กฎหมายเนาะเพิ่นก็สิให้มาบอกทุกคันรถว่าต้องแบบนั้นแบบนี้มันก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่าเฮาขับขี่เฮาต้องมีสติของเฮาเองแหละ
1: แม่นแล้วหลักๆ ก็คือสติของเฮาคือที่เฮาได้เว้าเรื่อยๆว่าถ้าทานมีแผนไว้แล้วว่ามื้อนี้ทานจะออกไปดื่มก็ขอให้อาจจะใช้บริการในการขนส่งบอรถรับส่งเนาะปัจจุบันนี้ก็มีหลายบริษัทเด้
0: เจ้า
1: สุภาษิตการโทรก็ได้หรือว่ากดเข้าแอปเข้ามันสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยตัวเฮาดีก่อนเฮาจะนําใช้รถส่วนตัวของเฮาบางคนว่าใช้รถส่วนตัวปลอดภัยกว่าไปได้หลายบอนแต่นี่แหละมันคือสิ่งที่ว่ายิ่งจะมีความเสี่ยงหลายบางคนท่านผู้ฟังอันนี้เฮาบ่กลุ่มรวมบางคนที่มีพฤติกรรมที่ว่าดื่มแล้วอยากไปโตอยากไปหน้าเรื่อยๆหรือว่ากินน้ำมูนี่ไปพบปะสังสรรค์หมู่อยู่เฮือนนี่ก็แม่นบ่แล้วงานเฮือนนี่บ่แล้วไปอีกเฮือนหน้าไปต่อจนว่าเมาสุดท้ายเฮาเห็นมาโพสต์ในสื่อออนไลน์หรือว่า Facebook ต่างๆว่าค่อยห้ามจะแล้วค่อยบอกจะแล้วเป็นอย่างจะบ่ฟังกันบ
0: ่
1: สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเฮาบ่อยากให้มันเฮาบ่อยากให้มีปัญหาแบบนี้หรือว่ากรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นอีก
0: เจ้า
1: หลักๆก็คือตัวผู้ขับขี่ท่านผู้ฟังเนาะเฮ็ดแนวใดตัวเฮาจะปลอดภัยอย่างแรกมันคํานึงถึงชีวิตของเฮาก่อนบางคนว่าเกิดอุบัติเหตุค่อยปลอดภัยเขาบ่เป็นอย่างแต่ว่าความสูญเสียในทางด้านการเสียเวลาหรือว่าเสียทรัพย์สินเงินคำในการปิ้นในการซ่อมแปลงรถมันก็เสียไปแล้วท่านผู้ฟังฉะนั้นปลอดภัยแต่เบื้องต้นจะเป็นการดีกว่าเนาะหรือว่าในกรณีที่ผ่านมาดิมีเจ้าหน้าที่เพิ่นรายงานเข้าสู่รายการกับประมาณ 5-6 ปีได้แล้วสุภาลิน
0: เจ้า
1: เพิ่นแจ้งว่าผู้ขับขี่รถเมาแล้วครับออกจากสถานที่บันเทิง 3-4 โมงเช
0: ้า
1: ขับขี่รถกลับบ้านมาตามเอาคู่ผัวเมียที่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดเวียกเพิ่นกำลังจะไปเฮ็ดเวียกเป็นเปิดห้างขายเครื่องนี่นะยูโรนี่นะ
0: เขา
1: สิมาขายเครื่องตอนเช้าอาชีพของแต่ละคนแตกต่างกันเน
0: า
1: ะเพิ่นมากำลังสิเปิดห้างอยู่แคมทางยูโรมาฮอดหน้าห้างแล้วสุดท้ายผู้ที่ว่าดื่มซิมันมามาตามเอาเฮ็ดให้ผู้เป็นผัวเสียชีวิตคาทีเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์กรณีที่มันหดหู่ใจเราได้รับฟังแล้วก็โอ้อยากให้ทุกคนที่ได้รับฟังนี่ให้เป็นอุทาหรณ์ซะเตือนสติตัวเองไว้ว่ามันเกิดบ่ให้บ่อยากให้มันเกิดขึ้นกับไผ
0: เนาะ
1: ถูกโตเฮากับบ่คักถูกครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องมันก็บ่คักใจฉะนั้นเซฟตัวเองปลอดภัยแต่เบื้องต้นจะเป็นการดีกว่า
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือบ่ว่าจะเป็นด้วยความปรุงทงเป็นยายจากทางเจ้าหน้าที่เด้และก็จากทางพวกเฮารายการขับขี่ปลอดภัยเด้ตอนนี้พวกเฮาพักกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะจักหน่อยกลับเข้ามาอยู่น้ำกันเติม
3: ตำรวจ
4: พนักงาน
5: นักเรียนนักศึกษาน
6: ักธุรกิจ
7: สาวนาก
8: รรมกร
9: พ่อค้าแม่ขาย
10: ปัญญาชน
11: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
12: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
13: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
14: ้อแท้วะอีหลีวะ
13: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
14: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
13: มี2แพ็คเกจ แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: เป็นจังได๋มาจังได๋เนาะคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ่
6: พวกเฮาคิดว่าจะมาถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํานําอํานาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสําเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
5: ก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเฮาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ2-3ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ําทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ําลําเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพพันแล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
7: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันซั่นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
5: ก็แม่นประชาชนหมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
6: คันซั่นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
7: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
8: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอย่าให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา
0: การเข้ามาเนาะอยู่น้ำกันกับรายการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้าท่านสามารถติดตามรับฟังได้เนาะออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น 9:00 น 1:00 นเนาะที่พวกเราดำเนินรายการแต่ละอาทิตย์เฮาก็จะสลับสับเปลี่ยนโฆษกเน
0: า
1: ะให้บรรทานได้นําให้ได้นําเสนอข้อมูลข่าวสารให้บรรทานได้ติดตามรับฟังสลับสับเปลี่ยนกันไปก็ขอบใจเติมสำหรับมีรายการที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์เนาะบางท่านก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเมื่อวานนี้ก็มีหลายท่านที่เพิ่นได้ส่งเข้ามาแต่ก็เป็นปัญหาเก่าเนาะโดยเฉพาะแม่นเรื่องของเส้นทางเด้การเดินทางตั้งแต่เขตนี่แหละดงสวาดสร้างเวยบ้านดอนนคุมเขตเมืองศรีสัตนาค่ะผู้ฟังเนาะก็ยังมีบางเส้นทางนี่แหละที่ว่ายังเปเพโดยเฉพาะมันจุดเสื่อมต่อระหว่างเขตบ้านต่อบ้าน
0: เจ้า
1: เขตบ้านต่อบ้านเพราะว่ามันเป็นจุดที่ว่าเพิ่นไปซ่อมแปลงคืนแล้วสุภาลินแต่ว่ามันมาเปเพคืนอีกคืนนึง
0: เนาะ
1: กลับมาเปเพคืนอีกคืนนึงก็เห็นสภาพน้ำกันบุญน้องกันน้ำใช้เส้นนี้เรื่อยๆเนาะก็ขอบใจที่มีรายการและส่งคำมาเตือนพวกเรากับประสานหาภาคส่วนเกี่ยวของเพิ่นแล้วเนาะการเราหาติดตามเมืองว่าเพิ่นมีแผนในการที่จะลงไปก็สร้างซ่อมแปลงคืนโบเพราะว่า 2-3 ปีหลังก็แม่นเพิ่นได้ปูอย่างเด้
0: เจ้า
1: ปูอย่างสำเร็จแล้วแต่ปัจจุบันนี้มันก็เปเพคืนโดยเฉพาะมันเป็นคุมเลิกแดงเป็นห้อยตีนรถบรรทุกแดงคุมรูปคุมโน้นนี่นะสุภาลินแล้วก็อยู่ใกล้ทางโค้งเลย
0: เจ้า
1: เนาะ
0: ก็ฝากเนาะพักส่วนเยี่ยวของแน่ละกาฝากนะครับขี่แน่ทุกๆท่านเส้นทางไหนไปยากมายากเขาก็ผ่อนความไวลงเนาะขับขี่แล้วได้ให้พวกเขาปลอดภัยพวกเขากับพิจารณาเนาะแล้วกับขับขี่และนอนอย่างไหนสิปลอดภัยเพราะขึ้นอยู่กับตัวเขาเองความปลอดภัยของเขาแล้วกับเพื่อนห่วมทางอันนี้ก็ย้ำมิตรรายการตลอดเลยเนาะ
1: เป็น
0: สิ่งที่ว่าย้ำเตือนตลอดเป็นประจำทุกมื้อที่พวกเขามาดำเนินรายการ
1: เจ้าพวกเขาก็ฝากมิตรรายการไว้เนาะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่อยากจะฝากเตือนประธานไว้โดยเฉพาะการนำไซส์เส้นทาง
0: เจ้า
1: หลายท่านก็ยังบ่ปฏิบัติระเบียบจราจรยังบ่เข้าสู่ระเบียบจราจร
0: เจ้า
1: บ่ว่าจะเรื่องของการจอดรถตามแคมทางโดยเฉพาะจุดที่มันบ่เหมาะสมเนี่ยสุภลิน
0: เจ้า
1: แม่นใกล้ระบบไฟอำนาจแล้วพากันไปจอด
0: เจ้าเนาะก็อยากให้พิจารณาตื้มคือสิสังเกตได้เนาะอานาสำหรับปัจจุบันนี้เนาะรถ BRT ก็ให้บริการเนาะเส้นทางหลายๆเส้นทางนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรก่อนหน้านี้พวกเฮาก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วเนาะซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรนี่ก็หลายเดือนพอสมควรแล้วเนาะและก็รู้สึกว่าบรรดาผู้ขับขี่นี่ก็ยังละเมิดอยู่เนาะคือช่องทางที่เป็นเฉพาะ BRT หั่นนะยังไปนำไส้แล้วก็กีดขวาง BRT อยู่บางเทื่อ BRT หั่นนะจนได้อันหักออกจากเลนของตนเองเพื่อลบหลีกยานพาหนะซึ่งเป็นรถทั่วไปเนาะที่เข้าไปในเลนรถ BRT ยังพบเห็นหลายอยู่เนาะซึ่งก็อยากจะฝากถึงมิตรรายการเนาะเกี่ยวกับการสัญจรนะขอให้สังเกตเนาะคือพื้นหนทางปัจจุบันนี้ก็สิสังเกตได้ว่าเนาะเป็นเลนของ BRT ก็จะมีการแต้มสีฟ้าไว้แล้วก็เขียนว่า BRT ช่องทางของรถทั่วไปก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่ารถทั่วไปนะโดยเฉพาะนับตั้งแต่วัดอินแปลงไปเนาะยาวไปจนฮอดหอคำมันจะเป็น3เลนปัจจุบันนี้2เลนแม่น BRT ส่วนทางไปมาได้และอีกเลนนึงจะเป็นเลนของรถทั่วไป
1: แม่นแล้วแต่ว่ามาสังเกตเบิ่งก็คือผู้ขับขี่หรือผู้ที่ไปจอดรถนี่นะยังจอดรถบ่เข้าสู่ระเบียบยังไปจอดรถอยู่แคมทางเน
0: า
1: ะเพราะว่าหนทางมันแคบอยู่แล้วมันมี2ทางเดียวแต่ว่ายังไปจอดอยู่อันนี้ก็สร้างความกีดขวางโดยเฉพาะไปจอดใกล้ไฟอำนาจนี่ก็ยิ่งอันตรายเพราะว่ามาสังเกตว่าเขตอินแปลงจุดนั้นนี่มันจะมีบนเพิ่นหักฝากรถเด้สุภาลินหลายจุดเนาะบางจุดเพิ่นกำหนดเอาสถานที่วัดเนาะเดินวัดแน่หรือว่าไกลขึ้นไปอีกใกล้ฮัทอาหารจุดนึงก็จะมีเดินเขตใกล้น้ำพุเนาะจุดนั้นมันก็จะเป็นจุดที่เพิ่นหักฝากโดยเฉพาะแล้วก็อีกจุดเบื้องนึงก็ใกล้อยู่เบื้องแคมป์ของ
0: เจ้า
1: หลายจุดได้สุภาลิน 3-4 5จุดในการหักฝากรถเพื่อที่จะห้องหักความเป็นระเบียบเรียบร้อย
0: เจ้า
1: แต่ว่ามาสังเกตเบิ่งหลายคนยังบ่ปฏิบัติอยู่
0: เจ้าเนาะทางเจ้าหน้าที่เองนี่ก็คือเฮาจะสังเกตได้บางครั้งขี่ไกลไปก็เห็นเจ้าหน้าที่ล็อกล
1: ้อ
0: แต่ก็บ่ทั่วบ่ถึงยังมีการไปจอดอยู่คันนึงถึกระเบียบไปคันใหม่ปะมาตึ้มจังซี่หั่นนะบ่ฮู้ว่ามีรายการยังบ่สิ้นเคยบ่หรือว่าอาจจะยังบ่ฮู้บ่ว่ามีการปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรแล้วหั่นนะ
1: เจ้าก็จะแจ้งตื่มเน
0: า
1: ะอีกครั้งนึง
0: เอาเฉพาะบางเส้นทางเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วบางเส้นทางโดยเฉพาะบุญน้องจะแจ้งนี่แม่นถนนเจ้าอนุเน
0: า
1: ะก็คือเริ่มแต่4แยกไฟอำนาจโทรโคงของถนนขุนบุรม
0: เจ้า
1: หาถนนเจ้าหาถนนฟ้างมก็คือจากเดิมเนาะเพิ่นจะเป็นการสัญจรทิศทางเดียวค่ะลงขับขี่จากถนนฟ้างมลงไปหาไฟอำนาจของถนนขุนบุรมปัจจุบันเพิ่นก็เปลี่ยนมาเป็นทิศทางเดียวเน
0: า
1: ะก็คือขาขึ้นจากไฟอำนาจโทรโคงของถนนขุนบุรมหาถนนฟ้างมเท่านั้นแล้วก็แล้วเปลี่ยนไปตามจุดประสงค์ของแล้วเป็นแล้วไปตามจุดประสงค์โดยให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายและการทิศทางการสัญจรที่กำหนดไว้
0: เจ้าไปฮอดจุดนั้นแล้วก็คือตามเลยว่าเฮาอยากจะเลี้ยวไปทางใดเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วแล้วก็สำหรับอีกเส้นทางนึงก็แม่นถนนฟรังซัวยินเนาะก็เริ่มแต่เขตนี่แหละถนนฟ้างมหาถนนเศรษฐาธิราชจากเดิมก็เป็นการสัญจรทิศทางเดียวแต่เพิ่นได้เปลี่ยนมาเป็น2ทิศทางผู้ที่นำไส้รถไส้ถนนนี้มันสามารถขับขี่รถสวนทางกันได้แล้วไปตามจุดประสงค์แล้วก็ให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายของการสัญจรตามแต่ละจุด
0: เจ้าแล้วนอกจากนี้จะมีถนนแต่ละถนนเนาะที่ว่ามันจะตัดจากตั้งแต่อินแปลงแล้วเข้าไปซื้อเนาะแล้วมันจะไปตัดขึ้นไปทางแคมป์ของนะเส้นทางแคมป์ของนะแต่ก่อนเนาะบางเส้นก็ขึ้นได้บางเส้นลงได้มันจะเป็นวันเวย์นะแต่เดี๋ยวนี้หั่นนะรู้สึกว่าหลายๆเส้นทางมันจะเปลี่ยน
1: เป็น
0: 2เนาะ
1: ส่
0: วน
1: ไปได
0: ้ส่วนทางกันได้เนาะแต่ว่าการจอดรถในฮอมในอย่างก็คือยังเห็นอยู่แล้วก็ขอฝากเตือนเนาะเรื่องของการนักขับขี่หั่นนะปัจจุบันนี้หั่นนะรู้สึกว่าเห็นทางเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาป้ายไปติดตั้งใส่ละเด
1: ้
0: อสังเกตแม้ขี่ไปแถวเขตวัฒนาจะเห็นเนาะเห็นป้ายเจ้าหน้าที่ติดตั้งไว้แล้วว่าห้ามเนาะห้ามจอดรถแคมทางเนาะแต่จักโมงหาจักโมงถ้าเกิดฟ้าฝืนจะมีกรณีปรับใหม่ก็คือเพิ่นชัดเจนแล้วติดตั้งป้ายใส่เรียบร้อยแล้ว
1: ให้สังเกตแล้วก็ให้ปฏิบัติตามท่านผู้ฟังแล้วบ่แม่นว่าสังเกตเห็นแล้วยังมีการฝืนมีการเพิ่นว่ายัง การละเมิด
0: ละเมิดอยู่หั่นน่ะเน
1: า
0: ะ
1: แ
0: ม่นๆก็ช่วยกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะและก็ฝากมิตรรายการตื่มเด้อเนาะมีสติกันอีหลีเนาะถ้าว่าบ่อยากถึกปั๊บใหม่หรือว่าบ่อยากถึกล็อกล้อหั่นน่ะเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วให้พากันสังเกตและก็พร้อมใจกันในการจัดตั้งปฏิบัติท่านผู้ฟัง
0: เจ้า
1: และก็สําหรับระยะท้ายนี่เนาะเฮาก็จะแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์เตือนโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดิน
0: เจ้า
1: ที่ถูกตามแล้วทางรถไฟลาวจีน
0: เจ้า
1: ก็ให้ฮิปฮ้อนในการไปรับเอาค่าทดแทน
0: เจ้า
1: พวกเฮาได้แจ้งให้มิตรรายการได้รับฟังแต่18มีนา2026จะสืบต่อแจ้งไปจนเฮาพูดแหละ18มิถุนา
0: เจ้า
1: ระยะเวลา3เดือนไผที่ว่าได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากรายการพวกเฮาไป
0: เจ้า
1: แนะนำกันเติมเนาะโดยเฉพาะกระรวมน้ำกันนี่ก็จะมี4เมืองสุภาลินเนาะในนั้นบุญน้องจะนำเสนอทางเมืองนาไซทองก่อน
0: เจ้า
1: เมืองนาไซทองนี่มันมีหลายบ้าน
0: เจ้า
1: เซาซีบ้านของเมืองนาไซทองประกอบมีบ้านดงเสียงดีบ้านพูนแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาสับบ้านน้ำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านสองขวากลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นบ้านส่งเปื่อยเหนือและก็ส่งเปื่อยใต้และก็ทางบ้านพูนคำบ้านพูนม่วงบ้านนาคาบ้านนางาบ้านบัวและก็ทางบ้านหนองซะบ้านศรีวิไลบ้านโพนไซบ้านโพนทองบ้านโพสีและก็บ้านนาดี
0: เจ้าอันนี้ก็คือเซาซีบ้านเนาะของทางเมือง
1: นา
0: ไซทองเนาะและก็ยังมีเมืองไซธานีอีก8บ้านเนาะก็คือบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำดอนโหนนบ้านไซบ้านดงสร้างหินและบ้านโคกใหญ่
1: เจ้าสำหรับเมืองไซเสถาก็มีน้ำกัน9บ้านเนาะมีทางบ้านโซกใหญ่บ้านโซกน้อยบ้านนาเบียนบ้านพูนทองบ้านนาไซบ้านไฮคำบ้านนาคุ้ยกลางและก็บ้านนาคุ้ยใต้
0: เจ้าและหาดไซฟองอีก2บ้านก็คือดงพลแฮและดงโพสีเนาะอันนี้ก็คือจำนวนบ้านที่ได้ว่ามาอยากให้ไผที่ยังบ่ได้ไปรับพนาฮิบเฝ้าไปก่อน18มิถุนา2026
1: เจ้าก็คือให้ไปรับเอาค่าทดแทนเนาะโดยเฉพาะท่านที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินโดยแท้จริงเด้อท่านผู้ฟังเฮาต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินและก็ไปหาดไปหาเพื่อนไปพัวพันเอาเนาะ
0: เจ้า
1: จนฮอดพุ่นแหละ18มิถุนา
0: เจ้าเนาะอ่ะก็ฝากไว้เนาะท่านผู้ฟังเนาะส่วนว่านอกจากนี้เนาะพวกเรายังมีสรุปอุบัติเหตุเนาะประจำวันเนาะจะแจ้งสุมิตรายการได้รับฟังน้ำกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเฮาจะสรุปประจำวันที่26พฤษภาเนาะ
0: เจ้า
1: สำหรับ26พฤษภาในขอบเขตทั่วประเทศมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น15รายในนั้นพาหนะ PP ทั้งหมดอีก20คัน PP เล็กน้อยอีก8คันสมควร12คันและก็ยังมีคนได้รับบาดเจ็บสุภาลิน
0: เจ้า
1: บาดคนบาดเจ็บ22คนบาดเจ็บเล็กน้อยอีก8คนคนบาดเจ็บสมควร6
0: เจ้า
1: สาหัส4และเสียชีวิต5
0: เจ้า
1: สำหรับแขวงที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่นแจ้งมามันแขวงบริคำทรายเกิด4รายนครหลวงแม่จันทน์3รายแขวงสวรรณเขต3รายแขวงจำปาสัก2แขวงหลวงพระบาง1แขวงไซสมบุญ1และแขวงเวียงจันทน์อีก1เนาะ5คนที่เสียชีวิตย้อนการเกิดอุบัติเหตุทางรายการขับขี่ปลอดภัยขอแสดงความเสียใจนำครอบครัวญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
0: เจ้าอันนี้แม่นเฉพาะวันที่26พฤษภาคมมื้อเดียวทั่วประเทศท่านผู้ฟังทางทีมงานเฮาก็แจ้งให้ทุกคนได้ฟังเพื่อว่าเป็นอุทาหรณ์เนาะเป็นสติในเวลาของการขับขี่กันใช้ยนต์ยานพาหนะเนาะซึ่งว่ามื้อนี้นี่รายการของพวกเฮาก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจกับมิตรรายการที่รับฟังรับชมขอขอบใจทางเจ้าหน้าที่เนาะที่ว่าเข้าร่วมรายการนําและก็สําหรับมื้อนี้พวกเฮา2คนพร้อมด้วยทีมงานก็สิขอจากลาไปก่อนมื้ออื่นพบกับรายการขับขี่ปลอดภัยใหม่ 8:00 น. ถึง 9:00 น. สําหรับมื้อนี้สบายดี
1: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: โอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2552-2566และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2562-2030จัดขึ้นเมื่อบรมนีที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านลิตาคัทธิยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะพัฒนาการบริหารคุ้มครองรัฐของแขนงโยธาธิการและขนส่งทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพหันเป็นทันสมัยเป็นเจ้าตนเองในการบ่สร้างหนี้สินเข้มงวดวินัยแผนการการเงินมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เพิ่มทวีประสิทธิภาพประสิทธิผลของเวียกงานบริหารคุ้มครองรัฐโดยการยกสูงคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรแขนงโยธาธิการและขนส่งเพื่อตอบสนองความเรียกร้องต้องการของเวียกงานในเงื่อนไขใหม
3: ่ปรับปรุงกลไกในการบริหารคุ้มครองรัฐให้คล่องตัวมีประสิทธิผลโดยหันเป็นทันสมัยว่องไวโปร่งใสและรวมศูนย์เอาใจใส่ดุลเดียงทางด้านมหาภาคของแขนงโยธาธิการขนส่งเป็นต้นแม่นดุลเดียงการสนองและความต้องการดุลเดียงการสร้างการจัดสรรงบประมาณเข้าในเวียกงานของแขนงการภายในเพื่อให้การพัฒนามีความสมดุลและมีประสิทธิผลสูงสุดสืบต่อความมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาคุ้มครองพัฒนาภาคเอกชนภายในและต่างประเทศยังมีจุดสูงเหลือเฟ้นเพื่อระดมคนควายแรงทุนเข้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโยธาการขนส่งเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวเป็นวงกว้างให้ผลตอบแทนสูงในระยะสั้นและคุ้มค่าต่อการลงทุน
2: ท่านลิตาคัทธิยะให้ฮู้ตื่มว่าในต่อหน้าจะสุ่มใส่เพิ่มทวีการระดมคนควายแรงทุนจากต่างประเทศในขอบสองฝ่ายหลายฝ่ายและขอบการหัวมือทั้งเศรษฐกิจเพิ่มทวีบทบาทของแขนงการโยธาธิการและขนส่งในการดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนเข้าในการพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งแบบยืนยงเอาใจใส่ขุดค้นและคุ้มครองแหล่งไหลหับภายในอย่างวิทยาศาสตร์และมีจุดสุ่มเพื่อนำใส่เข้าในการพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งให้มีประสิทธิผลสูง
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: เป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
2: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสัญญาปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์อันนี้แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
3: อ๋อโดย
2: อาการมันตามัวตอนนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินน่ะตานี่มัวนะ
3: โดย
2: มัวแห้งว่าซั่นซะภายหลังที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี่มันกล่องที่4เด้อนี่นะกล่องที่4แล้วเป็นว่าเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ได้อกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาอันบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พวกเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลาลินดีอีหลี

อย่าได้ไล่ลืมพิมเสื้อเก่าแพงพุงพันเฮาเด้อพี่น้องอย่าได้หลุกซาเสื้อนี้พี่ย่องผู้อื่นดีสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่ปู่ลุงแม่ป้าเอาอาทุกปักส่วนนะเข้ามาสู่รายการลองลิสต์ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยโฆษกบ่าวฮู้ไทยขวัญใจมาสนคนเก่าคนเดิมนะมาฮอดจอดถึงตามเวลาที่นัดหมายกันไว้ที่ 9:00 น.จนถึง 11:00 น.นะนี่ก็ถือว่าเป็นรายการเพื่อสุขภาพจัดจำหน่ายอาหารเสริมที่ดีโดยได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านปิงแบ่ซอนิยมขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งน้ำสู้ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายเครื่องสุงและเครื่องย่อยห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจตัวแท้จำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแท้จำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจแบรนด์ทั้งต่างแขวงพวกเฮานาที่เข้ามาสู่การอุปถัมภ์รายการและก็ยังมีอีกทั้งแบรนด์เจจอยนะซึ่งเป็นตัวแท้จำหน่ายอาหารเสริมและทั้งเป็นสาขาที่จำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของสครับคัดผิวนะสบู่3สูตร3กินกาเฟ่มาเข้าและหักใหม่ตลอดถึงสครับคัดผิวฟื้นฟูผิวให้คืนสู่สภาพเดิมก็คือแบรนด์เจจอยและก็ได้รับการสร้างแบรนด์จากทั้งลองลิสต์พวกเฮานะมอบให้เพิ่นก็คือแบรนด์เจจอยเด้อขอบใจทั้งเจจอยเพิ่นดำเนินมีออเดอร์ในการสร้างแบรนด์สบู่ขึ้นมาใหม่อีกนะเพิ่นก็ว่าขอบใจเติมอันนี้ก็แจ้งให้ทั้งภาคส่วนตัวแทนจำหน่ายขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการทั้งตาแขวงก็คือห้านนางพิมพ์สอนนะห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยบ้านหนองบ้านหนองแมงดาเมืองไสแขงอุดมไสขอบใจห้านเท้าพันโมบายโฟนบ้านหนองแมงดาเมืองไสแขงอุดมไสเด้ออันนี้เลยแม่นพี่น้องทั้งแขวงอุดมไสเพิ่นนะซึ่งได้เข้าร่วมอุปถัมภ์รายการลองเล็ดพวกเฮาในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในปัจจุบันนี้มื้อนี้รายการลองเล็บพวกเฮาได้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจแห่งสัตว์ลาวนะมีรายการทันใหม่อาจจะบ่ค่อยได้คุ้นเคยกับฟังและกับพิมพ์ใส่หน้า Facebook ของทันที่ลาว National Radio เข้าไปเบิ่งการไลฟ์สดผ่านทางเพจเสียงดีมาตรฐานนะภาพคมสับสัตว์ฟังแล้วรู้สึกม่วนรู้สึกว่าชัดเจนบ่มีเสียงรบกวนนะฟังทางเพจถ้าว่าฟังรายการทาง Facebook ของโคซกจะเสียงจะบ่ค่อยชัดเจนจะเซลๆนิดนึงเด้อมีรายการแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศสดเนาะก็บ่เป็นหยังก็แล้วแต่ช่องทางของไผของมันเนาะหลักการเฉพาะภาคส่วนที่ติดตามรายการทางเสียงเนี่ยฟังด้วยวิทยุถึงรถจังซี่เนาะขับรถขับหยังไปก็ฟังไปนําเฮ็ดเวียกเฮ็ดการอยู่ตามหัวไห่ไปนาตามหัวตามสวนก็เปิดฟังไปนําก็ถือว่าได้รับข้อมูลได้เบอร์โทรศัพท์อยากได้อาหารเสริมก็แม่นพัวพันสอบถามได้เด้อโคซุกมีเบอร์ทั้งภาคส่วนทั้งห้องการเพิ่นให้หน้าที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228นี่มันเบอร์ทั้งห้องการทั้งลองลิดเพิ่นจัดส่งอาหารเสริมให้สนใจประเภทใดก็โทรไปหาเพิ่นได้เด้อและที่หน้าไม้ที่ห้องส่งปัจจุบัน

อันมาบัวบานบ้างกางสะบ่มีคู่อีหลาเอ้ยแมงคูลีดิเว้นกลัวสิค้างอยู่เพิงวังซะแลให้อดสาเยือนเนาะกินข้าวต่างคิงกินลิงต่างกระต่ายเด้อท่านใดที่ยังบ่สุขสมหวังก็ขอให้โชคหมัดในอนาคต

เป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัว

แห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือยายแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสต์

0: โอ้ยฟังแล้วก็รู้สึกค่อยหัวใจเนาะเพลงก็ได้ทั้งอันน่ะไอ้อันนั้นใส่มังคงกระซ้างบ่ห้องเป็นตะอ่อนซ้อนว่าซั่นนะกระดนแล้วนี่บ่ได้พ้อหน้ากันทั้งไอ้ทั้งพี่เพิ่นก็เถื่อเป็นศิลปินรุ่นใหญ่นะคนมากประสบการณ์แล้วก็มอบให้เด้อเพิ่นเว้าว่าเป็นบทเพลงที่รอฮักจากคนใจบุญนะสิสูญทานให้อยู่บ่รอถ้าฟังเบิ่งเด้นะปีนี้ปีหน้าปีไหนจน10กว่าปีแล้วก็ยังบ่มีข่าววีแววมาทางมีกระเท่าเด้อขึ้นกะลาล่ะยามนี้ก็ได้บ่เป็นหยังดอกเนาะบุญวาสนาสายแนนบ่จองฮอดกะยามันถอนเออก็รอฟังเบิ่งบางทีสวรรค์เพิ่นก็สิบ่ปั่นมาขี้ดอกก็สิได้คู่ได้เคียงสิได้กันยามใดล่ะบัดนี้ยามเฒ่ายามแก่บ่สิเป็นยามหนุ่มยามสาวก็แล้วแต่โชคภัยบุญมันมานไปมันมันบุญวาสนาน้องบ่เอาอ้ายย้อนตาอ้ายฟางแม่นบ่เพิ่นว่าน้องบ่เอาอ้ายนี่ย้อนอ้ายเป็นเบาหวานบ่หรือว่าน้องบ่เอาอ้ายย้อนว่าอ้ายนี่เป็นคนสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อติบังสงนี่บ่ซั่นก็มีบ่นติมีตำหนิเพิ่นก็เบิ่งกันดิบ่ว่ากันตอนนั้นก็ได้เรื่องความพอใจเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นการด้อยค่ากันมันก็บ่อยากคักปานใดในเมื่อมันได้หักได้แพงกันแล้วสิบ่ติกันโอ้ยข่อยสายตาสั้นเจ้าสายตายาวอาการมีขี้ตาออกบ่หรือว่าอาการเป็นตาต้อเนื้อต้อกระจกบุญในตามันเสือกก็สิไปตำหนิกันมันก็บ่ได้เด้นะเรื่องของสุขภาพทั้งดวงตามีรายการเฮาก็เป็นอีกประเด็นนึงนะอาจสิให้เกิดความยุ่งยากในการดำรงชีวิตนะบางท่านก็ยุ่งยากหลายแนวเมื่อก่อนนี่ก็สายตาดีอยู่ดอกยังหนุ่มยังน้อยยังวัยเยาว์วัยนะ26 27 28 29 30 35 45ขึ้นไปก็ถือว่าสายตาได้ก็เริ่มยังดีอยู่สําหรับไปบางท่านแต่บางท่านนี่มีปัญหาแล้วนะเริ่มอาการมัวฟังๆเบิ่งแล้วมีภาพซ้อนเบิ่งแล้วบ่คมชัดโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนนะก็เป็นอุปสรรคในการดํารงชีวิตนะพ่อแม่ผู้บางคนก็อยู่เฮือนก็อยากยุ่งจังหน่อยแรงๆมาตะเวียนไข่คำตกดินมาแสงสว่างเรื่องรีบดีรีบดีตะเวียนใกล้ตกดินนี่เริ่มมืดงมอย่างกระโบเห็นแล้วเด้ปรากฏการแบบนี้บางท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการคันตาสีตาสีอยู่ทุกมื้อคันอยู่ตลอดเวลาน้ำตาไหลซึมแล้วพอยังมีขี้ตาออกมาน้ำอีกก็เป็นอุปสรรคอีกในการดำรงชีวิตเนาะมันจะเป็นผลให้ในอนาคตภายข้างหน้าก็คือบางท่านนี่เป็นซีประการใหญ่คือซีหนึ่งมาแล้วมันต่อกระจกต่อหินต่อลมต่อเนื้อเนาะอันนี้คันเฮาบ่ปินปัวบ่กวดบ่เซกไปฟื้นฟูบำรุงรักษานี่อาจจะเสียดวงตาไปเนาะอาจจะเสียดวงตาไปหลายๆท่านก็มีปัญหามาแล้วนะเป็นบทเรียนนะเป็นคติเตือนใจที่กินแนงตลอดชีวิตโอ้คันเฮาคิดว่าเฮาไปปัวแต่มื้อนั้นแล้วก็แล้วล่ะเด้กินอาหารซื้อมันแล้วล่ะเด้จมอยู่เป็นมาโดนหลายปีแล้วก็ปล่อยให้มันแพร่ลามไปให้แห้งก็ได้กระเทศไทยเสียดวงตาไปซื่อๆเด้อกระเทือยาจะได้กระตามสร้างดอกบางท่านกับยังบ่เป็นอย่างกระดีใจนำแต่ว่ารับประทานไว้ละดีที่สุดมีรายการเรื่องของอาหารเสริมเรื่องของการที่ยังบ่ได้เป็นอย่างหันนะและปัจจุบันนี้มีรายการทางไทยทีวีประเสริฐอยู่นะมีอาการแนวใดก็โทรเข้ามาได้โทรเข้ามาได้เด้อที่023 ที่020 9829 4228928924228ลองเลปฮองมีอาหารเสริมบำรุงสายตาซื้อว่าโคลาลินพาดเป็นแคปซูลมี30เม็ดใน1กับเอาไว้บำรุงสายตาเส้นประสาทและสมองอันนี้ก็เถื่อสรรพคุณเพิ่นหลากหลายแล้วก็ช่วยไปเป็นภูมิต้านทานลดพรอาการที่จะเข้ามาก็คือ1ป้องกันบ่ให้เกิดอาการต่อเนื้อป้องกันบ่ให้เกิดอาการเป็นตาต่อกระจกป้องกันบ่ให้เกิดอาการเป็นตาต่อหินเป็นตาต่อลมแล้วก็เฮ็ดให้เฮานี่สู้แสงสู้ลมได้ดีซั่นใดมันก็เฮ็ดให้หลายๆอย่างดีขึ้นถ้าว่ารับประทานแล้วมาลองเปิดใจโอ้ลมกันเบิ่งก่อนก็ได้ดอกเนาะมีรายการเฮาอาหารเสริมประเภทแคปซูลเด้อสิ่งดีๆที่ดีต่อสุขภาพเฮาควรเอามารับประทานแล้วก็หลีกเลี่ยงเกี่ยวกับในเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่โฮงจักโฮงงานเฮ็ดล่าเหตุการณ์อันนี้โคสุกแนะนำเลยก็คือการป้องกันเซฟตี้เซฟตี้แนวใดเนาะเซฟตี้มันต้องมีการป้องกันนะป้องกันเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุทางสายตา บางท่านก็เฮ็ดเวียกกินน้ำหกจากโรงงานบางท่านก็เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับสร้างเชื่อมเฮ็ดเวียกกับไม้เฮ็ดเวียกกับเหล็กเฮ็ดเวียกกับสารเคมีเฮ็ดเวียกกับสถานที่มันมีความเสี่ยงที่มันจะเกิดอันตรายต่อดวงตามันต้องใส่แว่นตาแดใส่หมวกกันน็อกแดใส่แว่นกันแสงแดอันนี้ก็คือการเซฟตี้ป้องกันในเวลาที่เราปฏิบัติงานนะเพื่อเอาบ่ให้เสียดวงตาเกิดอุบัติเหตุทั้งดวงตานะแล้วก็ภาคส่วนหนึ่งที่กำลังมีพยาธิประจำตัวมันต้องแก้ไขแต่ละประเด็นแต่ละอันแต่ละอันไปในเมื่อว่าเจ้ามีธาตุเบาธาตุน้ำตาลหลายมันตกค้างในเส้นเลือดสูงมันก็ขึ้นฮอดดวงตาขึ้นกันก็คือเบาหวานขึ้นตาเนาะมันต้องได้แก้ไปแต่ละขอดไปแต่ละขอดเด้อพอพันสอบถามได้กับอาหารเสริมบำรุงสายตาคอละเล่นพาดอีพอยแม่อยู่เฮือนอยู่ศาลฮาวากันจังใดได้ยินเสียงโคศกเว้าแบบแบบแบบแบบโอ้อยู่ทุเด้อพี่น้องเฮาอยู่ทั้งแขวงอุดมไซพี่เด้อหรือว่าทั้งแขวงบ่อแก้วหลวงอำทาเรียกภาคส่วนพุ่นทั้งพงศาลีทั้งแขวงเสียงขวางเฮาเนาะอยากได้อาหารเสริมกระทู้เข้ามาได้พวกเฮาจัดส่งให้เฉพาะอยู่ตาแขวงประมาณ 2-3 วันฮอดเครื่องเนาะคันนครหลวงบางแสนพวกเฮาบ่ดนเพราะว่าพนักงานพวกเฮาจะเอารถนำส่งให้รวดเร็วทันใจอันนี้ก็คือการบริการให้แก่ลูกค้าทุกๆท่านที่เข้ามาใส่บริการหรือว่ารับประทานอาหารเสริมของเฮายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกทั้งหลังใหม่เด้อให้เบอร์โทรศัพท์อีบาทหนึ่ง020-9829-4228 9829-4228โทรเลยพนักงานท่ารับสายของท่านอยู่ในตอนนี้กับอาหารเสริมบำรุงสายตาคอละลินพาดนะเข้ามาในโหมดของการรับสายหน้าไมค์กันเติมทักทายสบายดีอีพอยเมเพื่อนมิตรแฟนรายการในตอนนี้เจ้าสบายดีเจ้าสบายทั้งอันดาสาแพงสบายนะเจ้าเนาะนอนตื่นสวยเอาเพียงยังมานี่ว้าโอ้จะไปกินลายอันนั้นเอ้ยอันนั้นมันอันตรายเด้อจะไปคึดอย่างลายดอกนะนอนบ่หลับนอนบ่หลับก็กินอาหารเสริมจีโก้เข้าไปเอ้ยใส่บริการลองเบิ่งเด้อเอ้ยเด้อให้สุขภาพเอ้ยแข็งแรงเอาจังซี่ซะเดี๋ยวอันนั้นน้องสายอุทัยสิถามปัจจุบันนี้นี่เอ้ยเพลงนี่เป็นแต่ได้อกหักบ่คือว่าคึดอย่างหลายปัจจุบันเนี่ย
1: บ่ได้อกห
0: ักว่าบ่ต้องไปคึดอย่างปล่อยวางแดก็ดีเด้อเอ้ยเด้อเพราะสุขภาพของเอ้ยจะดีขึ้นต่อหน้าไปเด้สิเป็นโรคซึมเศร้าเด้ว่าคือจะได้ผัวแล้วเนาะโดยโดยกระทำข้าวข้าวเอ้ยพี่เด้อตอนนี้ออกหน้าไม้อยู่เนาะกระลุ่มก็ได้บุเป็นยังในแนวสั่งสรรเจ้าเจ้าเจ้าเอาเพลงยังเนาะมาเนี่ย
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้าโดยเจ้า
1: ไอ้ใจซุนบ้านน้ำตวงไอ้อดคุกสะอาดไอ้อดบ้านเดือดน้องสะนี่เด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้คุกเสียงคุกฟ้าดีเด็ดน้องสายลาน้ำใหม่ลำเรือเด้อน้องเด้อ
0: ขอบใจเอ้ยเขาอยู่ดีไม่แห้งเส้นกันเจ้า
1: น้องก็อยู่ดีไม่แห้ง
0: โด้อาขอบใจเพื่อนมิตรแฟนเล็กกับโอ้ยเอ้ยพี่เพิ่นกับช่วงนี้ก็ถือว่าบอบซ้ำนะมีแต่คนเป็นตัวว่าสันนะผู้เบาก็ตัวลงหมักเบาน้อยเจ้าสบายดี
1: สบายดีคนจุกไทยคนรอบปากบ้านว่ะ
0: โอ้สบายดีอันนั้นพี่น้องทั้งกันบ้านนะเพลงบ่ย่องก็ได้เด้อที่ได้ฟังอยู่ดอกเพลงกันนะบ่ย่องก็ได้ได้ฟังอยู่เพลงกัน
1: ย่อง
0: แ
1: ม่ต้องย่องเดี๋ยวให้พี่ดีคนจุกไทยได้เป็นคนดีได้สังคมต้องย่อง
0: เจ้า
1: คนรักสื่อเลยหน้าเลยเนาะ
0: เจ้าโอ้บ่ออกปานนั้นก็ได้ดอกขอให้สุขภาพแข็งแรงก็เหลือเฟือแล้วอีแม่เอ้ยเออ
1: เอาวันนี้ขอฝากเพลงเด้อ
0: เจ้า
1: เอาอันนั้นเสื่อเที่ยวแข็งเวียงจันทร์อีกครั้งนึงเด้อ
0: เสื่อเที่ยวแข็งเวียงจันทร์ศิลปินสุบินเฮาเนาะ
1: สุบินทําได้แล้วอีกเพลงนึง
0: เจ้าได้จัดให้เดี๋ยว
1: เพลงนี้มอบเด้อ
0: โดยขนาด
1: มอบสนเกาหลีไม่หวั่นมือเปลืองไม่เพลงวังเวียงนะครับนาเรียนพร้อมด้วยอันน่ะพ่อกระทงได้แก่ท่านในเวียงสอนในวอนพ่อวอนในไผ่ในเสยตาลนี่เด้ออ
0: ันพ่อมีบ่มอบให้ละวายามนี่
1: ฮะ
0: พ่อมีหั่นบ่มอบให้ละวะ
1: โอ้ยังบ่ให้พ่อเ
0: ว่าโอ้เจ้า
1: อันไหนไม่จะกล้าไม่เรียนสอนไม่วอนพ่อวอนไม่ไทยไม่ผืนละตาแดงไม่บัวเพียน
0: เจ้า
1: อันแม่ขับผิวไม่เสียงละสายไม่บัวเพียนสาวบุญจันสาว
0: เจ้า
1: ร้อยศพตะกี้สาวนั้นสาวม่องสาวดาวนะห้อยบัดนี้พ่อพรมีแล้วนี่ลุงผู้ขาไม้พรมีเด้อ
0: สาวดาวนะห้อยวะโ
1: อ้
0: ยังเธอพ่อภูมิมีเห็นวะ
1: โดยแม่แล้ว
0: โอ้แต่ข้าอันโคสุกว่าเราแค่ร่อนแล้วบ่มาเลยละบ่ยามเนี่ยเครียดแล้วซั่นเออเจ้า
1: พยายามนะให้ดูดึงใจเราด้วยสิ่งดีๆเด้อ
0: เจ้าโอ้ยบ่เป็นหยังดอกเราฮู้สไตล์โคสุกจัดรายการอยู่แล้วม่วนอยู่แล้วล่ะเจ้า
1: อันน่ะจะรีบโอเค
0: เจ้าโดยขน่อย
1: ส่วนบางเวียงบ้าเชียงตะลุ่มไอ้บ้านเรียบันทองบ้าออดบ้านบัวหนองสาบ้าออดคุกสะอาดบ้าใส่ต้นบ้าบางเล็กบางเฟืองบ้าตีหนอกเข่ง
0: ผู้บ้าลายนะเจ้าเนาะ
1: ลายหลายคนเสร็จแก้อุดมใจและสติมอน
0: เจ้าเจ้า
1: เด้อเด้อมีผู้บ้าอีกผู้บ้าต้องขอหลวงเย็นกันเด้อพี่เจ็ดเป็นเด้อ
0: ว่าซื้อพี่หรือ
1: บ้าขอปิดรับหัวใจก่อนเด้อ
0: โอ้ผู้บ้าลายนะเจ้าเนาะเจ้าขอบใจเด้อเจ้า
1: ขอให้ทุกเสียงใจเด้อมีครับเป็นเพลงลงการใจมีครับเพลงทั่วประเทศเลยเด้อ
0: เจ้า
1: เป็นครูสู่ผู้ชายคนฟังมากเสียงงานล้านล้อรวยๆเลยเนาะ
0: เจ้าขอบใจเจ้ายินดีมีแห้งเจ้า
1: สบายด
0: ีโอ้ยแม่เฒ่ากับมากันก็ยาวเติบคันไปเฒ่าเพิ่นมาแต่ละเทื่อก็ได้ก็ให้อยู่ดีมีแฮงพี่น้องทางบ้านนาแพงนะก็ติดตามรายการแน่คันว่าล่ะกลับมารถตู้ภูมินี่ตู้ภูมิแคลรอนบ่ทันเปลี่ยนสายยาใหม่สบายดีตู้
1: สบายด
0: ี
1: บ
0: ่
1: ไ
0: ทบ่คือว่าเกียดให้ลูกชายว่าใส่สายยาใหม่ว่าตู้ภูมิแคลรอนแล้วว่าบ่มาเลยซะดอกมันบ่ได้เกี่ยวกันเนาะพ่อเนาะบ่เกี่ยวกันดอกบวกเกี่ยวแล้วมันล่มได้เข้าเกี่ยวเกี่ยวตอนมันกำลังพอดีงามเกี่ยวขนาดเอาเพลงยังอีพอเจ้าได้เอาเพลงยัง
1: เอลสาว
0: ทุลคมเอลสาวทุลคมเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจพ่อภูมิเน่เว้าปุ๊บกลับมาปั๊บรถเพิ่นติดตามรายการสบายดีทั้งน้องสาวพิมพ์สอนอินทรีย์เชียงใหม่เด้อตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของทางลองฤทธิ์พวกเฮาแล้วก็ยังเป็นผู้อุปถัมภ์รายการลองฤทธิ์เนาะทางแขวงอุดมไซเฉพาะห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงเลือกเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแขวงอุดมไซแม่นตั้งอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเลยเด้อFC แฟนรายการทั้งแขวงอุดมไซนะอยากไปใส่บริการอยากได้เครื่องใส่ของซอยเครื่องครัวเฮือนครัวซานบริโภคอุปโภคต่างๆครบเครื่องเรื่องของเครื่องใส่แม่นไปที่ห้านางพิมพ์สอนนะซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้เพิ่นเข้ามาสู่การไล่สดเข้ามาเบิ่งอยู่ตอนนี้เนาะขอบใจน้องแซ่น้องสาวเพิ่นติดตามรายการเป็นประจำสายต่อไปเจ้าสบายดีโอ้อันนี้ไอ้สมมิตรบ่ไอ้สมมิตรอันคิดฮอดจนให้อู้กะพูดอ้ายก็ได้เนาะมักบ่มักบ่ถามตอบตรงๆหรือว่ามักบ่ขันบุษันแล้วก็บุกกาว่าแล้วก็แล้วเท่านั้นล่ะนะมักกับว่ามักเห็นไหม
1: แล้วก็มอบให้นะสำหรับการมอบเป็นสิ่งใจเด้อ
0: เจ้า
1: ที่เกิดมาไปก็จะเป็นงานแล้วก็เป็นการมอบเป็นสิ่งใจขอขอบใจเด้อ
0: เจ้าขอบใจทางอนาถานสมมิตรมาละในกะพักส่วนหนึ่งก็ติดตามรายการคิดฮอดจนว่าให้ว่าห้องอันนี้ก็ดี แล้วก็ขอบใจทั้งท่านบุญนำหมื่นสุพลแดเนาะขอบใจเจ้าอยู่ดีมีแฮงเด้อไอพี่เฮาเด้อถ้าไปในตู้จอยเวียงสมสนใจอาหารเสริมสนใจเครื่องสำอางสนใจยามองสนใจเกี่ยวกับเรื่องของน้ำยาล้างจานเบาไทยให้ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ในกล้องคอมเมนต์เลยเด้อตอนนี้เข้ามาแล้วฝากแชร์ให้เด้อเจ้านะครับแล้วก็ส่วนทั้งอนาตัวแทนจำหน่ายยามองลองฤทธิ์พวกเฮาอยู่ที่ตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงนะซึ่งเป็นเฉพาะเกี่ยวกับในเรื่องของยามองโดยตรงเลยเด้อทั้งห้านแม่กูดนะห้านแม่กูดพี่น้องทั้งแขวงเสียงขวงได้ติดตามรายการ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในตอนนี้อยากได้ยามองของลองฤทธิ์พวกเฮานะยามองลองฤทธิ์2สูตรสูตรฮ้อนและสูตรเย็นสูตรฮ้อนและสูตรเย็นสรรพคุณก็ถือว่าหลากหลายนะในการใช้วิธีการสูตรดมนะเป็นวินเป็นเวียนเมารถเมาเฮือต่างๆแล้วมันทาถูทาถูสูตรดมนะติดเฮือนติดสารใส่กระป๋องกระเป๋าหันไปนำไปเที่ยวไปทั้งได้ก็อย่าเกิดอาการวินเวียนกระทันหันพอได้ถูออกกันพอได้นวดออกกันครับสูตรฮ้อนแล้วมันบางทีอยู่เฮือนอยู่สารเกิดอุบัติเหตุนะพลาดดมปองปอตกกันดอกกันได้ตกคันเทนาหรือว่าไปเฮ็ดรถล่มก้นขี่ทางเติกโอ้ยก้นดำก้นด้านพกซ้ำดำเขียวเอาสูตรฮ้อนไปนวดไปขั้นเอากันเด้อดีมีรายการเฮา22สูตรนะมีจำหน่ายอยู่ที่ห้านแม่กูดโทรไปหาเพิ่นได้เด้ออยู่ทางหอมที่2ของตลาดน้ำงำนะช่องทางที่2ตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวงที่เบอร์020555เลข55ตัวน้ำหน้าเลยทางท้ายมัน495เลข55ตัวน้ำหน้าเนาะ495นี่ก็มันเบอร์โทรศัพท์แม่กูดนะเบอร์งามคนก็งามโอ้บ่ธรรมดาทั้งอีแม่กูดก็ได้ซึ่งเป็นตัวแทนอาเกี่ยวกับเรื่องของยามองทั้ง2ประเภทของลองฤทธิ์พวกเฮาในปัจจุบันนี้อันนี้ก็คือตัวแทนจำหน่ายยามองลองฤทธิ์นะเข้าไปสู่บทเพลงกันต่อมีรายการเพลงนี้ซึ่งเย็นเย็นจนหนาวและเพลงนี้คนที่หวังดีเอาลงกลางแกให้แกสาวๆที่กำลังมีความสุขและก็ผิดหวังนำหลากหลายอารมณ์เข้าสู่รายการในตอนนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขที่ติดตามรายการ

0: ดีข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

มาแล้วมาแล้วศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้ยินถูกมือถูกมือดินะอากาศว่าจื้อกันขึ้นใจนะมีเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อมเด้ออีพ่ออีแม่เฮามาแล้วบ่แม่เอ้ยมาแล้วว่าไปสิยังบ่ฮอดเทื่อน่ะลูกสายอุทัยว่าซั่นเด็กบางท่านก็มาแล้วก็มีมาแล้วก็เมื่อแล้วล่ะดินะภาคส่วนนึงก็ยังบ่ทันได้มาเธอยังห่างหากาเกียมขึ้นคูขึ้นคายของเพิ่นสิออกเงินออกสารก็บ่ธรรมดามาไวๆนอนในยามเพิ่นมีนโยบายพิเศษก็ได้เออมาไวๆในยามนี้40การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเข้าสู่เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาแล้วในปัจจุบันนี้เนาะก็ได้ยกขึ้นมาเว้ามาว่านะเป็นการพันขยายเวียกงานเผยแพร่ข้อมูลให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่ต้องการอยากเปลี่ยนปัวปัญหาเรื่องของพยาธิทางตาก็คือต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินต้อลมอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในดวงตาของท่านในปัจจุบันนี้ต้องการอยากฮู้ต้องเห็นต้องการอยากให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นแยงอาจต้องไปเซ็กไปกวดไปหาห้องหมอหรือว่าไปหาศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งโลดเดอร์ยามนี้เด้อต้องการจะไปหาท่านดร.เสียเทียนปู่เด้ว่าสัตว์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางดวงตานี่นะว่าสัตว์ไปเลยมาโลดเดอร์น้องบ่อทองเหนือเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์ณสถานที่ที่ตั้งพิกัดอยู่พี่เลยนะเดินทางมาทางยนต์เดินทางมาทางรถไฟเดินทางมาทางรถส่วนตัวหรือว่าจะมากันแบบใดก็ฮีบฮ้อนกันมานะพามาเบิ่งมาแยงมาปิดมาปวบมากวดมาเสกให้มันฮู้ถึงปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในดวงตาพวกเราในปัจจุบันนี้นะท่านดร.เสียเทียนปู่นี่เป็นแพทย์อาวุโสผู้เชี่ยวชาญนะอยู่โรงหมอเมระเด็กแขวงยุนน่านนะจบการศึกษาเฉพาะเชี่ยวชาญด้านพยาธิทั้งดวงตาเด็กและผู้ใหญ่เด้อเพิ่นนี่มีประสบการณ์ผ่าตัดผู้ป่วยนี่หลายกว่า 30,000 คนนะโอ้บ่ธรรมดามีรายการเฮานะเพิ่นถือว่าในระยะเวลาที่เพิ่นเฮ็ดเวียกแหละแม่นก็ถือว่ามายั่งยืนก็ได้บ่แห้งแล้วนะมีรายการเฮา20ปลายปีนะ20ปลายปีเนาะการดูแลปิ่นปัวผู้ที่ผู้ป่วยทั้งดวงตานะครับแล้วก็ยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับในเรื่องของสายตาของเด็กน้อยอีกเด้เห็นบ่อันนี้เพิ่นเพื่อเป็นรับเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะนอกจากมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถสูงแล้วยังมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยอีกอุปกรณ์ที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศนะเพื่อเข้าสู่ขบวนการปิ่นปัวและผ่าตัดเดินทางมารถมีรายการเฮาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งยินดีต้อนรับอาจจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้จักหน่อยเด้อจักหน่อยสิแจ้งให้เบอร์โทรศัพท์โทรไปนะและก็ยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของปิ่นปัวประเภทที่แบบว่าเขาเอิ้นว่าบ่ได้ผ่าตัดนะแต่ว่าไปเซ็กไปกวดไปเซ็กไปกวดเพราะว่าอาการที่มันหายแห้งก็ต้องได้เข้าผ่าตัดแต่ว่าอาการภาคส่วนอื่นนี่เป็นธรรมดาเพิ่นก็บอกวิธีการดูแลปิ่นปัวให้นะหลายอันนั้นก็ได้และภาคส่วนที่หายแห้งนักก็คือต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลมต้องสู่เข้าสู่ขบวนการวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าสู่ในการผ่าตัดพาตัดให้ฟรีๆเลยเพิ่นบอกว่าบ่เอาเงินจักกีบว่าซั่นเนาะการันตีได้เลยเพิ่นบอกว่าบ่เอาเงินจักกีบบ่เอาเงินจักกีบเสียเงินตั้งแต่ซื้อเลนกับซื้อยาเท่านั้นโอ้คักขนาดเลยมามีรายการเฮาเด้อที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งมีเบอร์ให้จดๆแต้มๆกันไว้อย่าลืมอย่าพลาดหาโอกาสมากวดมาเสกมาปิ่นมาปัวให้มันสวงมันเซาให้มันหายดีกลับเมื่อแล้วให้มันมีแต่ความเบิกบานยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสอุ่นอกอุ่นใจเด้อมีรายการเฮาเด้อที่เบอร์020-5755-4111 5755-4111เลข1หัน3ตัวทั้งท้ายดอกนะ020-5755-4111เป็น WhatsApp พร้อมโทรตรงเลยก็ได้โทรเลยบ่ต้องรอซ่าพนักงานเพิ่นท่ารับสายของทานอยู่นะหลังจากผ่าตัดแล้วซื้อเลนกับซื้อยาไปกินอยู่เฮือนโอ้คักแท้อันนั้นก็ได้แล้วก็ยังเอาอาหารเสริมโคลาลินพาสของพวกเฮาเมื่อนำอีกเป็นการประสานสมทบเพิ่มสมรรถภาพในการปิ่นปัวและดูแลดวงตาให้มันได้มาตรฐานและ 100% อีกตึมนะอันนี้ก็คือช่องทางหลายๆช่องทางในการเลือกที่จะดูแลสุขภาพมันบ่ได้ยากถ้าหากว่าเฮาพร้อมที่จะตัดสินใจนะอันนี้ก็คือภาคส่วนทั้งศูนย์การแพทย์และ
บริษัทลอเรนซ์การค้าจำหน่ายอาหารเสริมบำรุงสายตาเคียงคู่ปนกันเด้อมีรายการเฮาเด้อไปฟังเพลงกันต่อคันว่าว่ามันยาวไปคันครูสุกก็ได้น่าสบายดีทั้งอันน่ะสบายดีมีรายการทั้งเพจแห่งชาติลาวเพิ่นบอกว่าน้อยสอดาลาน้อยสุดาลาสบายดีขอเพลงเศร้าห้องเฒ่าสิเอาเท่าใดอ๋อเศร้าห้องเฒ่าสิเอาเท่าใดเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเป็นเพลงใหม่เนาะได้สิตัดไถเด้อน้องหน่อยเด้ออันนี้น้อยสุดาลาเจ้าเจ้าได้จัดเพลงให้ติดตามทางเพจแห่งชาติลาวเนาะเพลงนี้แหละแม่นมอบชีวิตให้สาวแสนซุ้มกันก่อนอันนี้จากศิลปินบุญเกิดนะคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาขอมาจ้ะ

0: ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเดะหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกนตะบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิ้งแว่สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ท่านอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: จัดจวดจัดจวดกันไปแต่ละระยะระยะเนาะมีรายการใน1ชั่วโมงต้นๆของรายการเลือดทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกเพศทุกวัยนะที่เข้ามาชมมาฟังแล้วก็ขอให้ติดตามกดติดตามนําเด้อเด้อแล้วก็ฝากแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้โคโซกในแต่ละมื้อที่เข้ารายการนะในยามเช้าๆมาก็ได้ยินเสียงแล้วนะใบแบบก็ขอบใจนะที่ขอเพลงมาเพลงได้มีกระจาดให้นี่วงไวทันใจเพราะว่ามีผู้ช่วยนําเด้อเนาะจักหน่อยเด้อบทเพลงอันน่าเศร้าห้องเฒ่าสิเอาเท่าใดจักหน่อยเดี๋ยวสิปิดท้ายเบรกทับอิดให้จักหน่อยนั้นยังเหลืออยู่8นาทีก็ฝากเติมนอกเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการทุกท่านที่เข้ามานั้นหรือว่ายังบ่ทันได้เข้ามาก็ยังขับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่นอกเกี่ยวกับเรื่องของรายการลองฤทธิ์ทั้ง2ระบบคือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะเป็นวิทยุเออคลื่นความถี่103นะแล้วก็ทางโทรภาพปกส.เวลา14:30 จนถึง16:00 1ชั่วโมงครึ่งอยู่ทางโทรภาพบกส.เป็นรายการของโฆษกบ่าวไทยคือกันแต่เป็นรายการสดนะก็รับโฆษณาประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะยินดีนะมีเบอร์โทรศัพท์ให้สอบถามข้อมูลที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ลองเล็ดพวกเฮายินดีต้อนรับเออไปเว้ากันแล้วก็ยาวกันรวดเพลงนี้ก็ได้เศร้าห้องเฒ่าสิเอาเท่าใดว่าสัตว์นะกําลังมวนๆกันตอนนี้จัดให้เกทั้งสาวน้อยโซดาลานะมวนๆกันเพลงนี้เจ้า

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวนับแต่วันที่1เดือนมังกรมาฮอดปัจจุบันอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีคนเจ็บที่เป็นพยาธิวัณโรค627กรณีดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่ารัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขได้วางเป้าหมายจะประกาศหลบล้างพยาธิวัณโรคให้ได้ฮอดปี2030แต่มาฮอดปัจจุบันเห็นว่าผู้ติดเชื้อพยาธินี้ยังเพิ่มสูงขึ้นแหลกกายเป็นสิ่งท้าทายโดยเฉพาะการกินยาป้องกันในกรณีครอบครัวของคนเจ็บที่เป็นพยาธิวัณโรคปอดแม่นให้กินยาป้องกันโดยเฉพาะผู้เฒ่าและเด็กน้อยลุ่ม5ปีต้องได้เอาใจใส่กินยาป้องกันให้ดีย
2: าวัณโรคสิ่งท้าทายก็คือปัจจุบันนี้แม่นยาป้องกันเนาะคืออยู่ในครอบครัวกรณีคนเจ็บเป็นพยาธิวัณโรคปอดที่มีเชื้อทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็คือบุคคลใกล้ชิดเนาะจะต้องได้กินยาป้องกันในปีผ่านมาเมื่อคือปี2025แม่นพวกเฮาเป้าหมายว่าเด็กรุ่น5ปีให้ได้กินยาป้องกันแต่ในนั้นสิ่งท้าทายของพวกเฮาก็คือครอบครัวบ่อยากให้ลูกของตนเองกินยาเนื่องจากว่าเขาเจ้าบ่เจ็บบ่ป่วยประมาณนี้เนาะแล้วก็บ่อยากให้ลูกไปรับยาอันนี้เป็นสิ่งท้าทายหนึ่งของพวกเฮาและปัจจุบันนี้ปี2026แม่นเอาทั้งผู้ใหญ่และเด็กน้อยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันก็การกินยาก็จะมีระบบ3เดือนเนาะกินยาป้องกันบ่แม่นกินน้ําอาทิตย์เนาะเป็นเดือน3เดือนมันเป็นสิ่งท้าทายนําให้กับพวกเขาว่าเขาจะพร้อมใจที่จะกินหรือบ่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็เฮียฮ้องเนาะอยากให้ทุกคนที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่อยากให้กินได้อดทนเพื่อป้องกันบ่ให้มันมีการแพร่กระจายออกต่อไปถ้าเฮาบ่กินเนาะมื้อใดมื้อนึงคนในครอบครัวอาจจะเป็นอีกแล้วก็จะบ่เซาอีกจะโตๆกันไปเรื่อยๆถ้าเฮาพบคนนึงที่เป็นพยาธิแล้วทุกคนในครอบครัวเฮาได้กินยาป้องกันก็สามารถป้องกันได้
1: ดร.นางคำลาเผ่าดาวันให้ฮู้ตื่มว่าเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิวัณโรคผู้ใดที่มีอาการสงสัยเป็นไอเกินกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปแม่นให้ไปกวดอยู่ห้องหมอถ้ากรณีกวดแล้วบ่พบเชื้อแม่นให้รักษาตนเองแต่ถ้ากวดแล้วพบเชื้อแม่นให้ปิ่นปัวครบกำหนดตามการแนะนำของหมอจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: ดวงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั่นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส รทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
5: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
6: ชื่อนางคำใหม่จันทลิมาอายุ62ปีอยู่บ้านพัฒนาเมืองนาไซทองนครหลวงอิงจันทร์ที่ผ่านมาแม่เคยเป็นกระเพาะและกดไหลย้อนเนาะมันทรมานหลายมันเจ็บมันออกห้อนเด้กดไหลย้อนขึ้นมาคอพี่จิโก้นี่แหละคือกับพยาธิของตัวเองและตัดสินใจซื้อมากินเนาะจึงค่อยผ่อนคลายลงเฮ็ดให้กระเพาะเย็นลงกินข้าวก็แซ่บนอนก็รับและการขับถ่ายนี่ก็สะดวกมาฮอดปัจจุบันก็คือว่าเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะบ่เมื่อยแม่ประทับใจดีใจหลายที่ว่าตัวเองได้หายดีเกี่ยวกับกระเพาะนี่นะลองลิดนะผักขาวทองคู่กับอันจิโก้นี่ถือว่าดีที่สุดแหละกินแล้วหายเซาเฉพาะผู้ค้าเนาะขอบใจที่ว่าบริษัทได้มียาดีๆมาให้ผู้ค้าได้ช่วงเซาหั่นล่ะแล้วก็ยังสิสืบต่อกินตลอดไปจิโก้ดีลี

0: ความหักมาพอๆคือกระทองงุมหัวสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่พลุงแม่ป้าอาวาทุกภาคส่วนมาเข้าสู่สมุนที่สองของรายการลองลิสต์กันต่อยังอยู่กับโคศกบ่าวไทยคนเก่าคนเดิมยังอีกหนึ่งสมุนอยู่กับรายการระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กับการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทโลจิสติกส์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวโรงงานตันยิบ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงจันทร์ปักกิ่งห้านปิงแบ่ซอยนิยมแบรนด์เทียนพึ่งนำโซ่แบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องห้านเท่าพันโมบายโฟนห้านนางพิมพ์สอนและตัวแทนจำหน่ายทั้ง3ท่านก็คือห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงฮาบังห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมห้านแม่กูดขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเชียงขวงนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพองในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเข้าสู่สมองที่สองของรายการแจ้งข่าวดีให้แก่เพื่อนมิตรแฟนรายการทั่วประเทศและก็ทั่วโลกเลยเนาะในตอนนี้ก็ถือว่าทีมค้นหาเนาะทีมค้นหาผู้ประสบภัยทั้ง7ชีวิตเนาะพบอยู่ในถ้ำแล้วในตอนนี้เนาะเห็นแล้วเห็น5คนแต่ว่ายัง2ท่านบ่ทันเห็นเด้อแจ้งข่าวดีให้แก่ญาติพี่น้องเนาะเพื่อนมิตรแฟนรายการ FC ทั่วประเทศและก็ทั่วโลกเลยที่กำลังติดตามบึงการค้นหาจากทั้งอาสาสมัครกู้ภัยทางไทยและลาวที่ว่าประสานสมทบกันเข้าช่วยเนาะทั้ง7ชีวิตอยู่ในถ้ำถ้ำผาหินอยู่ทั้งไซสมบูรณ์เดินมีรายการทั้งเมืองลองแจ้งปัจจุบันนี้พบ5คนแล้วนะพบในวันที่27เดือน5 2016ก็ถือว่าได้พบแล้วก็คือ1แม่นเท่าคำลาบ้านพันไซ2เท่ามืดบ้านน้ำผาใหญ่3เท่าอิบ้านดวงพันไซที่4เท่าอิ่งบ้านพันไซและ5แม่นเท่าแลนบ้านพันไซนะพบแล้ว5คนยังเหลืออีก2คนก็ขอให้ปลอดภัยตื่มอีก2คนตัวนี้พบแล้วตอนนี้เนาะก็ถือว่าแสดงความดีอกดีใจและก็แสดงความนับถือแล้วก็ฮู้บุญคุณให้แก่อาสาสมัครทั้ง2ประเทศเลยและก็ทั้งประชาการจะตั้งภาครัฐทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมในการค้นหาในครั้งนี้นะก็ถือว่าได้ยินข่าวดีรายการลองลิฟต์พวกเฮาทางระบบ FM ก็แสดงความดีใจและก็ซาบซึ้มในน้ำใจนะที่มีการสุ่มกำลังช่วยเหลือทั้ง7ชีวิตนะในปัจจุบันนี้พบหาเหลืออีก2คนเด้อดีใจน้ำพี่น้ำน้องน้ำลูกน้ำเมียน้ำครอบครัวของเพิ่นเนาะก็ถือว่าแจ้งไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลต่างๆกับกดคำอะไรที่0305787052ก็ได้เดินมีรายการที่หน้าไมค์ที่030พวกเฮาเนาะครับสายน้ำให้กันต่อเจ้าสบายดีเจ้าจะสบายดีทั้งว่าบ่าวลำแสงเพชรเจ้าโอ้ฮ้อนจ้าฮ้อนจ้าเอาเพลงอย่างน้อมานี
1: ่เ
0: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าจ้าเอาจะมอบเห็นมอบพิบมอบเห็นรับเองเนาะมอบแผ่เจ้ามอบเลยนะเจ้ามอบเลยเด้อ
1: มอบ
0: ไป
1: เ
0: ด้อเ
1: จ้าพี่เจ้าก็มอบแม่เจ้าโรงพยาบาล
0: เจ้า
1: เจ้าคนใหญ่แล้วก็จะตะกี้แล้วก็มาลงแฟนกับมาพุชโชแล้วก็มาเลย
0: เจ้า
1: แล้วก็ผมไม่รู้ว่าไงตัวในใจตัวเองมีที่จะมา
0: เจ้าน่าขอโทษขออภัยนะเพราะว่าผู้ขอเพลงนี่ให้ข้อมูลบ่ชัดเจนนะเพราะว่ารายการเบาไทยทางระบบ FM แห่งสาราพวกเฮานี่ก็ถือว่าเป็นรายการที่ให้ชัดเจนในการขอเพลงนะถ้าว่าขอเพลงแล้วบ่ชัดเจนและมีคำเว้าคำจาที่บ่เหมาะสมข้าพเจ้าจะขอตัดสายเด้ออันนี้ก็คือเหตุผลและหลักการของการรับสายหน้าใหม่เนาะขอโทษจะตัดสายทันทีต้องขอโทษขออภัยนํา FC ที่ให้ข้อมูลขอเพลงบ่ชัดเจนนะเมื่อกี้นี้ต้องขออภัยนําเด้อเข้าสู่รายการกันต่อมีรายการเฮานะสร้างสรรค์บรรยากาศด้วยบทเพลงดีๆมีคุณภาพเข้าสู่ในโหมดของรายการพอต่อแล้วก็เฉพาะอาหารเสริมพวกเฮาและมันยังมีอีกประเภทนึงก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของเป็นสินค้าใหม่เนาะที่มีรายการสนใจต้องการอยากได้ไปรับประทานก็คืออาหารเสริมฟิกเซซี่นะฟิกเซซี่เป็นอาหารเสริมประเภทใส่ซองสูงใส่น้ำกินเพื่อให้การระบายได้ดีก็คือขับเคลื่อนกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่มีการเฮ็ดเวียกในแต่ละมื้อมีการขับถ่ายของเสียออกสู่ร่างกายดีนะมีการขับล้างสารพิษหลายๆท่านก็สนใจต้องการอยากได้นะเพราะว่าถ่ายยากบ่ถ่ายบ่สะดวกถ่ายฟืดแต่ละมื้อบ่ขอห้องน้ําแน่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายลองลิบ่เฮามีจําหน่ายด้วยกับอาหารเสริมฟิกเซซี่มีรายการเฮาเด้อ พัวพันและสอบถามได้กับอาหารเสริมประเภทดีท็อกซ์ลำไส้เพื่ออย่างเพื่อว่าอยากให้ไส้พวกเฮานี่มันสะอาดให้ไส้พวกเฮามีระบบการเฮ็ดเวียกสม่ำเสมอนะกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เฮ็ดเวียกช่วยให้ลำไส้น้อยดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เส้นเลือดได้ 100% เพราะว่าเวลาเฮากินอาหารเข้าไปเนาะกินอาหารกินน้ำกินวิตามินแคลเซียมต่างๆดีๆเข้าไปลำไส้น้อยจะมีการดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือดได้ดีกว่าตอนที่ยังบ่ได้ดีท็อกเพราะว่าตอนที่เฮาบ่ดีท็อกนี่ลำไส้แน่นอนและมันต้องติดไปด้วยพวกคราบไขมันสิ่งเสพกระปุกต่างๆที่มันติดตามผนังลำไส้ไปปิดบรรดาหูสนวนที่มันดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เลือดหั่นนะเคลือบอยู่หั่นแหละนะหลายปีตั้งแต่อายุยังน้อยจนถึงปัจจุบันนี้ 6-70 ปีก็ยังบ่ได้มีการดีท็อกเฮามาลองเบิ่งมีรายการเฮาเพราะว่าจุดดี

ได้ดีเนาะกดสอบถามและสั่งซื้อได้เลยได้มีรายการเฮาเด้อสอบถามข้อมูลก่อนที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228นะกดเข้ามาได้เลยเด้อมีรายการเฮาไปฟังเพลงกันต่อมีรายการหาเพลงนี้เสิร์นเที่ยวแขวงเวียงจันทน์ม่วนๆกันเลยเจ้า

0: ดีข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลสารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020 5755 41

0: 1111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
1: ์เซินเที่ยวแข่งเวียงจันทน์โอ้แข่งเวียงจันทน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นแขวงหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวนี่โด่งดังไปทั่วโลกพุ่นเลยบรรยากาศของเนาะหลักๆ ก็เป็นทางบางเวียงส่องมาก็เป็นเมืองเฟืองก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปซุ้มไปเลี้ยวไปลิ้นไปม่วนกันไปพักผ่อนมีทั้งโรงแรมมีทั้งระบบต่างๆก็ถือว่าสมบูรณ์แบบไว้รองรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่ได้มาเวียงจันทน์มานครหลวงก็เดินทางไปลิ้นบางเวียงบึงการนำน้ำซองน้ำหินน้ำเย็นเย็นอาหารแซ่บๆบึงภูผาป่าไม้ภูหินปูนหินโอ้งามมีรายการเฮาเดียร์ดาดกันก็ไปมีรายการเฮาเด้อหลายเขตหลายแขวงก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าเฮาจะเลือกเส้นทางใดที่มันสะดวกนะให้ไปง่ายเดินทางง่ายก็ไปแต่ว่าการไปก็ต้องให้มีสติในการเดินทางค่อยไปค่อยมาไปซ่าก็ยังดีกว่าบ่ไปค่อยไปค่อยมาได้มีรายการอะไรก็ได้วดเข้ามาได้มีรายการเฮาที่0305787052ออนไลน์หน้าไมค์กันเป็นแต่ละระยะระยะเด้อรายการลองเล็ดพวกเฮานะแล้วก็มีรายการท่านใดที่เข้าสู่หน้าไมค์แล้วก็ขอให้ให้ข้อมูลละเอียดชัดเจนนะอาการมอบเพลงมอบหยังก็ให้มันเป็นซื้อเป็นเสียงให้มันเป็นลักษณ์อักษรมันฟังเข้าใจแล้วมีรายการเฮาเด้อคอยเว้าคอยว่าซ่าๆก็ได้บ่เป็นหยังพอเว้าไว้แล้วก็บ่เข้าใจเด้มันบ่ฮู้ว่าเว้าให้ไผเลยหั่นเมื่อกี้นี่ก็ทางน้องชายเพิ่นก็ติดตามรายการแต่โฆษกก็ต้องได้ตัดเสียงออกไปเพราะว่ามันฟังบ่ชัดเจนเด้นะก็มีแต่ว่าปรับปรุงนิดในการเข้าหน้าไมค์แล้วนะการขอเพลงก็ต้องให้มันชัดเจนแล้วก็ให้มีผู้ฟังเพราะว่าบ่ได้แม่นผู้โฆษกฟังผู้เดียวนี่มันฟังทั่วประเทศมันต้องได้ชัดเจนแล้วก็ให้มันมีความหมายและความสำคัญในการเข้าสู่โหมดของรายการบ่เฮารายการสดๆและมีรายการเฮาเด้อรายการภาคส่วนที่สนใจต้องการอาหารเสริมเนาะทางโรงพยาบาลมีเบอร์ให้ที่020-9829-4228 9829-4228นั่นเป็นเบอร์ทั้งห้องการของเฮาเนาะจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเฉพาะอาหารเสริมบำรุงสุขภาพเมื่อกี้นี้โคโซกได้แจ้งไปแล้วกับอาหารเสริมฟิกเซซี่เกี่ยวกับเรื่องของผักส่วนที่มีระบบขับถ่ายยากนอกจากแสดงความดีใจนำทวัดทางสั่งซื้อไปแล้วแต่ว่าออเดอร์พวกเขานี่เข้ามาอยู่เมื่อกี้นี้เดี๋ยวจะขอบใจลูกค้าให้แล้วก็ทั้งเพจแห่งซาดลาพวกเขานี่ก็แมนทานคำใหม่นะทานคำใหม่ขอ สบายดีเด้อทั้งอาจารย์โคโซกมาขอเพียงแดชีวิตครูว่าสั่นใกล้จะฮอดวันครูแล้วก็ขออยากฟังแน่ชีวิตครูได้เดี๋ยวจะจัดให้แต่ว่ามื้ออื่นมื้อหื้อนี่เป็นวันเด็กเป็นวันเด็กสากลนะวันเด็กน้อยสากลก็จะได้ก็สิมีเพลงวันเด็กให้ฟังดอกดาเปิดสู้กันฟังแต่ละวาระแต่ละโอกาสที่มีความหมายและก็เป็นวันสำคัญของโลกกับของประเทศนำอีกนะก็แสดงความดีอกดีใจและก็ยินดีโอ้ยใส่ให้พรนี่แกลูกเต้าเหล่าก่อทุกภาคส่วนทุกแข็งแรงใหญ่สูงเนาะอาหารเสริมประเภทต่อไปในรายการเฮาสานต่อเข้าไปอีกก็คืออาหารเสริมจีโก้พลาสจีโก้พลาสเนาะอีก1ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้รับพรีเมียมกัฟเวิร์นเมนต์เนาะสุดยอดของอาหารเสริมจีโก้พลาสในการลดพรไขมันปรับน้ำตาลในเส้นเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติช่วยบำรุงกระดูกสร้างให้มวลกระดูกดีแข็งแรงช่วยทานนอนหลับดีช่วยทานกินข้าวแซ่บช่วยทานบ่ปวดเมื่อยตามร่างกายเวลาลุกจากตะนอนแล้วโอ้รู้สึกว่าร่างกายปวดลุกเจ็บสันหลังเจ็บกล้ามเนื้อไปเบิดทุกอันทุแนวมาลองเบิ่งมีรายการเฮาอาหารเสริมจีโก้พลาสนะแล้วก็ยังมีจุดดีอีกบ่อนนึงก็คือเพิ่นนี่ไปสร้างช่วยให้เซลล์เม็ดแดงนี่ผลิตเลือดขึ้นได้หลายขึ้นเติมนะแนะนำเลยภาคส่วนที่มีปัญหาเรื่องเลือดจางเลือดจางนี่มันตู่จะเหลืองเมื่อยมีแต่อยากนอนเด้คันเฮาบ่ไปใส่บ่เติมมันก็เมื่อยได้มีรายการเฮามาลองเบิ่งเนาะการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริม เติมเต็มวิตามินแคลเซียมต่างๆเข้าสู่ระบบทางกายพวกเราบางทานก็สิดีขึ้นบางทานก็ถือว่าบ่ได้ใส่เลยเลือดก็ได้แต่ละเดือนเนาะบางทีจะเกิดขึ้นน้ำมันเยาวชนเฮาเนาะส่วนหลายจะประมาณอยู่6 7 8 9 10 10ฮอด13ปีโดยประมาณนี่แหละเนาะภาคส่วนที่เป็นปางกินเลือดนี่คันเพิ่นเป็นแห้งๆนี่ท้องมันจะปุ่งออกแล้วก็ใบหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นภาพลักษณ์ใหม่อะไรสังเกตได้เด้อปู่เป็นพ่อเป็นแม่อยู่เฮือนอยู่ศาลอยู่ไสก็อย่าอยู่เขตใดแขวงใดถ้าว่าลูกเต้ามีปัญหาเรื่องอาการดังกล่าวเนาะสังเกตเบิ่งก็ฮู้ดอกเพราะว่าเพิ่นจะมีสรีระที่แตกต่างกันนะตู่ก็จะเลือกมีแต่อยากนอนบ่อยากเฮ็ดหยังคันปล่อยไปโดนๆแล้วก็ท้องจะสวดออกภาพลักษณ์ไปหน้าก็มีการเปลี่ยนแปลงได้มีรายการเด้ออันนี้คือว่าทรานซิเมียเป็นภาษาอังกฤษนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพยาธิเรื่องเกี่ยวกับลูกจากนะก็แนะนำมีรายการเฮาเด้อแนะนำมารักษาสุขภาพไปน้ำกันนะกับอาหารเสริมจีโก้พลัสนี่แล้วก็ตามไปอีกก็คือเกี่ยวกับภาคส่วนที่นอนบ่หลับนี่นอนบ่หลับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งในการทำลายสุขภาพคือกันคนที่บ่หลับบ่นอนนี่บ่มีสิทธิ์ดอกว่าสิผิวพรรณที่แบบว่าจะสดชื่นแจ่มใสมันจะในโหมดของง่วมเหงาผิวพรรณจะซบเซานะแล้วก็เฮ็ดสมองนี่เบ้อๆไปนอนบ่ได้นอนเด้บ่ได้นอนเลยนอนบ่หลับเด้ลูกๆตื่นๆเที่ยวทายเบาถ้าก็เจ็บตนเจ็บโตคิดทันคิดนี่แล้วก็บ่หลับบ่นอนแล้วก็เป็นทรงลงเสียงเลงแล้วก็ผอมแล้วก็จ่อยแล้วก็ซูบแล้วก็ซมๆไปซมๆไปในตู่นะการพักผ่อนหน่อยธรรมดาแล้วคนเฮามันต้องพักผ่อนได้7ถึง8ชั่วโมงต่อมื้อนึงดีที่สุดแหละอย่างต่ำยามบ่ได้แท้ก็ขอให้มันได้จัก6ชั่วโมงซะนะสมมุติว่าอันนี้มันบ่ได้จักชั่วโมงเลยนอนก็บ่คักนอนเนี่ยรู้สึกว่าตาที่หลับอยู่แต่ว่าแนวคิดนี่พุ่นเจิดไปเวินไปเวินมาปั่นดกแอ่นอยู่ในสมองนี่บิดบ่หลับบ่เจ็บอันนั้นก็คือปัญหาเรื่องอาการนอนบ่หลับจีโก้พลาดก็ช่วยทานได้คือกัดมีรายการเกี่ยวกับเรื่องของอาการนอนบ่หลับเด้อมาลองเบิ่งอีพ่อยแม่เฮาอยู่เฮือนอยู่ซานโอ้ยนอนบ่หลับคิดทันคิดนี่หลายหรือว่าเจ็บตัวเจ็บตัวย้อนพยาธิประจำตัวมีหลายบ่ก็คืดเป็นหลานพันแนวกัดช่วยให้เฮานอนหลับดีคันเฮานอนหลับดีแล้วเนี่ยสารอาหารนี่ในแคปซูลจีโก้จะเข้าไปในร่างกายได้บัดนี้นะเข้าไปมันไปในโหมดของอาหารเสริมร่างกายที่มีการปรับตัวเข้าช่วยทานนอนหลับดีเนาะแล้วก็ช่วยเฮาระบบร่างกายนี่สร้างโกรทฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อว่าซ่อมแซมอวัยวะต่างๆในร่างกายอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีของอาหารเสริมจีโก้พลาสเด้อนอกจากนั้นจีโก้พลาสยังช่วยอย่างอีกช่วยให้เลือดสะอาดเนาะช่วยให้เลือดสะอาดดีเลือดไหลเวียนดีทั่วร่างกายบางท่านนี่เป็นอาการมึนซาตามตีนตามมือเนาะเป็นเล็บเป็นตีนมึนซาบางทีก็บ่รู้สึกตัวเลยนะตีนเบื้องขวาหรือเบื้องซ้ายซีกหนึ่งของร่างกายนี่มันบ่รู้สึกเนาะนิ่งติงบ่ได้บ่รู้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมันบ่รู้จักเจ็บนี่มึนซาย้อนอาการไขมันอุดตันเส้นเลือดลายเกินไปเนาะบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของระบบหัวใจเต้นผิดปกติอันนี้จีโก้พาร์ทกล่องนี้กล่องหนึ่งกล่องนี้กล่องเดียวหรือว่า1กล่อง2กล่องก็แล้วแต่ให้มิตรรายการมาเข้าถึงข้อมูลอาหารเสริมประเภทนี้นะบางท่านนี่ได้ฟังแต่ยังบ่ได้ปฏิบัติบางท่านได้ฟังแต่ยังบ่ทันได้กินก็ลองเบิ่งนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้าสู่หมวดในการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมเด้ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีๆจากลองฤทธิ์พวกเฮาเอามาตอนมาฝากให้กับคนที่รักษาสุขภาพด้วยอาหารเสริมนะพอพันประรดเบอร์ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228อาหารเสริมบำรุงสุขภาพจีโก้พลัสนะไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮาเพลงนี้แอลสาวทุลคมมีรายการเฮาศิลปินพลดาบุตรดีนะม่วนๆกันจ้า

0: ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไซเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: ความสุขอยู่ที่ตัวเฮาคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเฮาปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเฮาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวของเฮาเองปัจจุบันนี้มีทักแฟนเพลงเพิ่นมีแฟนรายการกันบังติดตามการออกอากาศสดๆระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แห่งสาดลาวถ่ายทอดสดผ่านทางเพจลาว National Radio Facebook บ่าวไทยนะไปทั่วประเทศและทั่วโลกติดตามได้ทางวิทยุออนไลน์ได้มีรายการเฮาเด้อฟังได้นะภาคส่วนกันเป็นฟังอยู่ทั้งหน้าที่การงานอยู่เฮือนอยู่ศาลด้วยวิทยุได้ก็ฟังข่าวสารต่างๆติดตามแต่ละมื้อนะทางสถานีพวกเฮาก็สรรสร้างสิ่งดีๆสู่สังคมนะมาเว้ามาว่ากันแต่ละมื้อนะออกอากาศให้แก่เพื่อนมิตรแฟนรายการผู้ที่ติดตามข่าวคราวเวียกบ้านการเมืองสถานการณ์ทั้งโลกนะเศรษฐกิจต่างๆก็แม่นติดตามในแต่ละมื้อทางสถานีพวกเฮาสบายดีท่านคำไม้เด้อจักหน่อยเด้อชีวิตครูกำลังกาเกียมให้เนาะได้จัดเพลงให้เด้อท่านคำไม้เพิ่นก็เป็น FC แฟนรายการท่านใหม่เนาะที่ติดตามรายการลองลิดของทางเบาไทยก็เห็นมาใหม่เด้ออันที่ผ่านมาก็บ่เคยเห็นเพิ่นปรากฏขึ้นมาในเพจก็ถือโอ้ดีอกดีใจที่เข้ามาติดตามรายการและขอเพลงนำก็ดีใจนำเนาะยังอยู่เนาะทางภาคส่วนทางท่านธนงศักดิ์ท่านธนงศักดิ์ดวงศรีวันแม่ตู่จอยเวียงสมทานบุญนำเมืองสุพลนอติดตามรายการทาง Facebook เบาไทยในตอนนี้ขอบใจทุกท่านที่ยังฟังเพลงกันอยู่แล้วก็ฟังสาระดีๆสรรพคุณอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพจากทั้งกสิกรเบาไทยมอบให้เนาะไปอีกหนึ่งอาหารเสริมในรายการเฮานี่อีกอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมบำรุงผิวพรรณบัดนี้เป็นสินค้าใหม่นะคืออาโรเจนพาสอาโรเจนพาสเป็นซองมาโมเมนต์แคปซูลเด้อนะเป็นซองสูงใส่น้ำรับประทานง่ายหอมแซ่บนะส่วนผสมนี้หลากหลายนะเป็นอาโรเจนพาสนะเติมเต็มความเป็นหนุ่มเป็นสาวเติมเต็มให้แก่เซลล์ต่างๆให้เป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรก็ได้ให้มันสดมันซื่นกระปี้กระเป๋าอายุไม่เป็นเพียงตัวเลขการกินอาหารเสริมดีไปซิเด้มีรายการเฮาเด้อน้อยน้อยสุดดอกคันว่าพอได้รับประทานอาหารเสริมแล้วจะตอบโจทย์ได้อยู่ที่ไสอยู่ที่ผิวพรรณอยู่ที่ทั้งเส้นประสาทสมองสายตาระบบโลหิตต่างๆนะตอบโจทย์ได้เลยกับอาหารเสริมดีไปคนละอย่างกันเด้อผสมสารกับเกี่ยวกับออกกำลังกายเป็นน้ำแดงนะเพราะว่าการออกกำลังกายนี่ก็เป็นยาวิเศษอีกประเภทหนึ่งคือกันกินข้าวกระแซบออกกำลังกายเป็นประจำห่างกายมีการขับเคลื่อนมีการเน่งติงกล้ามเนื้อก็มีการแข็งแห้งเนาะกระดูกกระเดี่ยวก็แข็งแห้งเผาผ่านพลังงานแคลอรี่เอาสารพิษออกจากห่างกายด้วยผิวหนังด้วยน้ำลายด้วยอุจจาระด้วยปัสสาวะต่างๆมันออกไปเบิดแนวบอดี้เวลาเฮาเล่นกีฬาเด้นะเห็นบอลนักกีฬาระดับโลกเพิ่นเล่นกีฬาโอ้ความแข็งแห้งเพิ่นบ่ธรรมดาได้มีรายการเฮาเด้อกว่าสิได้เป็นซุปเปอร์คนนึงกว่าสิได้เป็นนักกีฬาดีเด่นคนนึงเนาะเพิ่นก็ฝึกฝนล่อหลอมตัวเองให้กลายเป็นความเป็นหินพุ่นแล้วก็สิเว้าแล้วก็ได้ทนมานาจิตอดทนอดกั้นก็คือกันเฮานี่เป็นคนธรรมดาบ่ได้เฮ็ดกีฬาไปแข่งขันอยู่ใส่กายาแต่เฮาก็ต้องได้แข่งขันกับเวียกกับงานเด้ทุกมื้อนี่นะแข่งขันกับชีวิตการเป็นอยู่เป้าหมายก็คือให้ครอบครัวสมบูรณ์ นะเป้าหมายก็คือให้ลูกเต้าได้มีอนาคตเป้าหมายก็คืออยากให้ครอบครัวเขามีทุกอย่างนะมีเงินมีรถมีเงินมีทองใส่ทุกมื้อนี้เฮ็ดก็เฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อครอบครัวใบหน้าใบตาวงตระกูลเฮานี่แหละนะคันเฮาแข็งแรงแล้วมันก็ต้องประสบผลสำเร็จในอนาคตบ่ไวและก็ซ่าแต่ว่าบังเอิญเนาะห่างกายสะพดว่าไปสะดุดในกลางทางก่อนเกิดอาการตามัวเกิดอาการเป็นเบาหวานเกิดอาการกระดูกกระเดี่ยวบ่ดีเกิดภาวะทั้งมากไขหลังเกิดภาคส่วนทั้งตับบ่แข็งแรงเด้เห็นบ่เป็นคอยเป็นอันนี้มาแล้วก็แน่นอนแล้วมันก็สะดุดในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดธุรกิจก็ได้ในเมื่อว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็โอ้ยอันใดมันก็หลุดกระพรลงแล้วบัดนี้เนาะจากที่เคยเป็นแสงกว้างๆก็กลายเป็นแสงลิบลีหนทางที่จะเดินทางไปจุดเป้าหมายก็น้อยลงเนาะก็บ่อยากให้มันเป็นจังซั่นในปัจจุบันนี้ก็อยากให้เติมเต็มสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายด้วยอาหารเสริมดีๆมีคุณภาพจากทางลองลิดของเฮาเด้อประเภทอาหารเสริมอาโรเจนพาสอาโรเจนพาสบำรุงเส้นผมบำรุงเส้นผมลดพรผมล่นบ่ผมงอกต่างๆอันนี้ก็ถือว่าอีกส่วนหนึ่งในการบำรุงนะแต่ว่าสิ่งที่เฮาเลี่ยงบ่ได้ก็คืออายุนั่นแหละนะอายุก็แน่นอนแล้ว6 70ปี80ปีขึ้นไปก็ใหญ่ผมมันยังดกยังดำอยู่มันก็สิเป็นไปบ่ได้บ่โคสุกก็ได้ก็ว่ากันดอกอันนั้นก็บ่ว่ากันนะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ตอนเฮายังมีชีวิตอยู่ยังมีความหนุ่มความสาวยังมีเฮือนมีแฮงยังเว้ายังว่าได้ยังไปได้กินได้อยู่กับบำรุงไว้ก็ดีแล้วแหละเด้อกับอาหารเสริมอาโรเจนพาสช่วยให้บำรุงผิวพรรณเฮานี่ลดพรอาการเหี่ยวอาการยานของใบหน้าบางภาคส่วนก็มีฝ้าเลือดฝ้าแดดเนาะเป็นแม่เก่าแม่ใหม่ปัญหาเรื่องของผิวพรรณบ่สดชื่นบ่แจ่มใสหรือว่าอาการเกี่ยวกับเรื่องของห้อยตีนกาห้อยตีนหยังเกิดขึ้นบนใบหน้าบางภาคส่วนก็แม่นมีเบิ่งเล็บตีนเล็บมือก็บ่จกบ่งามมันเหี้ยนมันกุดมันแตกมันเป็นหยังผมบอกว่าอาโรเจนพาสในบำรุงเล็บตีนเล็บมือเส้นผมแคลน้ำอีกเด้มีรายการเฮาเนาะแคลนี่ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์แล้วก็สิว่าแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบย่อยอาหารได้คาร์บูมีแคลนี่มันก็ได้กินแต่ข้าวเปียกตัวมันย่ำบ่ได้เนาะเฮ็ดจะได้สั่นเด้คันได้ไปกินของแข็งๆแน่กันแล้วและไปแห้งกระดูกคือหมูก็บ่เป็นบ่มีแคลเนาะอันนั้นก็ต้องได้รักษาดูแลคือกันนะการจิ้มแค่วการพัดแค่วเนาะการใช้ยาสีฟันการรักษาสุขภาพทางช่องปากเขานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลแค่วเด้อมักพัดแค่วได้พัดแค่วก็ต้องได้พัดทุกมื้อให้สะอาดมีคราบหินปูนติดหลายย้อนเฮาบ่อาดำไม้บ่เป็นแค่วแมงเป็นได้นี่เจาะตามเงาแค่วขึ้นไปก็ล้นเป็นคือกันอันนั้นก็ได้ย้อนว่าเฮาบ่ดูแลเนาะช่องปากได้บ่บางท่านกับปากเหม็นบางท่านกับค่อนข้างที่จะบ่เอาใจใส่เนาะบางท่านนี่ก็ถือว่าคันสิเว้าเรื่องบุคลิกกายภาพของร่างกายคนเฮามันก็บ่คือกันบางคนนี่ก็สะอาดแท้บางคนนี่ก็บ่ค่อยดูแลปานใดเนาะปล่อยไปตามเป็ดตับเกิดนี่เป็นผลเรื่องให้แก่แข้วร้อนก็มีเนาะแต่ว่าอาโรเจนพาสนี่เป็นการบำรุงแข้วบำรุงแข้วไปในตัวอย่าลืมได้นะบำรุงแข้วบำรุงเส้นผมเล็บตีนเล็บมือผิวพรรณต่างๆนะโดยรวมแต่ก็เบิ่งได้ถ้าหากว่าเฮาอายุหลายขึ้นคอเลสเตอรอลในร่างกายก็ลดพรไปตามการเวลามันน้อยลงแล้วก็น้อยลงแล้วก็ซูบเซาลงก็ซูบเซางอมเงามองมนไปตามการเวลาแต่ว่าอาโรเจนพาสกับนี้นะคล้ายๆกับแบบว่าเพื่อนเป็นปุ๋ยนะเป็นปุ๋ยเติมเต็มให้ดอกไม้กระเซาดอกไม้ดอกนี้นี่สดชื่นแจ่มใสปงดอกพอกใบดอกเกิดมาก็ยังมีสีสันสดใสอยู่ดอกใหญ่ขึ้นมาก็ยังมีกลิ่นหอมอยู่มันเกิดขึ้นมาดอกก็ยังแข็งแรงบ่ร่วงบ่ล่นไวนะแล้วก็บ่เหี่ยวไวอีกอันนี้คือการที่ว่าเฮากินอาหารเสริมประเภทอาโรเจนพาสนะเป็นการเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายเฮ็ดให้เซลล์เป็นหนุ่มเป็นสาวสะลอการเสื่อมต่างๆในร่างกายเฮ็ดให้เฮานุ่มก่อนอายุ70ปีแต่ผู้เกียวหันโปเบิ่งสูงคือประมาณ38หรือว่า42ไปซั่นๆเด้เนาะการกินอาหารเสริมเด้อแนะนำไปที่อาโรเจนพาสอีพ่ออีแม่เฮาทางบ้านได้ฟังข้อมูลแล้วอยากกินอยากดื่มเอาไปเลยบ่ได้แพงได้แม่เด้อการดูแลสุขภาพเนาะแพงก็อยากสวยอยากงามอยากจบอยากรอเปิ้ดนั่นแหละบ่อยากเฒ่าอยากแก่ก็แนะนำไปเลยที่อาโรเจนพาสมีจำหน่ายและปัจจุบันนี้นะเป็นซองสูงใส่น้ำ บอร์020-9829-4228 9829-4228โทรเลยจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศเติมอีกหนึ่งบทเพลงมนๆกันเพลงนี้ชีวิตครูตามคำขอเด้อจัดให้แก่ท่านไม่ท่านคำไม่วงพาจันทร์วงพาจันทร์เนาะท่านคำไม่วงพาจันทร์ขอมาชีวิตครูเจ้า

ีวิตผู้บริการเฮาตอบสนองแห่งใจให้ตามคำขอสิเป็นชีวิตคู่คันเมาเรื่องชีวิตคู่นี่ก็โอ้อันสัวสิเฮียนจบมานี่ก็ไปเข้าโรงเรียนตั้งแต่น้อยๆเนาะตั้งแต่ประถมตั้งแต่อนุบาล1จนถึงพุ่นละจบตีจบโทจบเอกเนาะก็ย้อนครูบาอาจารย์นี่เด้นะย้อนครูบาอาจารย์อย่าไปลืมนะมีรายการลืมครูบาอาจารย์ผู้ที่สอนศิษย์ผู้ที่สอนสั่งเฮานี่เพิ่นถ่ายทอดความรู้ความสามารถบ่ได้แตกต่างกับอันนั้นวิชาถ่ายทอดวิชาให้ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เพิ่นมีวิชาอย่างในตุ่มแต่ตนโตอยู่ในสมองเพิ่นถ่ายบัดลูกศิษย์เอกนะลูกศิษย์ที่ฮักแพงลูกศิษย์ท่านใดที่ตั้งอกตั้งใจทุกคนเป็นลูกศิษย์ในห้องเรียนเดียวกันได้บทเรียนได้วิชาอาคมเด็กเห็นบ่ได้วิชาความรู้ได้ทฤษฎีแนวทางต่างๆในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีแม่นครูบาอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดให้ชีวิตครูมีรายการเฮาเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ที่2ตื่นแต่เช้ามาแล้วไปหาครูโลดไปหาพ่อแม่ผู้ที่สองผู้รถเพิ่นเบิ่งให้เบิดมือมือแรงก็ไปรับมาอยู่กับพ่อแม่แท้สอนลูกผู้เกี่ยวก็ได้บางคนก็ตั้งอกตั้งใจเฮียนแท้ลูกหลานก็ได้บางคนก็ไปมาลำคำค้อยไปโรงเฮียนแล้วก็ผู้ไปนั่งจุ่มกันอยู่ตูบจักอยู่เสกบ่จักเลาะอยู่บ่ทำไปเฮียนน่ะอันนั้นก็พฤติกรรมที่บ่ถูกต้องลูกหลานเฮาก็ได้ได้ยินได้ฟังแล้วพ่อแม่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เบิ่งคืนเด้อเบิ่งกันคืนเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอยากนักเด้นะบางกลุ่มบางก้อนก็ก็บ่ได้หมายความว่าความรวมเบิดดอกก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นอยากให้มันเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมนะของครอบครัวฟังความในครูหั่นนะเพราะว่ามืออื่นมือหือนี่มืออื่นมือหือนี่เป็นวันเด็กนะมันเด็กน้อยสากลเดือนพุ่นละต่อไปพุ่นจังแม่นแต่เพิ่นขอมาก็จัดให้เพิ่นนะชีวิตครูนะขอเสพรให้บรรดาครูบาอาจารย์ทุกคนเลยนะที่เคยสั่งสอนศิษย์ที่เคยให้ความรู้ความสามารถที่เคยบอกสอนให้โคศกเบาไทยก็คือกันแล้วก็ผ่านครูคือกันนะผ่านครูผ่านครูบาอาจารย์ศึกษาฮำเฮียนจนถึงปัจจุบันนี้นะมีหน้ามีตามีความรู้ความสามารถนะบริหารเวียกงานต่างๆในการเว้าการว่าในแนวทางในพฤติกรรมต่างๆมันก็ต้องมีทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติตัวจริงผสมประสานไปนำเนอะครูสอนเพิ่นดีนะอันนี้ก็ถือว่าจัดให้เพิ่นนะย่องยอสรรเสริญให้แก่บุคลากรก็คือครูทุกภาคส่วนทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกไปนำนะเมื่อกี้นี้ยกประเด็นขึ้นมาเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมอโรเจนพาร์ตนี่ก็โทษหลายๆท่านก็เอาไปแล้วเนี่ยเนาะสั่งๆไปแล้วก็ดีใจดำเพราะว่ามันเป็นซองสงใส่น้ำหับประทานง่ายๆสบายหับประทานแต่ละมือผิวพรรณก็แตกต่างขึ้นงามขึ้นนะอันผู้ชายผู้สาวก็เริ่มงามขึ้นอีแม่ก็งามขึ้นเมื่อกี้นี่แม่เวียงสอนก็งามลงงามขึ้นสิงามขึ้นงามลงกะยาขอเพียงแต่ว่าขอให้งามอย่างเดียวว่ามักตบมักแต่งเน่เห็นบ่ตื่นแต่เช้ามาบ่ได้ไปไสก็สบายเลยเด้เนาะอีพ่อแม่ก็ได้คู่มือนี่คันอายุ 5-60 ปีขึ้นไปแล้วก็ลูกเต้าก็เบิ่งเลยเด้บ่มีเงินลูกก็เอาให้ไสนะยามนี่บ่มีรถลูกก็สิซื้อให้ขี่อยู่เฮือนบ่ได้ไปไสก็ถือว่าสรรหาแนวทางที่มันดีๆก็คือการแต่งตัวนะแต้มคิ้วนะเสริมแต่งอุ๋งต่างๆนุ่งเครื่องซอกซื้อสินใหม่ราคาแพงๆใส่สร้อยทองเฟอร์นิเจอร์ประดับประดาเสริมบารมีเสริมรูปทรงให้สวยสดงดงามในเวลาที่อายุประมาณนั้นแล้วก็สบายแต่บางท่านนี่ก็บ่มีเวลาได้เติมแต่งดอกยังบ่ได้สบายเทื่อโคสุกเอ้ยว่าซั่นบางท่านนี่ก็สบายแล้วนะนอนละกินสบายแต่ว่าบางท่านนี่ก็มันยังเลาะหาเงินอยู่ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดการตากแดดสู้ฝนอยู่แต่ว่าก็บ่เป็นหยังนะอันนี้เพิ่นโชคดีไปแล้วแต่พวกเฮานี่ก็ยังสืบต่อนะปฏิบัติสู้สนกับปัญหาของชีวิตมันยังบ่ทันถึงเป้าหมายมันเถอดอกว่าซั่นยังสิสู้กันต่อไปอยู่แต่ว่าอายุ50ปานี่ยังสู้อยู่เบาไทยก็ยังบ่ได้พักผ่อนยามนี้จะได้กระจ่ามันตอนเนาะ
ก็ขอสุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อแม่เฮาเด้อค่อยไปค่อยมาค่อยเฮ็ดค่อยสร้างเอาตามอายุสังขารแบกหลายมันก็นักเด้อแม่นะปุงแดเนาะเวลาผ่านไปเหลือเพียงแต่10นาทีสุดท้ายก่อนจะจากกันไปโคศกจะได้มอบเพลงให้อีกเติม2บทเพลงเนาะก็ฟังพังไปนำเพราะว่าจะได้ขอบใจฮู้อุทำรายการนำเพลงนี้เลยมันคิดฮอดจนให้จนห้องมาซั่นเอาให้แกมีทักแฟนเพลงเพิ่นมิดแฟนรายการที่ติดตามและขอมาในกลางๆรายการท่านแล้วก็แม่เวียงสอนนั้นคิดฮอดถึงตัวอยู่ไกลแต่ว่าหัวใจยังคือฮอดท่านนี่มื้ออื่นนะแม่เด้อมื้อนี้บ่ทันได้เปิดเพราะว่าเพลงยังค้างหลายอยู่เนาะขอบใจเพิ่นมิดแฟนรายการทุกภาคส่วนทางวิทยุฟังอยู่เฮือนอยู่ซานความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่บึงทางเพจแห่งชาติลาวนะบึงกีตาร์โคสุกบึงกองสินค้าบึงการเว้ากันว่าแบบสดๆก็ติดตามอยู่กับฝากแชร์ให้นะขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้บ่ทันได้ขอบใจซ้ําเนาะก็มีหลายประเภทอาหารเสริมอยู่ดอกเพิ่นสั่งไปมื้อนี้ก็หลายเขตหลายแขงคันเครื่องฮ้อนแล้วก็อย่าลืมโทรมาลิ้นน้ําโคสุกได้ทั้งหน้าไมค์ได้อีพ่อยแม่เฮาเด้อก่อนจะจากไปไปขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการอีกบาทหนึ่งขอบใจบริษัทลองลิสการค้าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักเด้อลองลิสเพิ่นเป็นผู้อุปถัมภ์หลักต่อมาก็แม่นโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านปิ้งแบ้ซอนิยมขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจแบรนด์เทียนเพิ่งนำสู้ขอบใจห้านกับเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจห้านนางพิมพ์สอนทั้งต่างแขวงทั้งหนองแมงดาเมืองไสแขกอุดมไสขอบใจห้านแม่กูดทั้งแขวงเสียงขวางเมืองแปกตลาดน้ำงำขายเครื่องซุงหรือเครื่องย่อยห้านแม่กูดนะขอบใจห้านเท่าพันอุดมไสตลาดหนองแมงดาเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์นะจำหน่ายทุกรุ่นเลยซ่อมแปลงก็ได้นะและขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งขอบใจห้านแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทร์และก็ขอบใจ FC แฟนรายการทุกทานที่ติดตามรายการนะและก็แจ้งกระตือม FC ของบ่าวไทยเนาะที่ติดตามตั้งแต่9โมงถึง11โมงนาทีผ่านมาตลอด1ปีหรือว่า2ปีในเดือน6วันที่1เดือน6นี่เป็นรายการลองลิสต์ได้ย้ายไปที่10โมงหา11โมงนะตัดออก1ชั่วโมงเหลือแต่1เหลือแต่1ชั่วโมงมา9หา2เอาแต่1ชั่วโมง10หา11ส่วน9หา10จะเป็นรายการทางสถานีเพิ่นเด้อแจ้งให้ FC แฟนรายการทั่วประเทศเลยที่ติดตามรายการของเบาไทยเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกายสบายใจฟังเพลงแล้วมีความรู้สึกอบอุ่นฟังแล้วมีแรงดลบันดาลใจฟังแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายกับฟังเด้ออาหารเสริมก็เช่นเดียวกันเนาะทางเลือกที่ดีของการดูแลสุขภาพลองลิดพวกเรามีคำตอบให้ทั้ง6ประเภทอาหารเสริมเครื่องใส้ทุกประเภทเลยนะก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ที่020-9829-4228 030-544-6644 544-6655หากว่าติดต่องานอยากได้งานของโคศกไปรับใช้เวียกงานต่างๆก็มีเบอร์ของโคศกให้เด้อที่020-5888-9850-5888-9850เลข83ตัว9850เด้ออันนี้มันเบอร์โคศกก็รับงานคือกันเนาะรับงานแสดง MV รับงานโคศกรับงานหลายๆด้านนะกับโคศกก็เฮ็ดเวียกทางนอกคือกันนะแต่ว่าเวียกหลักๆก็ที่ลองลิดพวกเฮานี่แหละนะถ้าว่ามีเวลาก็ไปให้ได้นั่นก็คือภาคส่วนที่สิว่าสนใจต้องการอยากเอิ้นใส่เอิ้นหาเบาไทยเนาะปิดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงบรรยากาศเฮาห้านปิงแบ้ซอยนิยมนะมื้ออื่นพบกันใหม่มีขอบใจทานสมสะอาดเราควบคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงทุกมื้ออยู่กับบ่าวไทยนะมื้ออื่นพบกันใหม่มื้อนี้บ่าวให้เขากล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปสั้นทันฟังข่าวและยา5ปีผ่านมาศูนย์กลางแนวเราสร้างชาติสามารถสร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้หลายกว่า 907,000 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนห้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนห้อยและหับฮองเมืองจะตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองได้107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนห้อยเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปองดองมีความสงบและพร้อมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติท่านนางบุษดีธนะเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางแนวร่วมสร้างชาติมีคำเห็นว่าคณะกรรมการแนวร่วมสร้างชาติแต่ละขั้นได้เป็นเจ้าการศึกษาอบรมเต้าหมความสามัคคีปองดองปลุกระดมคนควายประชาชนลาวบรรดาเผ่าอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปองดองมีน้ำใจฮักชาติฮักระบอบประชาธิปไตยประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและเวียกงานขององค์การปกครองท้องถิ่นประกอบส่วนเข้าในเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาและเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมหีดของประเพณีอันดีงามของชาติของเผ่าเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพลเด่นแม่นได้เอาใจใส่สุขโยกกระบวนการสร้างครอบครัวบ้านและเมืองสามัคคีปองดองติดพันกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามสีเนื้อใน4ขั้นหมาย
2: ฮอดปี2025สร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้ 975,142 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนน้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนน้อยและฮับฮองเมืองจัดตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองได้107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนน้อยศึกษาอบรมบรรดาสั้นคนและองค์การจัดตั้งสังคมให้มีน้ำใจเสียสละฮักชาติฮักบ้านเกิดเมืองนอนเสริมขยายบทบาทในการปฏิบัติชีพและหน้าที่ของตนให้ถูกต้องและสอดคล้องปลุกระดมกำลังแรงและคืนออนเข้าร่วมการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเสริมสร้างพันธภาพกรรมกรชาวเกษตรกรและนักเรียนผู้ปัญญาชนตั้งหน้าทำมาหากินประกอบอาชีพให้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายคนคัวสร้างตั้งสหพันธ์ชาวเกษตรกรลาวเก็บกำข้อมูลบรรดาสั้นคนและการจัดตั้งสังคมพร้อมทั้งพุกระดมเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาสังคมช่วยเหลือมนุษยธรรมและอื่นๆได้เป็นอย่างดี
1: ท่านนางบุษดีธนาเมืองให้ฮู้ตื่มว่าด้านการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองบรรดาศาสนาเดี๋ยวจะใส่โฆษณาเผยแพร่นโยบายรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายติดพันกับการศึกษาอบรมให้ประชาชนในการเชื่อถือและบ่เชื่อถือศาสนาที่บ่ขัดกับกฎหมายบนพื้นฐานความสมัครใจประสานสมทบกับองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวและองค์การจัดตั้งศาสนาต่างๆศึกษาอบรมประชาชนก็คือบรรดาชาวศาสนิกชนให้เป็นพลเมืองดีและปฏิบัติพันธะของพลเมืองให้ถูกต้องสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างศาสนาและระหว่างศาสนิกชนด้วยกันการเสริมสร้างความปองดองอยู่ร่วมกันโดยสันติและร่วมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นใจกลางประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นแก้ไขหีดของประเพณีที่ล้าหลังและกดนวงทวงดึงการพัฒนาของบางชนเผ่าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับศาสนาได้จำนวนหนึ่งสมภวันมวงไซอ่าน
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์ พิเศษทั้ง2แพ็คเกจซัมเมอร์ซิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: ป่าไม้เฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์ห่มเย็นและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาพันธุ์

สร้างเศรษฐกิจแห่งชาติไปตามทิศพัฒนาแบบยืนยงสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ่อกันกับโคซกบี้ในรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจันทร์ถึงเสาร์ส่วนว่าระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาเดียวกันก็คือเวลา 11:00 นถึงเวลา 12:00 นนอกจากนี้ทุกๆมื้อทุกท่านยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเราก็คือ www.lnr.org.la มีแอปพลิเคชัน Lao National Radio หรือว่ามีแอปอื่นๆมีรายการติดตามรับฟังได้ก็คือรับฟังได้ปกติผ่านมามีรายการหลายท่านละแม่นฟังผ่านแอป Radio Garden เนาะก็คือให้ทุกท่านเลือกติดตามรับฟังได้เลยก็ขอขอบใจทุกคนเด้อสำหรับพานม้าหลายคนเคยติดตามมาตั้งแต่ตอนไปจัดรายการ UFM 94.3 MHz เพิ่นฟังอยู่ต่างประเทศและแม่นฟังเรดิโอการ์เด้นได้เนาะก็คือก็ย้ายมาติดตามเนาะรายการเพลงก่อนเที่ยงย้ายมาฟังทางเว็บไซต์ก็ได้หรือดาวน์โหลดแอปของวิทยุส่วนมามีรายการอยู่ภายในประเทศนะเขาลงยิงจันก็แม่นฟังได้สัญญาณกระจายเสียงเป็นปกติส่วนว่าตั้งแขวงที่ว่าต้องได้มีเครือข่ายส่งต่อเนาะรับส่งสัญญาณแต่ละเขตแต่ละบอนแจ้งชัดเจนดีบ่กะแจ้งผลการรับฟังมาได้ผ่านมามีผลการรับฟังมีรายการกระแจ้งมาโอ้บ่ได้เด้อทางหน่วยงานเทคนิคกะส่อมแปลงกวดกะให้ว่าเป็นแนวหยังซ่อมแปลงได้ปกติแล้วเพิ่นกะแจ้งบอกเนาะกะขอขอบใจหลายคนที่ว่าพยายามติดตามในหลายช่องทางมื้อนี้โคซกปี้ดำเนินรายการอยู่กับทุกท่านอาจจะเป็นมื้อที่หลายคนเฮ็ดเวียกหรืออาจจะเป็นมื้อที่หลายคนพักผ่อนเพราะว่าปัจจุบันนี้เฮากะบ่สามารถแยกแบ่งได้ละเนาะว่าเสาร์อาทิตย์ต้องพักผ่อนเท่านั้นจันทร์ฮอดศุกร์ต้องเฮ็ดเวียกเท่านั้นกะบ่แม่นเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าหลายคนหลายเวียกเนาะหลายการทํามาหากินได้ในปัจจุบันนี้เพราะว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายหลายคนจะฮู้ดีเนาะว่าจำเป็นต้องได้มีเงินแฮและการที่จะมีเงินแฮก็คือต้องได้มีเวียกเนาะหลายช่องทางแน่สำหรับคนที่มีเวียกประจำแล้วได้เงินเดือนน้อยอันนี้สำหรับหัวหน้าครอบครัวเนาะผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกหาเงินนี่จะฮู้ดีเลยเนาะทุกท่านเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกเวียกงานตอนต้นรายการก็โซบี้ก็มี2เพลงมาฝากมาต้อนให้ทุกๆคนได้รับฟังน้ำกันมนต์ซื้อน้ำกันแล้วจึงกลับมาในระยะต่อไป

จบไป2เพลงเนาะท่านผู้ฟังเนาะขอเป็นเมียล่าเป็นเสียงห้องของอินแตงและก็สาวพันไซเป็นเสียงห้องของสาวติ๊งน้อยพลอยไพลินทุกท่านสาวพันไซนี่เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ว่าเวลาบุญบ้านบอหรือว่าเฮาเฮ็ดงานอาณาสั่งสรรซุ้มแซวอยู่เฮือนเนาะมักพักกันห้องหลายคนห้องได้มักพักกันเปิดมักพักกันเสพเพราะว่าก็เป็นจังหวะที่สามารถฟ้อนลำวงได้คือกันเนาะหรือว่าบางคนว่าเอ้ายังมีเพลงใดตื่มอีกเนาะทีเอาเฮามักเปิดในเวลาเฮาจัดงานสังสรรค์มวลซื่นโดยเฉพาะแล้วหลายคนนี่ก็เน้นเพลงลาวหั่นแหละนอฟ้อนได้เต้นได้นอกจากอนาเป็นจังหวะไวแล้วก็ยังเป็นจังหวะซ่าที่เป็นลำวงมาตรฐานเนาะละกาอันน่ะบางคนอาจจะมักบัสลบแบบไวๆแน่เส้นว่าสาวเสียงขวางบอจังสิกะแล้วแต่ความมักเนาะทุกคนเนาะกาเสื้อว่าทุกคนหั่นน่ะก็จะมีเวลาที่ว่าให้ตัวเองได้ไปมวนซื่นเพราะว่าแน่นอนแหละเนาะเฮ็ดเวียกงานหลายก็โอ้ยเจ็บเส้นเนาะทุกท่านเนาะบางคนว่าเวียกนี่นะจังแม่นเจ็บเส้นจังแม่นสับสนวุ่นวายอาทิตย์หนึ่งก็ต้องได้หาแน่แหละมือหนึ่งพักผ่อนหรือว่าต้องได้ไปงานออกงานหาหมู่หาเพื่อนแน่เซนว่าการที่หมู่เพื่อนจัดงานเอาบัสเซิร์นมาเซิร์นเฮาคันว่าสิบ่ไปจักเทื่อต่อมาหมู่ก็สิบ่ให้เนาะก็สิได้ไปนะออกไปพบปะหมู่เพื่อนได้เห็นหมู่เพื่อนหลายคนแน่บางเทื่อการไปงานนะท่านผู้ฟังถ้าเฮามีเงื่อนไขไปได้ก็คือดีเนาะเพราะว่าเห็นให้เฮาได้ไปพบหลายผู้หลายคนบางเทื่อบ่ได้เห็นกันมาดนมีโอกาสจัดงานจังค่อยได้มาพบพ่อกันแต่ว่าสำหรับบางคนก็คือได้บัสเซิร์นนี่หลายโพดได้หลายโพดและเฮ็ดจังได๋อุกใจเนาะใส่บัสเซิร์นแล้วได้ใส่เท่าใดและบัดนี้คันบ่ไปก็ต้องได้ทรงซองเนาะต้องได้รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันอันนี้ขอให้ทุกคนบริหารจัดการให้ดีแล้วกันเด้อเป็นห่วงเป็นใยนำทุกคนในการใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะมาแบบบ่คาดคิดแน่ก็มีเนาะทุกท่านเนาะคือซองบัสเซอร์นี่บางคนบ่ได้วางแผนไว้ดอกว่าเดือนนี้นี่ค่อยต้องได้จักซองแต่บางเทื่อหลายคนเฮ็ดงานในเดือนเดียวกันอย่างซีนาอู้กับอุกอยู่ได้เนาะทุกท่านเนาะเอ้าก็ให้ทุกคนได้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีกก่อนกับ2เพลงจากทางรายการ

กลับมาอยู่น้ำกันกับโคซกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงทันผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศกันไปหยาดเหือเพื่อแห้งใจและก็ฝากหักตามลมฝากให้ทุกคนได้หับฟังเป็นแห้งใจให้ทุกท่านที่ว่าหับฟังรายการอยู่อาจจะมีบางคนที่กำลังสู้ชีวิตอยู่ในตอนนี้แบบสาหัสนอนดุกรานนอว่าได้เลยว่าสู้ชีวิตสู้แท้สู้ว่าเพราะว่าบางคนนี่นะโอกาสโบคือกันโอกาสที่ได้หับพนาน้องทุกท่านต้นทุนชีวิตกับโบคือกันน้องพอสนั้นแล้วอยากให้ทุกคนที่ว่ามีโอกาสได้ศึกษาเฮียนอย่าปล่อยปะการเฮียนทุกคนตั้งอกตั้งใจเฮียนโลดเนาะมีโอกาสได้เฮียนคือเฮียนไปโลดเพราะว่าจักหน่อยอะนะบาดเจ้าเฮ็ดเวียกมาเจ้าสิคือเสียใจได้ว่าโอ้เสียดายเด้ข่อยบ่ตั้งใจเฮียนเสียดายเด้ข่อยบ่เฮียนอันนั้นเติมข่อยบ่เฮียนอันนี้เติมมาตอนนี้อายุหลายข่อยนี่เกินเวลาเฮียนแล้วบ่จังสิท่านผู้ฟังเนาะการเฮียนเฮียนสูงยิ่งเป็นการดีความฮู้หลายยิ่งดีแต่ว่าก็มีเนาะบางคนที่ว่าข้าเจ้าบ่ได้เฮียนหลายเท่าบางคนแต่ผัดมีโอกาสได้เฮ็ดเวียกงานที่ดีกว่ามีโอกาสที่ได้เติบโตในเวียกงานสาขานั้นกว่าหรือว่ามีโอกาสได้รับเงินเดือนหลายกว่าจังสินาทุกท่านมันก็ว่าบ่ได้เนาะเรื่องของโอกาสนะคือบางคนกะเฮียนบ่เก่งอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้ป้าเฮ็ดเวียกได้เงินเดือนหลายกว่าผู้เฮียนเก่งก็มีก็ว่าบ่ได้เนาะอันนี้เรื่องของไหวพริบเรื่องของโอกาสเรื่องของการซอกการหาก็ขอให้ทุกคนนะเลือกเฮียนในสิ่งที่คิดว่าเฮาจะสามารถเอาไปต่อยอดเวียกงานในอนาคตได้บางคนการเลือกเฮียนในสิ่งที่ตัวเองมักก็ดีคือกันบางคนเลือกเฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเฮียนแล้วสามารถเอาไปต่อยอดสร้างเงินเดือนได้หลายเพราะว่าปัจจุบันนี้เงินเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวจะเฮ็ดอย่างก็คือต้องได้ใส่ใจเงินคำคือทุกคนฮู้ก็ดีคือกันเนาะทุกคนเนาะเอาง่ายๆขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จในทุกเวียกงานหากว่าบ่เป็นเวียกงานที่มันผิดกฎหมายก็คือส่งเสริมให้ทุกคนได้ประสบผลสำเร็จนำกันโดยเฉพาะแล้วบางคนที่ฟังรายการอยู่เป็นสาวกสิกรเอาให้นาหัวสวนเขามีร้ายปลูกไปโลดทุกทานเลี้ยงสัตว์ใหญ่เลี้ยงสัตว์น้อยเลี้ยงไปโลดเนาะส่งขายเป็นสินค้าบางเทื่อนี่งัวควายเป็นห้อยหอกสองห้อยโตนี่นาขายมาแต่ละสุดนี้ได้เงินหลายกว่าคนที่ว่าแต่งโตโกโก้เฮ็ดเวียกอยู่ห้องกันงามๆอีกได้ทุกทานเมากะว่าบ่ได้ได้อันนี้ก็คือขอให้ทุกคนน้อมภูมิใจในอาชีพของตนเองทุกอาชีพที่เป็นอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามกฎหมายแมนขอทุกคนภาคภูมิใจเนาะแล้วก็ขอให้ประสบผลสำเร็จมาตอนนี้โคซกบี้บ่ขอเว้าอย่างไรแล้วเนาะขอเปลี่ยนบรรยากาศทุกท่านได้มวลซื่นกับ2เพลงจากทางรายการอีกฟังให้เพลงสู้ทั้งใจแล้วก็เพลงคิดฮอดเจ้าเด้

ฟังจบไป2เพลงกลับมาอยู่น้ำกันก็ถือว่าแต่ละระยะเขาซกบี้กะสลับเสียงเพลงให้ทุกการได้หับฟังเนาะทุกการเนาะหวังว่าจะถึกอกถึกใจมื้อนี้นี่กะขอฝากให้ทุกคนได้ฟังเพลงระยะละ2เพลงเบิ่งคือสิหลายแต่ว่ามาเบิ่งแล้วกับบ่หลายเนาะระยะละ2เพลง2เพลงผ่านมาอาจจะได้โอ้ล้มกันหลายกลัวเด้คันมือใดออนไลน์หน้าไมค์กะโอ้ยล้มกับบ่อยากวางเนาะทุกท่านเนาะอยากล้มไปเลยๆจังสินะเพลงกับบ่ค่อยได้ฟังมาสำหรับมือที่บ่ได้ออนไลน์หน้าไมค์แบบนี้ก็สิขอเน้นเพลงให้ทุกท่านได้ฟังผ่อนคลายอารมณ์ตอนเที่ยงนี้บางคนกำลังกินข้าวเที่ยงอยู่บางคนยังบ่ได้กินเทื่อบางคนกำลังขับรถบางคนกำลังค้าขายอยู่ก็ขอให้ทุกคนได้ฟังแล้วมีความสุขนำกัน

อยู่น้ำกันในรายการเพลงก่อนเที่ยงทุกทานโคศกบี้กับโคศกสมรานี่ก็จะสลับสับเปลี่ยนกันดำเนินรายการให้ทุกคนได้ฟังเด้อก็สลับสับเปลี่ยนกันนอเพราะว่าเราเรื่องเรียกงานแน่นอทุกทานบางมือก็ได้บันทึกรายการได้เพราะว่าบางมือที่เรียกงานนี่ต้องได้ไปน้ำกันก็คือต้องได้บันทึกแต่คันว่าสลับกันได้เฮาก็สลับสับเปลี่ยนกันดำเนินรายการแต่วันเน้นออกอากาศสดให้ทุกคนได้ฟังค่ะแหละเนาะแอดมินรายการนี่อยากออนไลน์นำไหมหลายคนอยากเปิดให้ตลอดคันมือใดได้ออนไลน์สดก็ได้ล้มกันมุ่นมวนเนาะทุกท่านเนาะท้ายรายการนี้โคซุกบี้ก็ขอบใจทุกท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังก็สิได้เอาเพลงปิดท้ายรายการให้ได้รับฟังถูกใจโบถูกใจฟังน้ำกันเด้อทุกท่านเด้อ2เพลงที่จะปิดท้ายสู่ฟังนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีเฮากลับมาพบพอกันใหม่มื้อต่อไปสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคไขขึ้นยังเป็นทางการในตอนเช้ามื้อนี้ปัจจุบันคนพบแล้ว5คนจากทั้งหมด7คนประชาชนที่ติดค้างอยู่ทำเมืองลงแจ้งแขวงเสสมบูรณ์ลาวเป็นเจ้าภาพกองประชุมระดับภาคพื้นเกี่ยวกับสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานเวียดนามมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกบรรลุเกือบ 25,000 ห้อยการลงทุนโดยกงต่อต่างประเทศทั่วคะแนนการของจีนบรรลุเกือบ430ตื้อหยวนต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาบรมศูนย์กลางพรรคไขขึ้นยังเป็นทางการในตอนเช้ามื้อนี้ที่ห้องประชุมใหญ่คณะโฆษณาบรมศูนย์กลางพรรคโดยกันเป็นประธานของสายคำพันธ์เผยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาบรมศูนย์กลางพรรคโดยให้เกียรติเข้าร่วมของสายพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคมีบรรดาห้องหัวหน้าคณะโฆษณาบรมศูนย์กลางพรรคอดีตคณะพรรคคณะนำคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคมีผู้แทนสมบูรณ์189สหายหญิง83สายพร้อมและแขกรับเชิญเข้าร่วมสายคำพันธ์เผยในวงกล่าวไขกองประชุมว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่6นี้จะได้สุ่มใส่คนขั้วประกอบคำเห็นและหับพ้องเอารายงานการเมืองของคณะพรรคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคซึ่งเป็นเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5และทิศทางหน้าที่จุดสุ่มเรียกงานโฆษณาอุหมระยะ5ปี2026-2030เพื่อประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเข้าสู่ชีวิตตัวจริงให้บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้คนควรประกอบคำเห็นหับห้องเอาแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุหม5ปี2026-2030คนควรประกอบคำเห็นใส่บทสำรวจการนำพาของคณะพรรคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคในระยะ5ปีผ่านมาในใส่ปรับปรุงและยกสูงบทบาทการนำพาขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคในซุ้มปีต่อหน้าให้สมคู่กับหน้าที่การเมืองที่พรรคได้มอบหมายให้ดำเนินการเลือกตั้งเอาคณะพรรคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคสุดใหม่เพื่อสืบต่อสิ้นนำนำพาในระยะ5ปีต่อหน้าก
2: องทุนใหญ่ของพวกเขาในครั้งนี้เป็นจะได้ทุ่มเทหน้าที่สำคัญนี้นึกคนฝากก็ประเมินแต่ถ้าพ่อเอาแต่งานการเมืองของคณะครับคณะโฆษณาส่วนครับเป็นเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการรุกที่ราคาการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ของทุ่มเทของที่ห้าแต่ทิศทางหน้าที่จุดจูงอย่างงานอุตสาหกรรมในระยะ5ปีต่อหน้าเพื่อประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ของทุ่มเทของที่สองของครับเข้าสู่วิธีจริงให้บรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหมายที่เราไปจะได้พร้อมการค้นคว้าก็ประเมินรับมอบเอาแผนพัฒนาอย่างงานคนกรมในมาปีต่อหน้าตามจะได้ค้นคว้าก็ผู้ที่จะเน้นใส่บทสำรวจการนำพาของคณะพัฒนาคนกรมลงกำลังในระยะ5ปีผ่านมาในใจก็พุ่งและยกบทบาทการนำพาของคณะพัฒนาคนกรมลงกำลังในซุ้มปีต่อหน้าในซุ้มผู้กับหน้าที่การเมืองที่พักในมอบหมายให้
1: สายคำพันเผยในวงกล่าวตื่นว่ากองประชุมยังจะได้เป็นเกียรติอย่างสูงหับฟังการอบรมของสายพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเพื่อเป็นเข็มทิศเนียงทางและเป็นบอนอิงให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาบรมศูนย์กลางพรรคตื่นอีกกองประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญหลายซึ่งจะได้ดำเนินไปเป็นเวลา1วันครึ่งฉะนั้นเรียกร้องให้บรรดาสหายผู้แทนสมบูรณ์จงเฮ็ดหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงและพัวพันโดยกงกับการปรับปรุงองค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีบทบาทการนำพาขององค์คณะพรรคยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตั้งหน้าสร้างการหันเปลี่ยนในเวียกงานโฆษณาอุหมไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรง
0: กองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลาง 3,000 กรรมบาลลาวจัดขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่ศูนย์กลาง 3,000 กรรมบาลลาวนครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของสหายค้ำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคประธานศูนย์กลาง 3,000 กรรมบาลลาวโดยเป็นเกียรติเข้าร่วมของสหายกิจแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวรัศดรศาสตร์ผู้ที่นำองค์การจัดตั้งมหาชนประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคมีบรรดาคณะพรรคและสมาชิกพรรคพร้อมด้วยแขกถึกเชิญเข้าร่วมสหายค้ำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคประธานศูนย์กลาง 3,000 กรรมบาลลาวกล่าวเปิดกองประชุมว่า กองประชุมใหญ่ครั้งนี้จะได้สังเกตตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคองค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวครั้งที่4ติดพันกับการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อทบทวนคืนให้เห็นด้านดีผลงานไสยสนะที่ศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวย่านมาได้ใน5ปีผ่านมาพร้อมทั้งตีราคาด้านอ่อนของโครงสร้างสาเหตุและบทเรียนที่ถอดถอนได้ในซุ้มปีผ่านมาและกองประชุมจะได้พร้อมกันค้นคว้ารับรองเอาทิศทางคาดหมายและนาทีในซุ้มปีต่อหน้าเคียงคู่กับการค้นคว้าพิจารณารับรองเอาบรรดาเนื้อในของกองประชุมใหญ่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้จะได้ปอนบัตรเลือกตั้งเอาคณะบริหารงานพรรคศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวสมัยที่5เพื่อสืบต่อเป็นลักแหล่งแกนสารนำพาซีน้ำเวียกงานหอบด้านอยู่ศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวได้สืบต่อนำพาจะตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคให้เข้าสู่ล่วงลึกแข่งแห่งกว่าเก่าและนำพาจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ให้ปรากฏผลเป็นจริงเห็นให้ศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวได้รับการพัฒนาทันสมัยและมีสมนามใหม
3: ่กองประชุมใหญ่ในครั้งนี้จะได้ดำเนินเป็นเวลา1วันเต็มซึ่งพวกเขาจะได้สังเกตสีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวครั้งที่4ติดพันกับการจัดตั้งพันธนายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคทั้งหมดนั้นเพื่อทบทวนคืนให้เห็นด้านดีผลงานไสยชนะที่พวกเขาอยากมาได้ใน5ปีผ่านมาและพร้อมกันผลขวาทับห้องเอาทิศทางคาดหมายแต่หน้าที่ในสุ่มปีต่อหน้ากองประชุมใหญ่ของพวกเขาจะได้ป้อนบัตรเริ่มตั้งเอาคณะบริหารงานพรรคสมัยที่5เพื่อสืบต่อเป็นลักแรงแกนสารในการนำพาสีนำเบียการหอบดังโชคดีของพวกเขาและชีพต่อนำพาจัดตั้งปฏิบัติแนวทางการเปลี่ยนแปลงไปของพรรคเขาสู้ลงลึกในแข่งแห่งกว่าเก่าและนำพาจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมในครั้งนี้ให้ปรากฏผลจริง
0: โอกาสนี้สหายคำผอยวรรณสารเฮียงห้องมายังบรรดาสหายผู้แทนกองประชุมถูกทวนหน้าจงพร้อมการเสื้อสู่ความรับผิดชอบการเมืองของตนเสริมขยายประชาธิปไตยของตนอย่างเต็มส่วนสุ่มทุกสติปัญญาเขาในการค้นคว้าและประกอบคำเห็นอย่างลึกซึ้งเห็ดให้เนื้อในและบรรดาเวียกของกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ได้รับรองเอาด้วยความเป็นเอกภาพสูงและเห็นให้กองประชุมใหญ่ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอย่างสง่างาม
1: ในระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์หน่วยงานสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาสากลว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานและห้องการลดพรอาวุธองค์การสหประชาชาติหรือ UNODA ร่วมกับรัฐบาลลาวได้จัดกองประชุมสัมมนาระดับภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาดังกล่าวขึ้นโดยภายใต้หัวข้อเสริมขยายการร่วมมือระดับภาคพื้นเพื่อส่งเสริมความเป็นสากลและนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างทั่วถึงโดยมีท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศต่างหน้าให้คณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวหรือคสกลและต่างหน้าประธานกองประชุมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ 3RCCCM เข้าร่วมมีคำเห็นในภาคเปิดกองประชุมท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นห้องประธานคสกลได้เสนอเกี่ยวกับทิศทางและวิสัยทัศน์ในการเป็นประธานกองประชุมทบทวนหอบเวียนที่3ของลาวที่เน้นถึงความสำคัญของการร่วมมือในระดับภาคพื้นและสากลเพื่อจะตั้งพันขยายแผนงานสากลภายใต้สนธิสัญญา CCM ให้กลายเป็นแผนงานในระดับชาติของบรรดาประเทศภาคีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิผลเขาว่ามีคำเห็นในภาคเปิดกองประชุมมีท่านนางอลิซาเบธเทเอกอัครทูตฟิลิปปินส์ประจำลาวท่านนางพาเมล่าเอโมราก้าหัวหน้าหน่วยงาน CCM ISU และท่านนางเบนิต้าซอมเมอร์วิลล์ห้องทูตออสเตรเลียประจำลาวบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมประกอบมีบรรดาเซียวซานผู้วางแผนนโยบายและที่ปรึกษากฎหมายแห่งชาติจากบรรดาประเทศภาคีในทั่วภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกรวมทั้งผู้ต่างหน้าบรรดาประเทศที่ยังบ่ทันเข้าร่วมเป็นภาคีเสี่ยวซานด้านเวียกงานแก้ไขระเบิดบ่ทันแตกของบรรดาองค์การปฏิบัติงานทั้งภายในและต่างประเทศจำนวน65ท่านจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสร้างความเข้มแข็งในระดับภาคพื้นต่อกับพันธะและผลประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมเป็นภาคีของสนธิสัญญา CCM การสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมสุทธิสัญญาดังกล่าวการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการในการจัดตั้งปฏิบัติสร้างเครือข่ายการทำงานในระดับภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งเพิ่มความรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากระเบิดที่ตกข้างโดยผ่านการลงไปติดตามเบื้องการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงอยู่ภาคสนามกองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญเพื่อเป็นโอกาสให้บรรดาผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนบทเรียนและปรึกษาหรือในหลายปัญหาที่สำคัญเป็นต้นสภาพรวมและทาขยายของการปฏิบัติสนธิสัญญาในระดับสากลพันธะต้นต่อของสนธิสัญญารวมทั้งกลไกขับเคลื่อนการจัดตั้งปฏิบัติเวียนงานเก็บกู้กวดกู้ระเบิดบ่อนแตกการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบ่อนแตกการช่วยเหลือผู้ที่รับข้อห้ายผู้แทนกองประชุมได้ยกให้เห็นความสำคัญของการทำมือแบบใต้ๆหรือระหว่างบรรดาประเทศกำลังพัฒนาน้ำกันหรือความมีข้องต้องการในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานอยู่ในบรรดาประเทศเกาะดอนน้อยกองประชุมยังได้รับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่รอดชีวิตอันเกิดมาจากระเบิดบ่อนแตกความสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนหรือ SDGs โดยเฉพาะแม่นเป้าหมายที่18ชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกและรับฟังการแนะนำเสนอของห้องการคสกลเกี่ยวกับบทเรียนตัวจริงของลาวในการพันขยายแผนปฏิบัติงานโลซานของสากลเข้าในแผนงานระดับประเทศในโอกาสนี้คณะผู้แทนทั้งหมดยังได้ลงไปเยี่ยมยามภาคสนามอยู่เมืองกาซีแขวงเวียงจันทน์เพื่อเห็นถึงสภาพการปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามของกองกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรมโดยภายใต้ศูนย์แก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกและบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพประชาชนลาวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นสภาพความเป็นจริงของการตกข้างของระเบิดบ่อนแตกอยู่ในพื้นที่ต่างๆของลาวและขั้นตอนการสำรวจพื้นที่การเก็บกู้และการทำลายระเบิดที่ค้นพบรวมทั้งการโฆษณาศึกษาอบรมความเสี่ยงภัยจากระเบิดบ่อนแตกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในเวียกงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว
0: คณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจัดปาฐกถาวันสร้างตั้งสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาววันที่14เมษายนครบรอบ71ปีในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ให้เกียรติปาฐกถาของทานสุริยาแก้วพิรวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวมีทานพระคันไซศรีคันไซหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทานฤทธิศักดิ์วรราชเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยสมาชิกสาวหนุ่มโอมข้างกระทรวงเข้าร่วมรับฟังท่านสุริยาแก้วพิรวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้ยกให้เห็นผลงานการเคลื่อนไหวของสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวในการประกอบส่วนตัวสู่กู้ชาติและการปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์คือการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตลอดระยะ70ปีผ่านมา
4: บอกว่าต้นปี2572กองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวครั้งที่2นี้ได้ไขขึ้นกองประชุมใหญ่พรรคจะได้ตกลงพรรคภูเขาต้องได้ก่อสร้างคณะสนุนประชาชนสนามอยู่ภายใต้การประกาศของพรรคโดยกรมประกาศเป็นเข้มกว่าของพรรคอันเท่าอันและศักดิ์สิทธิ์ของพรรคเป็นบ่อเป็นกำลังอันสำคัญของพรรคเป็นโรงเรียนบำรุงสร้างคนรุ่นลุ่มของประเทศอันนั้นพรรคมีตีราคาต้องได้ก่อสร้างกำลังแห่งสนุนเป็นสำคัญดีประท้วงสิ่งสอนเป็นมติของกองประชุมอยู่ในข้าวมีสองถือเอาสนุนเป็นกำลังแห่งเป็นก๊กเป็นแค่ขวบเป็นกระดูกสันหลังเป็นบ่อนก่อสร้างเป็นบ่อนบำรุงสิบปีบำรุงคนอื่นไม่ได้นอกจากคนดีสามีซึ่งกองประชุมนักเจ้าก็ได้เปลี่ยนชื่อพรรคประชาชนลาวมาเป็นพรรคประชาชนปฏิบัติลาวแต่ด้วยความเชื่อมั่นต่อบทบาทของสามีฉะนั้นพรรคจึงได้มีมติโฮมเอาคณะสามีกระดูกบ่อนและสมาคมสาวรุ่นหลังทราบมาเป็นองค์การอันหนึ่งอันเดียวกันและใส่ชื่อว่าคณะสาวุ่มปักสะสมประตูหลาจนมาถึงวัดปัจจุบันผมมีองค์การใดที่คือกับพักมีต้องการสรุปพักประสบประตูหลาคณะสาวุ่มประสบประตูหลา
0: ในพิธีครั้งนี้ยังในมอบใบย่องย้อให้สมาชิกสาวหนุ่มสังกัดอยู่หน่วยสาวหนุ่มฮักทานที่ได้รับห้องเป็นสาวหนุ่มสีบุกและมีผลงานประกอบส่วนเข้าในเวียกงานสาวหนุ่มกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจำนวน616สหายและหน่วย22หน่วยสาวหนุ่มฮักทาน
1: องค์การปกครองเมืองลองแจ้งแขวงเซสมบูรณ์ยังยืนว่ามหอดปัจจุบันยังพบแต่5คนจากทั้งหมด7คนที่ติดอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลองแจ้งส่วนอีก2คนแม้นยังบ่พบตามสื่อออนไลน์จำนวน1ออกข่าวท ท่านบุญพงษ์คำมณีวงศ์เลขาคณะบริงานผักเมืองลองแจ้งให้สัมภาษณ์ว่าตามการรายงานข่าวทางเพจ Facebook จำนวนหนึ่งที่แจ้งว่าได้พบเห็นผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก2คนที่ติดอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงเพชรสมบูรณ์ตามการยืนยันคืนของท่านสังคมสุนาราประธานคณะกรรมการปกครองเมืองลองแจ้งมอตอนเช้ามื้อนี้แม่นยังบ่ทันพบเถื่อส่วนความผิดพลาดการรายงานข่าวครั้งนี้แม่นย้อนความดีอกดีใจหลายเฮ็ดให้การสื่อสารระหว่างทางนอกถ้ำและทางในถ้ำผิดพลาดเฮ็ดให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพบผู้รอดชีวิตทั้งหมด7คนแล้วแต่ตัวจริงแล้วมาฮอดตอนเช้ามื้อนี้แม่นพบผู้รอดชีวิตเพียง5คนเท่านั้นปัจจุบันหน่วยงานค้นหาภาคสนามยังสืบต่อค้นหาเติมอีก2คนที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำด้วยความเข่งฮ้อนเต็มไปด้วยความห่วงใยหวังว่าจะพบเห็นทั้ง2คนในไวๆนี้พร้อมทั้งกำลังประชุมปรึกษาหรือร่วมกันหลายฝ่ายเพื่อวางแผนเสนอนำออกแพทย์เสี่ยวซาน

0: ทางเกี่ยวกับดำน้ำในถ้ำเพราะจะเป็นแพทย์ปิ้นปัวเพราะจะเป็นแพทย์นำลำเลียงคนออกจากถ้ำพร้อมจะเชี่ยวชาญด้านนี้ท่านของเฮายังดำเนินการเอาทีมเชี่ยวชาญนี่เข้ามาประเทศเฮาและขอย้อนนำกระทรวงการเทศเพื่อสิหาพบเพิ่นมาลงแจ้งนี่เพื่อมันไวขึ้นและทีมงานดูดน้ำก็แม่นแปลงเป็นหนองปลาและอ่างโต่งน้ำหั่นแหละกำลังเฮ็ดระดมพ่อแม่ประชาชนแล้วก็กำลัง2กำลังพวกเฮาซื้อเป่าซื้อผ้าบัดไปปกห้องพื้นซื้อเป่าตักดินใส่เพื่อคันเป็นคูกันเฮ็ดเป็นหนองรับน้ําแล้วปัจจุบันนี้เนาะอันซั่นแล้วมันเกี่ยวกับภารกิจเกี่ยวกับสอบค้นหา2คนฮะก็มีแผนประชุมกันแล้วเอิ้นว่าจะเอา5คนนี้ออกมาดูดน้ําอยู่พง5คนแห้งแล้วสืบต่อค้นหา2คนนี้สืบต่อเอิ้นว่าเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดสุดความสามารถเพื่อกอบกู้2คนนี้ค้นหา2คนนี้ให้มันเห็นว่าซั่นซะปัจจุบันนี้และอุปกรณ์ต่างๆอาหารเจลเรื่องยกยาพวกเฮาก็ยังได้พัวพันทางนอกอยู่หลายอันเนาะแผนเวียกในมื้อนี้
1: ท่านบุญพองคำมณีวงเรียกร้องถึงประชาชนทั่วสังคมทางภายในและต่างประเทศที่ติดตามข่าวปัจจุบันนี้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และสื่ออื่นให้มีสติในการติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารถ้าบ่มีมูลความจริงบ่ควรแชร์เผยแพร่เถื่อควรพิจารณาให้ทีถ้วนก่อนและติดตามข่าวจากสื่อทางการของภาครัฐเท่านั้นทางองค์การปกครองแขวงไซสมบูรณ์ก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องจะรายงานให้ฮู้ความคืบหน้าเป็นแต่ละระยะจนกว่าการช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างได้ออกมาด้วยความปลอดภัยโดยไวว
2: ันที่22พฤษภาคมนี้โครงการเขื่อนไฟฟ้าเสเปียนสีน้ำน้อยได้ทบทวนคืนแผนหับมือสุกเสริญประจำปี2026ให้แก่คณะกรรมการภัยพิบัติขันแขวงขันเมืองที่สโมสรเมืองสนามไซโดยการเป็นประธานของทานศรีไลศรีแสวงสุขรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและอำนาจการปกครองบ้านที่อยู่ตอนลุ่มของเขื่อนเขาห่วมในกองประชุมทานภูเวศแสนประเสริฐผู้จัดการอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทเซฟเปลี่ยนเซนน้อยได้นำเสนอที่ตั้งและแผนที่รวมของโครงการเขื่อนไฟฟ้าเซฟเปลี่ยนเซนน้อยจุดประสงค์ของแผนหับมือซุกเซินหน้าที่รับผิดชอบของอำนาจการปกครองท้องถิ่นขั้นตอนรับมือกรณีซุกเซินตัวอย่างของการแจ้งเตือนกรณีซุกเซินแผนที่วิเคราะห์เขตอุทกภัยของเขื่อนไฟฟ้าเซฟเปลี่ยนเซมน้อยแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติแผนรับมือซุกเซินประจำปี2025และแผนการจัดตั้งปฏิบัติแผนรับมือซุกเซินประจำปี2026ซึ่งทบทวนคืนแผนรับมือซุกเซินครั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองแผนรับมือซุกเซินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดเพื่อประกันว่าพนักงานโครงการคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของรัฐอำนาจการปกครองบ้านและประชาชนทุกคนฮู้ว่าเจตแนวใดในกรณีมีเหตุซุกเซินจากเขื่อนใดเขื่อนหนึ่งของโครงการเซนบ้านที่จะถูกอพยพเส้นทางอพยพจุดเต่าโฮมที่ปลอดภัยขวาและเส้นทางต่างๆที่จำเป็นต้องถูกปิดรับประกันแผนอพยพให้ว่องไวทันการและการแจ้งการให้ทันต่อสภาพการซุกเซินเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียกรณีเกิดภัยน้ำท่วมจากเขื่อนแตกการปล่อยน้ำปริมาณหลายหรือน้ำล้นจากเขื่อนท่านศรีไลศรีแสวงสุขรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือมีคำเห็นว่าการทบทวนคืนแผนหับมือซุกเซินครั้งนี้สุดที่มีความสำคัญในการสืบต่อร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียนประสบการณ์ในการตอบโต้ภัยพิบัติที่พบพ่อในระยะผ่านมาเพื่อเป็นบทเรียนในการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นสอกหาวิธีทางในการแก้ไขบางปัญหาที่ยังคงค้างโดยเฉพาะการเตือนภัยการตอบโต้ฉุกเฉินให้ว่องไวทันกับสภาพการการเก็บกำข้อมูลรายงานให้มีความว่องไวชัดเจนในระยะฉุกเฉินเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับการช่วยเหลือว่องไวทันกับสภาพการคือกว่าเก่าพร้อมการจัดตั้งปฏิบัติให้บรรลุจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่วางไว้ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบดลมานี้ที่หอประชุมใหญ่ของแขวงอัตปือได้ปาฐกถาวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาครบรอบ140ปีให้เกียรติปาฐกถาของท่านบุญเทิงดวงสวรรค์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงอัตปือมีคณะพรรคคณะนำพนักงานรัฐกรพนักงานอ้อมข้างแขวงเขาหอมหับฟัง
3: ท่านบุญเทิงดวงสวรรค์ได้ยกให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของวันกรรมกรสากลก็คือกระบวนการต่อสู้ของชนชั้นกรรมกรและชาวผู้เฮ็ดงานตามโครงการโครงงานเพื่อต้านการกดขี่ขูดรีดของชนชั้นนายทุนทวงเอาสิทธิผลประโยชน์ของตนให้พวกนายทุนเพิ่มเงินเดือนและลดพรชั่วโมงเฮ็ดเวียกบ่ให้เกิน8ชั่วโมงต่อมื้อเซน8ชั่วโมงต้องพักพร8ชั่วโมงเฮ็ดเวียกและ8ชั่วโมงต้องได้หำเหียน ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวลัทธิสังคมนิยมและสุนทร

0: กรรมกรพร้อมกับพวงส่วนเล่าทั้งศาสตร์ผ่านพาความยุ่งยากเฮ็ดนาทีต่อต้านท่วงสิทธิ์ผลประโยชน์อันชอบธรรมของ30กรรมบาลกรรมกรและผู้เอาให้งานขาของเสียบการเบิ่งแย่งดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่เฮ็ดเวียกและอื่นๆในสหประกันชีวิตการเป็นอยู่ของกรรมกรและผู้เอาให้งานให้นับมือนับดีขึ้นนับแต่นั้นมาได้ที่เอาวันที่1พฤษภาคมของทุกๆปีเป็นวันบุญใหญ่ของสนสันกรรมกรในทั่วโลกท่านบุญเทิงดวงสวรรค์ยังได้ยกให้เห็นสิ่งท้าทายและความต้องการของผู้เอาให้งานในปัจจุบันแม้นปัญหาเงินเดือนหรือค่าแรงงานเงินอุดหนุนสวัสดิการให้แทดหมอครับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเว้าร่วมบ่เฉพาะแม้นค่าของเสียที่เพิ่มขึ้นในแต่ละระยะปัญหาการเบิ่งแย่งดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการเอาให้งานให้แก่ผู้เอาให้งานสุขอยู่ให้ผู้เอาให้งานทั้งในระบบและนอกระบบได้เข้าถึงการปกป้องทางสังคมเพื่อป้องกันนโยบายต่างๆให้แก่ผู้เอาให้งาน
1: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
2: กลางเดือนพฤษภาคมนี้ทานคำดีวงล้อมเลยค่ะพรรคแขวงอุดมไซพร้อมโดยคณะได้ลงสุขอยู่เวียกงานฮอบด้านอยู่ตาแสงก่อน้อยเมืองไซโดยทานได้รับฟังรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติการสร้างตั้งตาแสงจากคณะกรรมการปกครองตาแสงซึ่งมีทั้งข้อสะดวกข้อยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมา
3: โอกาสนี้ทานคำดีวงล้อมได้โอลมเน้นหนักให้คณะพรรคคณะตาแสงองค์การปกครองบ้านจงสืบต่อนำเอาบรรดานิติกรรมเผยเพซึมๆให้ประชาชนปนเผ่ารับรู้เกี่ยวกับการสร้างตั้งตาแสงปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกแบ่งบุคคลรับผิดชอบอย่างจะแจ้งมีการติดตามกวดการและสรุปรายงานเป็นปกติและทันเวลาลงใกล้สิทธิ์ติดเทศกับบรรดาบ้านเพื่อกำสภาพแนวคิดจิตใจของประชาชนนำเอาแนวทางนโยบายของภาครัฐเผยแพร่ให้เป็นปกติเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพให้แน่นแฟนปรับปรุงองค์การจัดตั้งมหาชนแนวรักสังสารสหพันธ์หนักหกเก่าป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้เป็นระบบครบสุดพร้อมทั้งเฮียกห้องคณะพรรคคณะตาแสงพนักงานวิชาการจงเชิดชูความรับผิดชอบนำเอาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนเองเข้าในภารกิจที่ภาครัฐมอบหมายให้ให้ประสบผลสำเร็จสำหรับตาแสงก่อน้อยสำนักงานตั้งอยู่บ้านหลัก10ประกอบมี18บ้านคือบ้านหลัก10บ้านก่อน้อยบ้านห้วยตาบ้านหลักเสา2บ้านห้วยปอบ้านห้วยคาบ้านห้วยตองบ้านห้วยเลียงบ้านพลโฮมบ้านวังมนบ้านนาจางบ้านสนางปิบ้านห้วยเฮียบ้านห้วยละองบ้านโฮมไซบ้านห้วยยำบ้านมุนเมืองและบ้านน้ำวินน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังอ่อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งกระแสอากาศร้อนอยู่ทั่วไปและร้อนเอาอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา34องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนหาฮ้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28หา38องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนหนาฮ้อนเอาและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง30หา36องศาภาคกลางอากาศร้อนหนาฮ้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง29หา37องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง28หา34องศาภาคใต้อากาศร้อนหนาฮ้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง31หา38องศา สำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณและมีลมพัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา29องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬาน
5: างเจนจิลาขุนลิวงนักกีฬาแลนจากแขวงสำนักเขตและเท่ายีสางซุนลาวลี่หนุ่มน้อยนักกีฬาแลนจากแขวงหลวงน้ำทาเป็นตัวแทนนักกีฬาแลนลานเยาวชนทีมชาติลาวออกเดินทางเข้าร่วมแข่งขันแลนลานสิงแซมอาซีครั้งที่22ในหุ่นอายุบ่เกิน20ปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29หา30พฤษภาคมนี้ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนรับเกียรติเป็นเจ้าภาพมีนักกีฬาทัวร์ทวีปอาเซียนเข้าร่วมหลายกว่า40ประเทศสำหรับนักกีฬาแลนเยาวชนลาว2คนจะลงแข่งขันคนละ1รายการคือนางเจียนกีฬาขุนลิวงจะลงแข่งขันรายการ100เมตรหญิงส่วนเท่ายีซางซุนลาวลี่จะลงแข่งขันรายการแลน3,000เมตรชายประเภทแลนทนขอให้ทุกคนส่งกำลังใจไปเชียร์น้องๆให้เขาเจ้ามีกำลังใจสู้สนสร้างผลงานให้แก่ประเทศชาติ
2: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
5: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามตามสถิติองค์การภาษีมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าทั้งหมดของเวียดนามใน4เดือนของปีนี้บรรลุเกือบ346ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้นเกือบ25สันห้อยเมื่อเทียบใส่ปีก่อนในนั้นการส่งออกบรรลุหลายกว่า169ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 20.1 สันห้อยส่วนการนำเข้าบรรลุหลายกว่า176ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 29.5 สันห้อยกำลังหนุนเฮ็ดให้การส่งออกมีการเติบโตแม่นมาจากกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีสูงพิเศษแม่นเครื่องคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องอะไหล่แต่การนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างแรงแสดงให้เห็นความต้องการวัตถุดิบเครื่องอะไหล่และเครื่องจักรหับใส่การผลิตการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างแรงในต้นปีการนำเข้าได้เพิ่มขึ้นไว้กว่าการส่งออกเฮ็ดให้ขาดดุลการค้า7ตื้อ640ล้านดอลลาร์แต่ว่าระยะเดียวกันของปีกายนี้เกินดุลการค้ายังบรรลุหลายกว่า4ตื้อ200ล้านดอลลาร
2: ์ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนอิงตามสถิติของกระทรวงการค้าจีนและองค์การคุ้มครองเงินตราต่างประเทศจีนนับแต่เดือนมังกร5เดือนเมษายนปีนี้การลงทุนโดยกงต่อต่างประเทศของทั่วแขนงการของจีนได้บรรลุถึง429ตึกกยวนสกุลเงินจีนเพิ่มขึ้น 3.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบเซปิกายในนั้นนักลงทุนจีนซึ่งบ่รวมทั้งฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันของจีนได้ลงทุนโดยกงที่บ่แม่นคะแนนการเงินต่อวิสาหกิจ 5,231 แห่งใน112ประเทศและเขตแคว้นทั่วโลกรวมแล้วได้ลงทุน315ตึกยวนเทียบเซปิกายได้ลดลง 13.9 ส่วนห้อยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงพยศิษฐ์และสมภวันมวงไสอ่าน
6: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แท้วะอีลีวะ
7: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
7: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
9: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
10: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
11: แลกเปลี่ยนเงินตราซาซายผิดกฎหมายบ้านเมืองสุขสบายดีมิทักแฟนรายการทุกๆทาน
12: สบายดีท่านผู้ฟังทีหักแผง
11: เจ้าท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮารายการของพวกเฮาก็ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 เป็นต้นไปทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
12: ข้าพเจ้าอนุทิดาพลสวัสดีสบายดีแฝงสุรี
11: เจ้าสบายดีอนุทิดาเนาะพวกเฮามื้อนี้มาพบกันเป็นประจำเส้นเคยกับรายการเพื่อนธนาคารดังที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังแล้วว่ารายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานี้ออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์รายการที่ออกอากาศในวันจันทร์หาวันพุธก็แม่นรายการของตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็แม่นการนำเอากฎหมายข้อตกลงนิติกรรมต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาที่ออกในแต่ระยะนั้นพวกเฮาจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในมื้อวันเสาร์นั้นก็แม่นรายการที่ว่านำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือว่าบรรดากลุ่มปิ้นอ้อมหรือว่าบรรดาสาขาภาคแต่ละภาคของธนาคารแห่งสปป.ลาวที่มีการเคลื่อนไหวในแต่ละระยะนั้นพวกเฮาก็จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านรายการเพื่อนธนาคาร
12: เจ้าแม่นแล้วเนาะแฝงสุรีและท่านผู้ฟังที่ฮักแพงก็ต้องขอสบายดีอีกครั้งหนึ่งซึ่งว่าในมื้อนี้เขามาพบกันก็เป็นมื้อวันพฤหัสวันที่28เดือนพฤษภาปี2026หรือก่งกับมื้อขึ้น12ค่ำเดือน7ลาวปีพ.ศ.2569ท่านผู้ฟังที่เคารพซึ่งว่าดังที่ทางแฝงสุรีได้นำเสนอไปว่าในวันจันทร์มาจนถึงมื้อวันพุธก็เป็นรายการของทางเวียดนามแขนงตลาดทุนของพวกเขาที่ว่าเพิ่นนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตลาดทุนเนาะแฝงสุรีให้กับท่านผู้ฟังมีทางแฟนรายการของพวกเขาได้รับฟังและจะมาพบพ่อกับพวกเขาวันพฤหัสและวันศุกร์แบบนี้จะนำเสนอนิติกรรมกฎหมายดำรัดต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งข้อตกลงที่ว่าติดพันเกี่ยวกับแขนงธนาคารโดยเฉพาะกับแมนของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขานั่นเองซึ่งว่าในมื้อนี้ทางอนุทิดาและแฝงสุรีนี่จะสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจสบับปะปุ่งสบับเลขที่39ทับสพสนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคมปี2023ซึ่งว่ากฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจสบับปะปุ่งนี่แน่นอนแหละถ้าเว้าถึงกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจก็จะเป็นติดพันกับธนาคารธุรกิจโดยเฉพาะซึ่งว่ารายละเอียดจะเป็นคือแนวใดจะติดพันกับอันใดแน่อนุทิดาและแฝงสุรีจะสืบต่อนำเสนอในมื้อนี้นับตั้งแต่มาตราที่82เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคณะควบคุมเป็นต้นไปแต่ว่าก่อนที่ว่าเฮาจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเกี่ยวกับรายละเอียดของกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจทางอนุทิดาและก็แฝงสุรีก็อยากฝากไว้ความเป็นห่วงเป็นใยถึงมีทางแฟนรายการทุกๆท่านเนาะบอกว่าทางอยู่ทางภาคเหนือภาคใต้หรือภาคกลางจังใดก็ดีเนาะก็อยากให้รักษาสุขภาพซึ่งว่าในระยะนี้ก็แม่นยัวเป็นระยะน้ำฝนสภาพอากาศนี่ก็มีกันแปรปรวนเป็นยังฝนอยู่เนาะแฝงสุรีแต่ว่าอากาศน่ะร้อนแฮงอีหลีแดดก็ถือว่า
11: บึดละร้อนบึดละหนาวบึดละฝน
12: แม่นแล้วละอันนี้แหละจะพาให้เฮามีปัญหาทางด้านสุขภาพเนาะแต่ว่าเป็นแนวใดก็ขอฝากให้ทุกๆท่านที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งมีสติระมัดระวังตัวและก็รักษาตัวเองเป็นพิเศษเพื่อเฮ็ดจังได้ห่างไกลจากความเจ็บป่วยจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนั่นเองเนาะแฝงสุรี
11: เจ้านั่นก็คือความห่วงใยจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาเจ้าบรรดาทานที่ว่าอย่าอ่านก่อนที่ทานจะรับฟังเนื้อในรายละเอียดของกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจสบับปรับปรุงนั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศใจทานไปรับฟังสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮากันก่อนแล้วจึงมาพบกับแฝงสุรีและอนุทิดาในระยะต่อไป
13: ฮาลูสบายดี
14: เปิดบัญชีให้แน่เดียวโอนเงินให
13: ้ท่านเคยได้ยินหรือพบเห็นบ่อมีคนมาซักชวนให้ท่านเปิดบัญชีธนาคารแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้เพียงแต่ท่านเอาบัญชีที่ท่านเปิดนั้นไปให้พวกเขาและท่านฮู้บ่ว่านี่แหละเอิ้นว่าบัญชีม้า หลายท่านยังคงบ่เข้าใจคำว่าบัญชีม้าก็แม่นบัญชีธนาคารที่ถูกนำใช้โดยอาชญากรเพื่อเก็บเงินหรือฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเช่นการตรวจเงาะหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงอาจจะยินยอมให้นำใช้บัญชีหรือเจ้าของบัญชีบ่ฮู้ตัวว่าบัญชีของตนกำลังถูกนำใช้เฮ็ดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งบัญชีเหล่านี้มักจะนำใช้ในการโอนเงินที่ได้มาจากการเฮ็ดผิดกฎหมายเพื่อซวยให้การติดตามตัวตนที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินนั้นกลายเป็นเรื่องหุ่นยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสอบหาเงินดังกล่าวคืนผลกระทบจากการถูกคนอื่นเอาบัญชีตนเองไปนำใช้หรือมอบบัญชีตนเองให้คนอื่นนำใช้แม่นเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยระบบการสำละสบับปรับปรุงสบับเลขที่45ทับสพส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023มาตรา47ข้อห้ามทั่วไปสวยใส้ระบบการสำละหรือมอบเครื่องมือการสำละของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนำใส้เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกละเมิดดังกล่าวจะถูกมาตรการต่อผู้ละเมิดตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือ 1. เสี่ยงถูกตำรวจจับ 2. ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกส่อโกง 3. ธนาคารจะปิดบัญชีและท่านจะบ่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ 4. ท่านจะเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่น 5. ท่านจะพบความหนุ่งยากในเวลาไปขอวีซ่าไปต่างประเทศสิ่งที่ท่านต้องเฮ็ดคือมีสติอย่าหลงเชื่อผลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านเด็ดขาดต้องรักษาบัญชีของท่านไว้เป็นความลับกรณีเกิดความสงสัยหรือบ่แน่ใจให้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทันทีและท่านควร 1. ตั้งรหัสเข้าบัญชีให้มีความสลับซับซ้อนโดยกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรปะปนกันเพื่อรับประกันในการคาดเดารหัสการเข้าถึงบัญชีได้อย่างง่ายดาย 2. ภายหลังสำเร็จการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต้องออกจากระบบทุกครั้ง 3. ติดตามการเคลื่อนไหวบัญชีของตนเองอย่างเป็นประจำอย่าเชื่อกลลวงของมิจฉาชีพอย่าเอาบัญชีของท่านไปแลกกับความเสี่ยงเพียงแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเพราะผลที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลได้บัญชีของท่านก็เปรียบเหมือนทรัพย์สินมีค่าของท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
11: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบท่านผู้ฟังที่ทานรับฟังไปแล้วนั้นก็แมนสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานำมาฝากมาต้นให้กับบรรดาท่านเป็นประจำกับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮา30นาทีอยู่กับแฝงสุรีและอนุธิดาเพื่อมานำเสนอกฎหมายของธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ว่าได้ออกในแต่ละระยะนั้นพวกเฮาจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งว่าในมื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสพส.ลงวันที่17กรกฎาคม2023ซึ่งว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไปจนฮอดมาตรา81นั่นเองและมาในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังมันก็ยังมีหลายๆมาตราที่แบบติดพันอยู่ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจนี่มื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อในการนำเสนอมาตรา82นั่นเองท่านผู้ฟังนั่นก็คือสิทธิ์และหน้าที่ของคณะควบคุมนั่นเองท่านผู้ฟัง
12: เจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพเสริงว่าสิทธิ์และหน้าที่ของคณะควบคุมนี้จะมีคือ 1. กวดกาฮวบฮวมและขึ้นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของธนาคารธุรกิจ 2กวดกาและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการแต่หัวทีหรือสภาพวิกฤตตามการประเมินของธนาคารแห่งสปป.ลาว 3 สร้างแผนการแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตให้สอดคล้องกับมาตรา83ของกฎหมายฉบับนี้เพื่อเสนอธนาคารแห่งสปป.ลาวพิจารณารับรองก่อนการจัดตั้งปฏิบัติ 4. ควบคุมการดำเนินธุรกิจและแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจเป็นต้นการยกเลิกสัญญาการสืบต่อหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาการซื้อหรือการขายทรัพย์สินการปรับลดมูลค่าหนี้การยุติการเคลื่อนไหวธุรกรรมใดหนึ่งการถอนการลงทุนหรือการขายกิจการของบริษัทในกลุ่ม 5. หับประกันความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกรรมที่สำคัญกับลูกค้าและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องตามสภาพหรือสถานะการเงินตัวจริง 6. ประเมินฐานะทางด้านการเงินที่เป็นจริงของธนาคารธุรกิจ 7. นำไส้ซิดและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของธนาคารธุรกิจในการแก้ไขภาวะวิกฤตของธนาคารธุรกิจรวมทั้งการปลดตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารและผู้บริหารของธนาคารธุรกิจที่ขาดความสามารถหรือละเมิดกฎหมายที่เป็นสาเหตุพาให้ธนาคารตกอยู่ในภาวะวิกฤตและการแต่งตั้งผู้ใหม่เปลี่ยนแผน 8. ห้องขอต่อศาลเพื่อพิจารณาตัดสินให้การกระทำหรือธุรกรรมใดหนึ่งของธนาคารธุรกิจที่ได้สำเร็จไปแล้วภายในระยะ1ปีก่อนมีการแต่งตั้งคณะควบคุมให้เป็นโมฆะกรณีที่เห็นว่ามีเป็นการกระทำหรือธุรกรรมที่ว่าสร้างความเสียหายต่อธนาคารธุรกิจ 9. สรุปและรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการแก้ไขและการเคลื่อนไหวเวียกงานของตนต่อธนาคารแห่งสปป.ลาวและ10นำไส้ซิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการเจ้าและนี่ก็คืออาซิดและหน้าที่ทั้งเมิด10ข้อที่ว่าในมาตรา82ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับซิดและหน้าที่ของคณะควบคุมต่อไปให้ทางแฝงสุรีสืบต่อ นำเสนอ มาตรา83ติดพันกับวิธีการแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตนั่นเองเจ้า
11: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในมาตรา83ของกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจนี้เพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขธนาคารธุรกิจที่ว่าอยู่ในภาวะวิกฤตมีดังนี้เนาะท่านผู้ฟังก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาวสามารถแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตด้วยวิธีการใดหนึ่งดังนี้เนาะท่านผู้ฟังก็คืออันที่1แม่นเพิ่มทุนจดทะเบียน2ก็แม่นควบกิจการกับธนาคารธุรกิจอื่นหรือว่าขายกิจการให้ธนาคารธุรกิจอื่นหรือว่านิติบุคคลที่ว่ามีความเข้มแข็งทางด้านการเงินนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังอันที่3ก็แม่นการโอนทรัพย์สินและหนี้สินรวมทางสิทธิ์และพันธะที่ว่าถูกต้องตามกฎหมายของธนาคารธุรกิจที่ว่าอยู่ในภาวะวิกฤตให้บุคคลที่3 4ก็แม่นการยุบเลิกและสำระสะสางหนี้สินของธนาคารธุรกิจดังกล่าวและอันที่5เนาะท่านผู้ฟังก็คือห้องขอต่อศาลเพื่อพิจารณาตัดสินประกาศให้ธนาคารธุรกิจนั้นล่มละลายในกรณีทรัพย์สินที่ว่าบ่เพียงพอในการสำระสะสางนั่นเองและข้อต่อมาเนาะท่านผู้ฟังก็คือข้อที่6แม่นนำใช้วิธีการอื่นตามที่ว่าได้กำหนดไว้ในระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองในกรณีที่ว่าการแก้ไขธนาคารธุรกิจที่ว่าอยู่ในภาวะวิกฤตนั้นมีส่วนพัวพันกับบริษัทในกลุ่มของธนาคารธุรกิจนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้จะเป็นผู้ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ว่าคุ้มครองบริษัทในกลุ่มนั้นเองเนาะท่านผู้ฟังและนั้นก็แม่นมาตรา83ที่ว่าเพิ่นได้กำหนดวิธีการแก้ไขธนาคารธุรกิจที่ว่าตกอยู่ในภาวะวิกฤตนั่นเอง
12: เจ้าเฮาจะมาสืบต่อหับฟังกันทีภาคที่7ติดพันกับการยุบเลิกการล่มละลายและการสำระสะสางเนาะแฝงสุรีหลายท่านก็คงจะมีความสนใจว่าเอ้าทางธนาคารธุรกิจสั่งตั้งขึ้นมานี่มีการยุบเลิกบ่หรือว่าการล่มละลายเด้และก็จะมีการสำระสะสางคือแนวใดซึ่งว่าอยู่ในภาคที่7นี่เพิ่นก็ได้ระบุไว้อย่างละเอียดต่อกับทีหมวดที่1การยุบเลิกและการล่มละลายท่านผู้ฟังที่เข้าหลบอยู่ในมาตรา84การยุบเลิกธนาคารธุรกิจธนาคารแห่งสปป.ลาวจะพิจารณายุบเลิกธนาคารธุรกิจใดหนึ่งด้วยการห้องขอของธนาคารธุรกิจเอง ตามมติของกองประชุมผู้ถือหุ้นหรือธนาคารแห่งสปป.ลาวสั่งให้ยุบเลิกด้วยเหตุผลใดหนึ่งหรือทั้งหมดคือดังนี้1ได้รับอนุญาตดำเนินธุรกิจตามขออภัยเนาะได้รับการอนุญาตดำเนินธุรกิจการธนาคารบนพื้นฐานการสนองข้อมูลที่บ่ถูกต้อง2บ่ดำเนินธุรกิจของตนภายในเวลา90วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจเป็นต้นไปเจ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่าตัวนี้ถ้าหากว่าท่านนี่ขออนุญาตสั่งตั้งหรือว่าขออนุญาตดำเนินธุรกิจแล้วภายใน90วันนี่นะท่านบ่ดำเนินธุรกิจของตนก็คืออันนี้ก็คือจะถูกตกอยู่ในกรณีที่ว่ายุบเลิกธนาคารธุรกิจได้3มีการละเมิดระเบียบการที่ห้ายแหงซึ่งจะสร้างความเสียหายให้แก่ธนาคารธุรกิจระบบธนาคารหรือสังคม4อยู่ในภาวะวิกฤตที่เห็นว่าจะบ่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการอื่นหรือดำเนินการแก้ไขแล้วแต่ว่าบ่สำเร็จโดยยังมีทรัพย์สินเพียงพอในการสำระสะสางและการยุบเลิกตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ4ของมาตรานี้คณะควบคุมต้องเสนอธนาคารแห่งสปป.ลาวพิจารณาตกลงและแจ้งให้กับสำนักงานปกป้องเงินฝากจ่ายเงินปกป้องตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเจ้าอันนี้ก็คือว่าอยากให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรดาท่านที่เป็นลูกค้าของทางธนาคารธุรกิจแน่นอนแหละอนุทิดาเสื้อว่าทุกท่านเนาะจะเป็นลูกค้าของธนาคารธุรกิจใดหนึ่งอยู่แล้วฉะนั้นก่อนที่ว่าจะมีการยุบเลิกแหละหรือว่าล่มละลายหรืออันใดก็ตามที่ว่าติดพันกับธนาคารธุรกิจทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี้เขาจะต้องเป็นผู้นึงที่ว่าได้มีสิทธิ์หรือว่าเป็นผู้นึงที่ว่าพิจารณาอนุมัติให้เขาเจ้ายุบเลิกและก็ต้องได้มีให้กับเจ้านี่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนโดยที่ว่าสิยุบเลิกละลาบ่ได้ล่มละลายละลาบ่ได้เฮาจะต้องได้มีการสำระสะสางคืนให้แก่ลูกค้าของเฮานั่นเองอันนี้ก็ถือว่าอยากฝากไว้เป็นข้อมูลให้แก่มิตรหักแฟนรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาทุกๆท่านเลยเจ้า
11: ท่านผู้ฟังเลยนั่นก็แมนมาตรา84ที่ว่าอนุทิดาได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการยุบเลิกของธนาคารธุรกิจนั่นเองท่านผู้ฟังอยู่ในมาตรา85เนาะท่านผู้ฟังเพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับการยุบเลิกสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศตื่มอีกเนาะท่านผู้ฟังซึ่งว่าอยู่ในสปป.ลาวของพวกเฮานี่ก็มีธนาคารที่เป็นธนาคารธุรกิจของรัฐธนาคารเฉพาะหรือว่าธนาคารของสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศและก็ธนาคารอื่นๆที่ว่ามีอยู่ทั้งหมด36ธนาคารนั่นเองที่ว่าอยู่ในสปป.ลาวสำหรับอยู่ในมาตรา85การยุบเลิกสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศนี้ธนาคารแห่งสปป.ลาวเพิ่นจะพิจารณาการยุบเลิกสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศด้วยการร้องขอของธนาคารธุรกิจสำนักงานใหญ่ของสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศหรือว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้สั่งให้ยุบเลิกด้วยเหตุผลใดหนึ่งหรือว่าทั้งหมดในกรณีใดหนึ่งดังนี้เนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็แมนได้รับอนุญาตดำเนินธุรกิจการธนาคารบนพื้นฐานการสนองข้อมูลที่ว่าบ่ถูกต้อง2ก็แมนบ่ดำเนินธุรกิจของตนภายในเวลา90วันนับแต่วันที่ว่าได้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจเป็นต้นไปเนาะถ้าหากว่าบริษัทหรือว่าธนาคารใดที่ว่ามีการฮ้องยื่นคำฮ้องมาหาธนาคารแห่งสปป.ลาวแล้วที่ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวอนุญาตให้นิติบุคคลหรือบุคคลใดหนึ่งที่ว่าสั่งตั้งธนาคารธุรกิจถ้าหากว่าบ่ดำเนินภายใน90วันนี้ก็ถือว่าจะตกอยู่ในการยุบเลิกสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง3ก็แมนบ่สามารถแก้ไขภาวะวิกฤตและอันต่อมาเนาะท่านผู้ฟังข้อที่4ก็คือมีการยุบเลิกหรือว่าล่มละลายของสำนักงานใหญ่ของสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศภายหลังที่ว่าการยุบเลิกสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศแล้วธนาคารแห่งสปป.ลาวจะถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการธนาคารของสาขาธนาคารธุรกิจดังกล่าวในกรณีที่ว่ายุบเลิกตามการที่ได้กำหนดไว้อยู่ในข้อ1ข้อ3และข้อ4ที่ว่าแฝงสุรีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไปแล้วนั่นนกธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้จะแต่งตั้งคณะสำระสะสางเพื่อดำเนินการสำระสะสางนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับในกรณีที่ว่ายุบเลิกด้วยสาเหตุตามที่ได้กำหนดไว้ข้อ3ก็คือบ่สามารถแก้ไขภาวะวิกฤต อยู่ในมาตรานี้เนาะท่านผู้ฟังธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้จะแจ้งให้สำนักงานปกป้องเงินฝากจ่ายเงินปกป้องให้แก่ผู้ฝากเงินตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับสำนักงานใหญ่ของสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศต้องรับผิดชอบสำหรับสะสางหนี้สินของสาขาตนที่ว่าถูกยุบเลิกอย่างครบถ้วนนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังเลยนั้นก็แม่นมาตรา85เกี่ยวกับการยุบเลิกสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
12: เจ้านั้นผู้ฟังที่คักแพงซึ่งว่าบ่ว่าจะเป็นธนาคารธุรกิจอยู่ภายในประเทศหรือว่าจะเป็นธนาคารสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศก็ดีถ้าหากว่าจะต้องมีความจำเป็นเนาะหรือว่ามีจุดประสงค์อยากขออนุญาตสั่งตั้งก็ดีหรือว่าอยากยุบเลิกก็ดีอันนี้ก็คือต้องได้มีการผ่านเสนอมายังธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาเนาะเพื่อพิจารณา อนุมัติตามขั้นตามตอนต่างๆที่ระบุไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจเอาละแต่ว่าตอนนี้นี่เฮาจะให้ท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮากันก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับแฝงสุรีและอนุทิดาได้ในรายการเพื่อนธนาคารในระยะต่อไป

0: หักบ้านเกิดเมืองนอนไส้ใจถอนเป็นเงื่อนกีบท่านผู้ฟังที่เคารพกับเข้ามาอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารดำเนินรายการโดยแฟงสุรีและอนุทิดาในมื้อนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปอนุทิดาจะสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงต่อจากแฟงสุรีที่นำเสนอในมาตรา85ในวังระยะผ่านมาซึ่งว่าในตอนนี้ในมาตรา86จะเว้าถึงการล่มละลายของธนาคารธุรกิจเพราะว่าก่อนหน้านี้เฮาได้เว้าเกี่ยวกับการยุบเลิกเจ้าสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศไปแล้วมาฮอดตอนนี้ในกรณีที่ว่าแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตด้วยวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา83แล้วข้อ5ของกฎหมายฉบับนี้หมายความว่าแก้ไขไปแล้วก็คืออาณาธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องขอต่อศาลเพื่อพิจารณาตัดสินประกาศให้ธนาคารธุรกิจนั้นล่มละลายภายในเวลา60วันนับแต่วันที่ว่าได้รับการห้องขอและประกอบข้อมูลครบถ้วนเป็นต้นไปคำตัดสินประกาศให้ธนาคารธุรกิจล่มละลายบ่สามารถอุทธรณ์ได้หมายความว่าเฮาเสนอไปแล้วหรือว่าเรียกห้องขอต่อศาลไปแล้วก็คือบ่สามารถอุทธรณ์ได้เด้อท่านผู้ฟังและเคียงคู่กับการห้องขอให้ศาลตัดสินประกาศให้ธนาคารธุรกิจล่มละลายนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวต้องได้แจ้งให้สำนักงานปกป้องเงินฝากจ่ายเงินปกป้องให้แก่ผู้ฝากเงินตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเจ้าอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการล่มละลายของธนาคารธุรกิจว่าถ้ามีการห้องขอไปแล้วบ่สามารถอุทธรณ์ได้แล้ว2แจ้งไปแล้วหรือว่าแจ้งล่มละลายแจ้งยุบเลิกไปแล้วพวกเฮานี่ต้องได้มีการแจ้งให้ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวเพื่อหยังธนาคารแห่งสปป.ลาวนี่จะได้แจ้งต่อสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือว่าสปง.ที่ฐานคุ้นเคยในซื่อหยอกของเพิ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกป้องผู้ฝากเงินนั่นเองเจ้าอันนี้ก็คือฝากไว
1: ้เจ้าท่านผู้ฟังอยู่ในมาตรา87เนาะท่านผู้ฟังเพิ่นก็ยังได้กำหนดผลของการยุบเลิกหรือว่าล่มละลายของธนาคารธุรกิจภายหลังที่ว่าได้มีการยุบเลิกหรือว่าล่มละลายแล้วธนาคารธุรกิจนี้จะถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและดำเนินการสำละสะสางธนาคารธุรกิจที่ว่าถูกยุบเลิกนั้นต้องรับผิดชอบส่งเงินคืนหรือว่าส่งเกี่ยวกับเงินฝากตามบัญชีของลูกค้าที่ว่าฝากเงินและใช้แทนหนี้สินของตุนยางครบถ้วนนั่นเองธนาคารแห่งสปป.ลาวนี่จะต้องได้ลึบซื้อเนาะธนาคารธุรกิจที่ว่าถูกยุบเลิกหรือว่าล่มละลายออกจากบัญชีหลายซื้อธนาคารธุรกิจและที่ว่าต้องได้เปิดเผยต่อมวลชนนั่นเองซึ่งในระยะผ่านมานะเนาะท่านผู้ฟังพวกเราก็ได้มีการยุบเลิกของบรรดาธนาคารธุรกิจไปแล้วเนาะซึ่งบรรดาท่านก็อาจจะได้ติดตามอยู่บรรดาสื่อออนไลน์หรือว่าหนังสือพิมพ์โทรภาพอย่างต่างๆพวกเราก็ได้มีการแจ้งออกในแต่ละระยะที่ว่ามีการยุบเลิกของธนาคารธุรกิจนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
0: เจ้าบ่แม่นว่าเพียงแต่ว่าเอ้ยเสนอยุบเลิกแล้วยุบเลิกไปซื่อๆโดยที่ว่าบ่มีการแจ้งการโฆษณาหรือว่าการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าหรือว่าให้กับสังคมฮู้อันนี้ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของเฮาก็คำนึงแล้วก็ตระหนักอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องความปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของทางลูกค้าหรือว่าพ่อแม่ประชาชนของพวกเขาที่เป็นลูกค้าในแขนงธนาคารของพวกเขานั่นเองฉะนั้นให้พวกท่านเชื่อมั่นและก็จงติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาว่าง่ายๆก็คือเพจทางการของทุกๆภาคส่วนนั่นแหละเพื่ออย่างเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของท่านเองอีกอย่างนึงก็คือปัจจุบันมีการต้นยอหลอกลวงหลากหลายเลยบ่ว่าจะเป็นการโฆษณาปล่อยสินเชื่อง่ายๆเนาะแฝงสุรีเนาะเป็นไปได้จังใดแบบว่าอุ๊ยโอนเงินมาก่อนเด้อเอาแต่อันหนังสืออย่างก็เอกสารยั่งยืนตัวตนเช่นว่าอันน่ะบัตรประจำตัวคือบ่ต้องมีหยังค้ำประกันง่ายเกินไปแล้วที่ดาวว่าง่ายแบบนั้นบ่มีอยู่จริงดอกเพราะว่าแน่นอนแหละก็คือทุกอันเนาะทางธนาคารนี่ก็คือต้องได้ดำเนินตามขบวนการแน่นอนบ่แม่นว่าสิเอาแต่ใบยั่งยืนที่อยู่หรือว่าก๊อปปี้บัตรประจำตัวมาเด้อแล้วหลังจากนั้นปล่อยเงินกู้มีแต่ว่าท่านโอนให้เฮาค่าธรรมเนียมก่อนเด้อแต่ยังไปอยากกู้100ล้านโอนมาให้เฮาก่อนซะอัน10ล้านกีบเป็นค่าธรรมเนียมโอ้ยมันก็บ่แม่นเนาะอันนี้ก็คือให้ท่านมีสติระวังตัวน้ำกัดนั่นเองเจ้าน
1: ั่นก็คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาที่ว่าฝากสิ่งดีๆแล้ว
2: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว
4: เมื่อบดลมานี่ทานเวียงไซสิงคำหัวหน้ากรมการบินพลเรือนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในนามหับหน้าทีแทนหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนของลาวได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนครั้งที่61และกองประชุมปิ่นอ้อมร่วมกับบรรดาประเทศคู่ร่วมเจรจาผ่านระบบวิดีโอทางไกลจัดขึ้นโดยการเป็นเจ้าภาพของกระทรวงคมนาคมฟิลิปปินส์ในกองประชุมครั้งนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รายงานความคืบหน้าอันพ้นเด่นในหลายแขนงการขนส่งของลาวโดยเฉพาะการยกระดับทางหลวง AH131 นับแต่ทาแคกหานาเผาหรือ NR12 ที่คืบหน้าแล้ว20%คาดว่าจะสำเร็จในปี2028พร้อมทางความคืบหน้าของโครงการทั้งรถไฟเสื่อมจอดเบียงจันทาแคกนาเผาตอนที่1 นับแต่ทาแขกฮามูยาไซแดนลาวเวียดนามเคียงคู่กันนั้นพร้อมเร่งรัดขบวนการภายในเพื่อกระเกียมให้สัตยาบันอนุสัญญาที่5ว่าด้วยสิทธิ์ในการลุงจอดพักคาดว่าจะสำเร็จในท้ายปีนี้สืบต่อสุขยูการพัฒนาการขนส่งทางน้ำภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเสื่อมจอดกับเครือข่ายทางเรืออาเซียนและแสดงความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการทดลองนำใช้ระบบภาษีผ่านแดนอาเซียนสำหรับทางรถไฟร่วมกับมาเลเซียและไทยการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความพยายามและบทบาทอย่างตั้งหน้าของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในการประกอบส่วนและสุขโยกการเสื่อมจอดเสื่อมโยมพื้นฐานโครงรางและการบริการเพื่อหันลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลให้กลายเป็นประเทศเสื่อมจอดเสื่อมโยงจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์พัฒนาโยธาธิการและขนส่งเป็นปลายแหลมมีจุดสมทนทานทันสมัยปลอดภัยเสื่อมจอดเสื่อมโยงและเยินยง
3: สมภวันมวงไซอ่าน
5: รายการ
6: Colorful Music
7: Welcome to Colorful Music
6: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
7: The program updates world music trend for you
8: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
9: เพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

บายดีท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 103.7 MHz มื้อนี้ก็มาอยู่กับดิจิตสมายตื่มอีก1มื้อมาพบกันมื้อนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมปีค.ศ. 2026พ.ศ. 2569สำหรับมื้อนี้จะเป็นเพียงเพลงใหม่และกับเพลงฮิตติดชาร์ตเนาะผู้ใดที่ว่าอยากจะหาฟังผลงานเพลงใหม่ๆเป็นเพลงสากลก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052รายการเฮาก็มาพร้อมกับ ศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งเนาะทางศูนย์เพิ่นมีเซียวซานเกี่ยวกับพยาธิตาผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องตาก็ไปปรึกษาหรือว่าไปกวดน้ำเพิ่นได้เนาะซึ่งเป็นแพทย์อาวุโสผู้เซียวซานจากของหมอแม่และเด็กจากแขวงยุนน่านมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนปัวเกี่ยวกับดวงตาหลายกว่า20ปีมาประจำอยู่ที่ศูนย์ของเพิ่นเนาะนอกจากนั้นก็ยังอยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: that city though. Yeah. I gotta light the tower up for this. Yeah.
1: มาทักทายกันสักก่อนหนึ่งผลงานเพลงเนาะสำหรับเพลงนี้ของนักร้องมีชื่อว่า Drake และสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า National Treasure เป็นเพลงที่กำลังติดชาร์ตกันอยู่ปัจจุบันนี้

0: Yeah. For the city though.
1: สำหรับเพลงนี้ National
0: Treasure
1: หรือว่าสมบัติแห่งชาติเนาะเป็นเพลงที่ติดอยู่ในอันดับที่3ของ Official Single Chart ของสหรัฐอเมริกาเนาะ Kobe, เพลงจังหวะแร็ปฮิปฮอปสำหรับผู้ใดที่ว่ามักเพลงจังหวะนี้ก็คงจะถูกใจเนาะผู้ใดที่ว่ามักจังหวะแร็ปแร็ปเปอร์นักแร็ปเปอร์หรือว่าฮิปฮอปลืมกับเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังเติมแนะนำกันเข้ามาได้ที่030-578-7052กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz
2: ข่าวดีข่าวดีข่าวดีเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
1: กับศูนย์การเพศเวียงจันทน์ปักกิ่งผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับตาสามารถไปแวะกวดตาฟรีเพราะว่าทั้งศูนย์ของเพิ่นมีแพทย์อาวุโสผู้เชี่ยวชาญจากของหมอแม่และเด็กแขวงยุนน่านสปจีนมีประสบการณ์ในการปิ่นปัวลายกวด20ปีเป็นเซียวซานพิเศษเฉพาะด้านโดยเฉพาะเมนโตกระจกโต้หินจอประสาทตาเสื่อมหรือว่าเกี่ยวกับพยาธิตาอื่นๆเนาะไปแวะกวดกันได้ที่ศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งตั้งอยู่ทางบ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์โทร020-5755-4111

าต่อกันตึมอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับมื้อนี้วันพฤหัสจัดเพลงฮอตฮิตติดชาร์ตสำหรับเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่กำลังได้รับความนิยมเป็นการห้องห้วมกันระหว่างซากิล่าและเบอร์มาบอยกับเพลงที่มีชื่อว่าได้ๆกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

0: แล้วก็ผ่านไปตื้มอีกหนึ่งเพลงสำหรับเพลงที่ผ่านไปนั้นมีชื่อว่าได้ใดของซากิล่าและเบอร์มาบอยหวังว่าจะถูกใจท่านผู้ฟังทุกๆท่านเนาะและตอนนี้ก็มาอยู่กับลาวทุรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุรคมทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวกับโปรโมชั่นดีๆจากลาวทุรคมแจกโซก2ชั้นสำหรับอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮมซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านอินเทอร์เน็ตเฮือนหรือว่าติดตั้งเข้าภายในออฟฟิศก็ได้เช่นเดียวกันเนาะจะเต็มให้ลูกค้าเลยโซกชั้นที่1สำหรับลูกค้าที่ว่าติดตั้งใหม่ครับทันทีเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงสุด600นาทีได้รับ data สูงสุด60กิกและจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใช้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใช้ฟรี2เดือนหรือจ่ายล่วงหน้า12เดือนนำใช้ฟรี4เดือนและโซกชั้นที่2แม่นรุ่นครับเอาเงินล้านหลายกว่า50ล้านกีบสำหรับลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่ที่สำหรับค่าบริการล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปนี่ก็เป็นโปรโมชั่นดีๆจากลาวทุรคมติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮม
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทุรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวทุรคม
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวทุรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอัน

0: หนึ่งของคนเรา
1: เราโทรคม
0: โทรคมของคนเรา
1: เพื่อสังคมเรา
2: เออนี่ตุ๋นคู่โบวาตอนนี้เบอร์เราโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
2: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาตุลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะฟังกันไปเรื่อยๆเพลงนี้ก็เป็นค่อนข้างว่าเป็นเพลงใหม่ของนักร้องที่มีชื่อว่าโอลิเวียโรดริโกกับเพลงที่มีชื่อว่า Drop Dead กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

สำหรับเพลงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใหม่เนาะสำหรับเพลงที่มีชื่อว่า Drop Dead Drop Dead เนาะจากนักร้องสาวที่มีชื่อว่าโอลิเวียลูดิโกอย่าลืมกับเพลงไหนที่ต้องการอยากจะฟังเติมสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052อยู่กับ DJ Smile รายการ Colorful Music 103.7 MHz และลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวอย่าลืมหันมานำใส่กันกับ Family Package สมัครแพ็กเกจเดียวใส่กุ้มกันภายในครอบครัวเนาะมีซองแพ็กเกจให้เลือกนำใส่กันแพ็กเกจ 100,000 กีบได้ Data 45 กีบได้นาทีโทรภายในเครือข่ายถึง100นาทีและแบ่งปันกันใส่ได้3เบอร์หรือว่าอีก1แพ็กเกจ 150,000 กีบได้ Data 70 กีบโทรภายในเครือข่าย150นาทีและที่สำคัญแบ่งปันกันใส่ได้ทั้ง5เบอร์ภายในครอบครัวนั่นเองเนาะนี่ก็เป็นแพ็กเกจหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มเนาะใส่เฉพาะภายในครอบครัวเด้อสามารถสมัครใส่กันได้และสำหรับผู้ใดที่ว่ามีคะแนนสะสมไว้หลายๆยังบ่ทันได้แลกเทื่อก็อย่าลืมเอาคะแนนนั่นมาแลกเป็นมูลค่าโทรฟรีหรือว่า Data อินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกันเพียงแต่100คะแนนก็สามารถแลกได้ทั้งเบอร์โทรทั้งการโทรและอินเทอร์เน็ตเป็น Data อินเทอร์เน็ตเนาะ 10,000 กีบแลกสามารถโทรได้100คะแนนเนาะ100คะแนนสามารถแลกมูลค่าโทรได้ 10,000 กีบนำสได้หาบมือกดพันหน้าจอกดมือกดดาว567ดาวเลข10สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกหรือว่าต้องการอยากจะแลกเป็น Data อินเทอร์เน็ตเพียงแต่100คะแนนสามารถแลก Data ได้5กิกใส่ภายใน24ชั่วโมงกดดาว567ดาวเลข11สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกหรือว่าต้องการอยากจะแลก Data 3กิกกดดาว567ดาวเลข12สี่เหลี่ยมแล้วก็ทั่วหรือว่าต้องการอยากจะแลก Data 2กิกนำได้5มือกดดาว567ดาวเลข13สี่เหลี่ยมแล้วก็ทั่วหรือว่าสามารถแลกผ่านแอปพลิเคชัน M Swiss ได้เช่นเดียวกันและอีกหนึ่งบริการจากลาวโทรคมนั่นก็คือฝากเบอร์ไว้กับลาวโทรคมฝาก3เดือนราคาเพียงแต่30,000กีบกดพันหน้าจอมือถือกดดาว33 44ดาวเลข3สี่เหลี่ยมแล้วกดชอบหรือว่าต้องการอยากจะฝากเบอร์ไว้ที่6เดือนราคาเพียงแต่60,000กีบกดดาว33 44ดาวเลข6สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรหรือว่าต้องการอยากจะฝาก1ปีหรือ12เดือนราคาเพียงแต่ 100,000 กีบกดดาว33 44ดาวเลข12สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริการจากลาวโทรคมส่วนว่าบริการอื่นๆโปรโมชั่นดีๆหรือว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Swiss หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะท่านผู้ฟังสำหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือคนติดถ้ำอยู่ที่เมืองล่องแจ้งแขวงไส้สมบูรณ์สปป.ลาวเฮาทีมนักกู้ภัยเกิดที่ว่าได้ค้นพบผู้ที่ว่าติดอยู่ภายในถ้ำ5คนเนาะสำหรับเมื่อวานนี้มีการยืนยันกันออกมาและยังค้นหาตื้มอีก2คนที่ว่าบ่ทันเห็นหลายๆคนคงจะติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์กันแล้วเนาะถือว
ว่าเป็นข่าวดีสำหรับเมื่อวานนี้ก็มีหลายๆคนร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยเหลือกันทั้งหน่วยงานกู้ภัยทั้งหน่วยงานซัพพอร์ตร่วมมือกันในภารกิจในครั้งนี้ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จเนาะ

0: 0
1: hmm?
0: คู่บอว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้ oh.
0: สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
1: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดแนวใด
3: ตึมแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ตึมแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
3: ตั้มแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ังบริการดีๆจากลาทุลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Rain Me In เป็นเพลงที่ติดอยู่ในชาร์ตอันดับหนึ่งของ Official Music Chart Official Single Chart เนาะสำหรับเพลงนี้

จากเพลงติดชาร์ตอันดับที่1 Read Me In In the shape of a lifeline มาต่อกันที่เพลงใหม่กันไปเลยเนาะที่หาโกโปยกันออกมาประมาณ 5-6 มื้อนี่แหละเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Life on the Run ถ้าว่าแปลเป็นภาษาลาวก็คือชีวิตนี่ก็ต้องแล่นถึงเส้นทางจากนักร้องที่มีชื่อว่า Blaine Carey

0: สำหรับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงใหม่ที่หาก็ปล่อยออกมาอาทิตย์แล้วนี้เนาะกับเพลงที่มีชื่อว่า Life on the Run ถ้าว่าแปลเป็นภาษาลาวก็คือว่าชีวิตต้องย่างไปทางหน้าสำหรับบางส่วนของเนื้อเพลงขึ้นต้นนั่นก็คือ Moonshine in the Shape of a Lifeline ว่าแสงจันทร์สว่างคือกันกับสายใยช่วยชีวิตHasn't it been a long time? They don't pay you to live this way. มันดุนนานมาแล้วแม่นบ่ Down here has ever been warm. ตั้งแต่ตอนที่เจ้าไปขึ้นมาหายใจตั้งแต่ตอนที่เจ้าโผล่ขึ้นมาหายใจMoonshine in the shape of a lifeline has seen it been a long time since you came up for air. Are we dancing on a fire? We all come from lost and found to the great unknown. ว่ากันยาวๆเนาะคำสำหรับเนื้อเพลงนี่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ว่ามีเนื้อในดีบอกว่าแสงจันทร์สว่างคือกับสายใยสวยชีวิตมันดนนานมาแล้วแมนบอตั้งแต่ตอนที่เจ้าโผล่ขึ้นมาหายใจพวกเขากำลังเต้นลำอยู่ถึงเส้นทางที่กำกวดแม่นบ่มันบ่คือกันกับหอยยิ้มบ่ที่ปล่อยให้เจ้านั่นยืนอยู่ข้างป้ายแคมทางนั่นเองเนาะนี่ก็เป็นบางส่วนของเนื้อเพลงสำหรับเพลงนี้ Life on the Runเป็นเพลงใหม่ที่อยากจะมานำเสนอกันกับรายการ Colorful Music ในวันประหัสที่28พฤษภาคมนี้ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาเนาะหลายๆคนคงจะได้รับเงินดำเงินเดือนกันแล้วเนาะแม่นบ่หลังจากที่รอคอยมาดุนนานเนาะแกยินดีนำโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ปฏิบัติการภารกิจช่วยชีวิตคนที่ประชาชนทางแขวงไทรสมบูรณ์7คนติดถ้ำอยู่ที่เมืองล่องแจ้งถือว่าเป็นข่าวดีเนาะมีการคอนเฟิร์มมาว่าช่วยพบเห็น5คนแต่บ่สามารถช่วยออกมาได้เถื่อเนาะเพราะว่าก่อนจะออกมาได้นั่นต้องมีการวางแผนที่ดีทางเข้าไปทางน้ำท่วมและก็แคบเส้นทางยางมีความกว้างเพียงแต่50เซนเนาะค่อนข้างว่าอันตรายซึ่งหน่วยงานกู้ภัยก็จะเป็นทางภายในประเทศลาวเฮาก็คือต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นจากประเทศไทยก็ได้วางแผนกันเพื่อจะช่วยเหลือเอา5คนที่ได้พบเห็นเมื่อวานนี่ออกมาให้ได้เนาะก็ช่วยกันส่งกำลังใจให้ปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำเร็จโดยไว
1: ้เออแหงได้ใจอีหลีได
2: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหนา
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
5: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: ฟังบริการดีๆของลาวโทรคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะวันนี้มาเปลี่ยนจังหวะแบบซ่าๆซึ้งๆกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Only You

0: boy.
1: และแล้วก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music กันแล้วสำหรับวันนี้วันพฤหัสที่28ก็ขอขอบใจมิตรรายการทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวโทรคมที่อยู่นำกันทุกๆมื้อสำหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆของลาวโทรคมหรือแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตดีๆสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101สำหรับวันนี้มาปิดท้ายรายการ Colorful Music ของเฮากับเพลงของ Sabina Carpenter Manshy สำหรับวันนี้ดีเจสมัยพร้อมดูรายการพร้อมลาทำทุกฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวองค์การปกครองเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ยังยืนว่ามาฮอดปัจจุบันยังพบแต่หาคนจากทั้งหมด7คนที่ติดอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลองแจ้งส่วนอีก2คนแม้นยังบ่พบเห็นเถื่อตามสื่อออนไลน์จำนวนหนึ่งออกข่าวท่านบุญพ้องคำมณีวงเลขาคณะบริงานพรรคเมืองลองแจ้งให้สัมภาษณ์ว่าตามการรายงานข่าวทาง Facebook จำนวนหนึ่งที่แจ้งว่าได้พบเห็นผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก2คนที่ติดอยู่ถ้ำบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ตามการยืนยันคืนของท่านสังคมสุนดาราประธานคณะกรรมการปกครองเมืองลองแจ้งมาฮอดตอนเช้าวันที่28พฤษภาคมนี้ยังบ่พบเถื่อส่วนความผิดพลาดการรายงานข่าวครั้งนี้แม่นย้อนความดีอกดีใจหลายเฮ็ดให้การสื่อสารระหว่างทางนอกถ้ำและทางในถ้ำผิดพลาดเฮ็ดให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพบผู้รอดชีวิตทั้งหมดแล้ว7คนแต่ตัวจริงแล้วมาฮอดตอนเช้ามื้อนี้แม่นพบผู้รอดชีวิต5คนปัจจุบันหน่วยงานค้นหาภาคสนามยังสืบต่อค้นหาเติมอีก2คนที่ยังติดอยู่ในถ้ำด้วยความเข็งห้อนเต็มไปด้วยความห่วงใยหวังว่าจะพบเห็นทั้ง2คนในไวๆนี้พร้อมทั้งกำลังประชุมปรึกษาหารือร่วมกันหลายฝ่ายเพื่อวางแผนเสนอนำเอาแพทย์เสี่ยวซานเฉพาะทางที่สามารถดำน้ำได้มาช่วยในภารกิจการช่วยเหลือครั้งนี
2: ้ขณะปัจจุบันนี้พวกเฮาคณะทีมงานยังคันแขวงคันเมืองกับเซียวซานทีมงานทั้งหมดยังปรึกษาหารือกันจะขอแพทย์เฉพาะทางก็หา6คนมันหลายประเทศอยู่เพิ่นอยากเงินมือเข้ามาช่วยซั่นแหละแขวงที่เฮากำลังเฮ็ดหนังสือเสนอเพื่ออำนวยความสะดวกนำพวกเพิ่นเข้ามาจำนวนเซียวซานหา6คนนี้เอิ้นว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับดำน้ำในถ้ำพร้อมจะเป็นแพทย์ปิ่นปัวพร้อมจะเป็นแพทย์นำลำเลียงคนออกจากถ้ำพร้อมจะเชี่ยวชาญด้านนี้อาจารย์ของเฮายังดำเนินการเอาทีมเชี่ยวชาญนี่เข้ามาประเทศเฮาและขอย้อนนำกระทรวงการเทศเพื่อสิหาพบคนมาลงแจ้งนี่เพื่อมันไวขึ้นและทีมงานดูดน้ำก็แม่นแปลงเป็นหนองปลาและอ่างโต่งน้ำหั่นแหละกำลังเฮ็ดระดมพ่อแม่ประชาชนแล้วก็กำลัง2กำลังพวกเฮาซื้อเป่าซื้อผ้าบัดไปปกห้องพื้นซื้อเป่าตักดินใส่เพื่อคันเป็นคูกันเฮ็ดเป็นหนองรับน้ําละปัจจุบันนี้เนาะอันซั่นแล้วมันเกี่ยวกับภารกิจเกี่ยวกับสอบค้นหา2คนฮะก็มีแผนประชุมกันแล้วเอิ้นว่าจะเอา5คนนี้ออกมาดูดน้ําอยู่พง5คนแห้งแล้วสืบต่อค้นหา2คนนี้สืบต่อเอิ้นว่าเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดสุดความสามารถเพื่อกอบกู้2คนนี้ค้นหา2คนนี้ให้มันเห็นว่าซั่นซะปัจจุบันนี้และอุปกรณ์ต่างๆอาหารเจลเรื่องยกยาพวกเฮาก็ยังได้พัวพันทางนอกอยู่หลายอันเนาะแผนเวียกในมื้อนี
1: ้ท่านบุญพงษ์คำมณีวงศ์เรียกร้องถึงประชาชนทั่วสังคมทางภายในและต่างประเทศที่ติดตามข่าวปัจจุบันนี้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และสื่ออื่นให้มีสติในการติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารถ้าบ่มีมูลความจริงบ่ควรแชร์เผยแพร่เทื่อควรพิจารณาให้ทีถ้วนก่อนและติดตามข่าวจากสื่อของทางการของภาครัฐเท่านั้นทางองค์การปกครองแขวงไซสมบูรณ์ก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องจะรายงานให้ฮู้ความคืบหน้าเป็นแต่ละระยะจนกว่าการช่วยเหลือประชาชนที่ติดข้างได้ออกมาด้วยความปลอดภัยโดยไวจบข่าวสมภวันมวงไซอ่าน
3: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ่
4: โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เศร้าเท่าคำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
3: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
4: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ปลาเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปี แล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
3: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
4: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
5: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
3: ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้
3: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านม่วนสื่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

ข่อยลบบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามทนตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลเดินลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซด์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซด์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากไม้แห่งสารอาหารของมากไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

แผนห่วงสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูเชียกับปองดองสอดคล้องเห็นดีห่วมกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจึงคอย

องเห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่ละเอ้ยเอามือปืดผ่ากั้งยืนเลี้ยวหลังแรงวกหน้ามองฟ้าก็มืดมัวเบิกเดือนดาวก็แสงสัวเบิ่งตาเว้นก็แสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกำ

ปามเล่าเนื้อไตหอนปั่นไฟเผาจีก็จักกะพัดผู้ห้าวีหุบห้านตีผมไว้เล่าทิ้งได้ตั้งแต่ข้อนวดว่าลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่

นี้วันหน้ารับบอกกล่าวพ่อเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้ว่าถึงวันที่เศร้ามังกรปี49เป็นวันประกาศสร้างตั้งกองทัพเล่าตั้งแต่เข้าเป็นปกเหล่าที่มันคงสร้างตั้งกองราชวงศ์ให้ยืดยงขนมแกนผู้ประกาศนั้นแมนประทานใหญ่ไก่สอนพวกวิหารผู้นำที่เศร้าปราศก่อนบูซาเข้าหลบหาประกาศแจ้งทัก

ยหยาดเอาไส้บุกสัตว์ตู้ค่ายแหล่กระมุนไปปาดแปลนี่แหละควมเข็มแข็งแห่งกาพัฒนาผู้ยุดอยู่เคลื่อนไว้ตีสัตว์ตู้สู่หกลบต่อต้านจนมากหยาดภายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื่นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกอดบาลังหลายพัดหลายหมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายใหญ่ไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกองกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกผู้สวงเสือสิงกระทิ่งแหดในปี52ย่ามแรกย่ามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไว้บุกโจมตีปราบพวกผีกองต่อยในปี1952-53เคลื่อนทัพเข้าปลดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งพวกศัตรูตายและแตกเมื่อยางลีเลือลีลาย่ำนั้นฝรั่งอยากบ่อยากกระต้องปลาละไส้แตกตาเลือเปิดไปยังวันนี้มีรถบีรถวันนี้บีรถกองทัพปลาซ่าส้นเหล้ามีไส้สัน

พวกลมตายความท้องกองมวลกับส่วนลาหายส่วนลายก็กองมวลกับส่วนลาหายนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับกระยายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักและหักแพงไก่สีอิฐสวยศึกษาแนวคิดและสิริการเมืองกองทัพเล่าจริงหุ่นเฮืองขยายโตเติบใหญ่เติบใหญ่ขยายโตเติบใหญ่เพื่อตีต้านขับไล่จักกับพัดผู้หุกห้านบาปผียักษ์พันด่านจนย่านตายกระหายสัตว์สัญญาณตายกระหายสันไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านใหญ่หลวงนั่นนั่นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างความเนื้อที่ล่วงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพื้นลาเมืองลาวระหว่างข้าวยาบนั้นนี่แหละกองทัพเล่ามีรักมันได้ร่วมกันเป็นก้อนใหญ่ให้เฮ็ดหยังหยังหยังก็ตีลบทบได้มุมใส่อยู่ตู้แนวบุกโจมตีศัตรูจนล่มใต้

กลุ่มฝ่ายกวางเวียงจันเขาทุ่มเหือเที่ยงแห้งหินบุกที่กระบอแตกจริงว่างคำควรแปลกๆเสบุกแหลกซ้ำเหนือคำควรเขาบอกว่าสิเอาตอนซีหล่อเสือให้ออกมาจากถ้ำหวังกืนกินโมมำที่กุมปั๊มจับเสือผงซาลีและซับเนื้อเขาสิบีไปให้มุนอันนี้คำควรของทหารหูดฝ่ายขวาเวียงจันมาถึงปี1957แต่เอาสองกองพันเขาร่วมกันและประกาศเพื่อเขาร่วมปองดองสาเอกลาดในเล่าเส้นสัญญาแจ้งขาวพวกปานว่าใครปอกเหลือนั่นแม่นให้ออกไป

คุณเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกามซ้ำกี่ตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบพรมเพื่อปลูกลูกสุกยูให้ปวงสดหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพ้องขยายแนวพันสร้างนักปฏิวัติยับนั่นจักรพรรดิและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เซ็นไว้มีเล่ห์กลอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหวหวั่นควบพองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ความขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโน่กลุ่มฝ่ายขวาเวียงจันเขาตั้งเกียมเกียมโสมโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเขาไปขังคุกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางกีหอดหางสัญญาย้อนว่าจักรพรรดิเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อกูผ่านเทมางมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อย

ักภาษาต่อหน้าสภาการอันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาปาเถือนปาเถือนสัวซาปาเถือน2กองพันก็จึงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดล้อมไว้บันลบใหญ่ที่สับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สู่บุกศัตรูผ่านผ่าน

นปลดปล่อยประสาสดในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8 9 6 10ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู้กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่เวียงจันทร์ก็ไว้วันสนั่นกองโลกาย้อนแบ่งเงินโดลากูหลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ทุกข์กับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอํานวยผู้นําเฮาก็แหกคูเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหน้ากับเมื่อขึ้นเมื่อถึงซ้ําเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแปลกยัดยืนสู่ตีศัตรูคืดไม่ยากเอาไส้สนะหน้าศัตรูยาดและแตกหีหลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิย่ำนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์ซื้อถือศีลในช่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงให้หีนเสียงกว้างกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียง

แข็งหลายเหลือล้นอิทธิพลกระเผยแผ่ศัตรูแข็งขนาดแท้ยังตีแห่ให้ยองที่หยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูจอมเล็บแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแตกทลายดับพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายสิ้นหรือว่าพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากอกทับของภาษาพัฒนาในกากันตา

ของเราวางแผนตีละข้าหาเตียงกระไรเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถือล่มใต้และแตกนี้เป็นสันนันวันวุ่นทหารหุ่นเฮียงจันตายของกันแล้วลั่นตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังขับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เสนอประกาศให้มีพลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายไปว่าล่ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโตแห้งบินแห้งเข้ามาซวยเส้นสัญญาเซ้อแนวเลยมาลุ่มมารวยซวยซ้ำโศกบ่ดีย้อนว่าฮักย้อนว่าจักกะพัดเขาสื่อจากทั้งที่ซวยเหลือเสื้อกอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายกวางเลี้ยงจันจริงเหตุหูหนวกตาบอดได้ลบล้างสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าไอเข็นขาเบาไพย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างยางใหญ่และให้ล้างวัดงับให้เปิดบรรลบก่อสงครามได้ลูกลาบสักใส่ทั้งภาคเหนือ

บุกโจมตีโดยไว้ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี69 70ตีบั้นลบกู้เกียรติถ้าน้องเกียรติพุ่น

กีสปุกกีลักกดตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมุมปากอึ้งยากจากนั้นบันลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟเจ็ดมึงเก่าตาบเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแมงเมาบินปานแมงเมาซื้อบันลบลำเสิร์ฟเขาเอิญเจ็ดมึงเก่าสะเทือนเท่าทั่วกะวาดยับนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีต้านประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกล้ากลัวเตเดิบบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาสักกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนันเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปาก

เอาปุกละดบได้พบพ่อมสอนสิขอยว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้ได้อยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซาอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างพระเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮาในแม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544-9 5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: โนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์ที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่สื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูนเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกหลานโนนี่เอนไซม์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนี่มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-5449-4449 5449-4449
0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
3: มองไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
4: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปสั้นทันฟังข่าวเนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศรีจะจัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียน ยาวชนได้รับรู้ความหมายความสำคัญอย่างลึกซึ้งขึ้นเติมท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพุงสรีฮู้ว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ห่างหาก้าเกียมจัดหลายกิจกรรมในนั้นมันกิจกรรมเฉลิมฉลองเราคืนมูลเสื้อประวัติความเป็นมาของวันเด็กน้อยสากลนอกจากนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงยังได้สมทบกับห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหลายประเภทแข่งขันศิลปะวรรณคดีเพื่อสร้างความเบิกบานมวลซืนเต็มไปด้วยเนื้อในและความหมายเพราะกีฬาแม่นเพื่อสุขภาพมิตรภาพและการพัฒนา
5: ในนามแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศรีจะได้จัดการปฏิบัติเรื่องงานเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลแต่ละปีตอนนี้อยู่ทางแขวงพวกเฮาก็ได้กาเกียมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆภายในขอบเขตทั่วแขวงพวกเฮาเพื่อกาเกียมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในแต่ละปีพวกเฮาก็เฮ็ดเป็นปกติแล้วก็ถือเอาวันดังกล่าวก็เป็นวันนึงที่สําคัญเพื่อปลูกจิตสํานึกให้แก่ลูกหลานของพวกเฮาในปีนี้พวกเฮาก็ได้กาเกียมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนการศึกษาอยู่ในทั่วแขวงของพวกเฮาสิบนับทางภาครัฐและก็เอกชนเพื่อตั้งเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่จะมาถึงอันที่1แล้วมันจัดการเฉลิมฉลองเรามูลเสื้ออยู่ในโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสํานึกให้แก่นักเรียนเยาวชนเด็กน้อยพวกเฮาได้รับรู้ความหมายสําคัญของการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลดังกล่าวต่อมานี้จะคิดจะทําแม่นเพื่อสร้างให้ได้ติดพันกับเรื่องงานการศึกษาของห้าหลักมูลประการศึกษานี้ให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านกีฬาศิลปะวรรณคดีภายในโรงเรียนของตนและติดพันตอนนั้นนี้ก็ช่วงระยะนี้ก็เป็นการกระเกียมการทอดสิ่งเลื่อนสั้นจบสั้นต่างๆฉะนั้นนี่ก็พวกเขาจะได้ปลุกจิตสํานึกและก็ให้พระเจ้าให้เอาใจใส่ในการค้นคว้าทําเฮียนเพื่อกระเกียมของพร้อมด้านต่างๆในการทอดสิ่งจบสั้นเลื่อนสั้นดังกล่าวฉะนั้นนี่ทั้งหมดกิจกรรมเหล่านั้นนี้ก็เป็นการประกอบส่วนในการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในปีนี้
4: หัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพุงสรีฮู้อีกว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะลงสุขอยู่โรงเรียนแห่งต่างๆทางภาครัฐเอกชนเฮ็ดอนามัยทำความสะอาดออกให้งานปลูกต้นไม้ใส่ตามขอบเขตโรงเรียนเพื่อเฮ็ดให้มีสภาพแวดล้อมที่เขียวงามที่ดีเป็นบอนให้โฮมเย็นซุ่มซื่นและอากาศสดชื่นพร้อมนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะเน้นให้โรงเรียนกาเกียมสอบสิ่งในสั้นประถมศึกษาในท้ายเดือนนี้สั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายในท้ายเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้การสอบเสียงได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้สมภวันมวงไซอ่าน
6: ทุกเรื่องทุกปัญหาที่พ่วงอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะเจาะลึกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา
7: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการยกปัญหามาสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์
8: ตอนต้นของทางรายการพวกเขาจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ไปล้มสายกับทานกิคำพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากลุ่มการศึกษากรวิเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านจะไม่รู้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิเด็กและก็เวียกงานในจะตั้งในระยะพันม้าเนาะและก็การกระเกียมเฉลิมฉลองวันเด็กสากลนะจะเป็นขึ้นได้ทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้กระเกียมเฉลิมฉลองขึ้นได้แน่เพิ่นกำหนดจัดอยู่ไซเป็นมือทางการตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านกี่คำ
9: จ้าวจ้าวสบายดียินดีคือกันยินดีที่ได้เข้าร่วมรายการ
8: เจ้าเจ้าในนามท่านเป็นห้องหัวหน้ากลุ่มการศึกษากรวิเฮียนอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังในระยะผ่านมาเนาะ1 ปีผ่านมาเวียกงานปกป้องสิทธิเด็กเฮาได้มีการจัดตั้งปฏิบัติขึ้นได้ใดในท่าน
9: เจ้าสบายดีบรรดาท่านผู้เข้าร่วมรายการเนาะข้าพเจ้าก็ขอรายงานเกี่ยวกับใน1ปีผ่านมาในการปกป้องสิทธิของเด็กเนาะซึ่งในกรมการศึกษากรวิเฮียนของพวกเฮาในนามผู้รับผิดชอบในเรื่องงานการศึกษากรวิเฮียนนี้เนาะซึ่งสิทธิของเด็กแท้ก็มีอยู่สิ ซีสิทธิเนาะที่ดังบรรดาท่านได้นำหู้ฮั่นเนาะซึ่งในนั้นก็มีสิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการพัฒนาและการศึกษาแล้วก็สิทธิในการมีส่วนร่วมแล้วก็สิทธิในการได้รับการปกป้องฮั่นเนาะซึ่งในนี้กลุ่มของพวกเฮาก็เป็นหนึ่งในสิทธิในการได้รับการพัฒนาและได้รับการศึกษาเนาะบรรดาท่านซึ่งในนี้กลุ่มของพวกเฮาก็ใน1ปีผ่านมานี่ก็โดยเฉพาะในปี2025-26นี้ในช่วงปี2025-26นี้เนาะโดยเฉพาะก็แม่นบ่เรื่องการศึกษาของพวกเฮาหั่นเนาะซึ่งเด็กทั้งหมดซึ่งมีอยู่3ประเภทของการศึกษาก่อนมีเฮียนของเฮาหั่นเนาะซึ่งประเภทที่1ก็แม่นว่าเรื่องโรงเรียนอนุบาลเนาะ2แม่นโรงเรียนเล็กเด็กแล้วก็3แม่นของเรียนประถมซึ่งในนี้ก็แม่นทั้งในโรงเรียนอนุบาลหั่นเนาะก็มีเด็กได้ครับการศึกษาโดยเฉพาะแม่นได้เข้าครับการศึกษาฮําเฮียนฮั่นโดยเฉพาะแม่นในการพัฒนาทางด้าน5ด้านของการศึกษาของพวกเฮาฮั่นเนาะซึ่งเด็กอนุบาลมีทั้งหมดมีอยู่19,216คนเนาะที่ได้ครับการศึกษาในชั้นอนุบาลเนาะส่วนในชั้นเด็กก็แม่นมีอยู่ทั้งหมดขอโทษเนาะมีทั้งหมดตัวโรงเรียนอนุบาลมี 192,169 คนส่วนโรงเรียนเลี้ยงเด็กแคมเมนมี18,868 คนเนาะแล้วก็ในนั้นก็ยังมีห้องเรียนประถมนะมี 36,361 คนเนาะที่ได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะแม่นด้านในการศึกษาของพวกเฮาหั่นเนาะมีว่าพวกเฮาได้ไปตั้งในการเรียนการสอนในระยะผ่านมาหั่นเนาะถึงว่าณมอณมอฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเข้าฮอดเดือน6แล้วก็ถือว่าพวกนักเรียนก็ถือว่าได้รับการศึกษาครบตามจํานวนที่พวกเฮาได้นั้นถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แม่น84% เนาะตามที่พวกเฮาได้ตั้งเป้าไว้ครับ
8: เจ้า
9: อันนั้นก็แม่นส่วนนึงที่ว่าพวกเฮาได้ประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาและการศึกษาของพวกเฮาเนาะการพัฒนาเด็กและการศึกษาของพวกเฮา
8: เจ้า
9: จะขอคร่าวๆสํานักหน่อยอาจารย์
8: เจ้า
9: เนาะหน้าตาเนาะดีว่าเฮามี
8: แล้วท่านอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับนอกจากการพัฒนาและการศึกษาแล้วเนาะที่ท่านได้ระบุว่าอยู่ในอาการคุ้มครองก็คือกรมการศึกษาก่อนวัยเรียนแต่ละคนน่าจะบ่ฮู้ว่ากรมศึกษาก่อนวัยเรียนมันมีหยังแน่ในนี้ก็แม่นมีอนุบาลเนาะเอาคุ้มครองเลี้ยงเด็กแล้วก็เกี่ยมประถมและการพัฒนาที่ท่านได้เว้ามานี่ท่านเห็นว่าปัจจุบันนี้ต่อเวียกงานการพัฒนาและการศึกษานี่เมื่อเทียบเสร็จแล้วเดียวกันของเมื่อก่อนนี่นะมันมีความแตกต่างแล้วเฮาได้มีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นได้เพื่อให้เข้ากับการศึกษาและการพัฒนาในปัจจุบัน
9: เจ้าเทียบใส่การศึกษาระยะผ่านมาเนาะโดยเฉพาะแม่นระยะสุกก่อนก่อนพยาธิโควิดซะเนาะเอาว่าไกลๆก่อนว่าไกลๆเฮาเนี่ยบ่เอาไกลปานใดเนาะก็ถือว่าพวกเฮาก็ได้มีการพัฒนาหันเปลี่ยนไปตามสภาพการซึ่งในช่วงในการระบาดพยาธิโควิดนั้นเนาะสิ่งที่ให้พวกเฮาได้มีการหันเปลี่ยนหรือว่าได้มีการปิดการเคลื่อนไหวเนาะโดยเฉพาะแม่นปิดห้องทําโรงเรียนนั้นพวกเฮาก็ได้ใช้ยุทธวิธีโดยแม่นใช้อยู่ในระบบการศึกษาออนไลน์หั่นเนาะโดยจะใช้ทางปัญญาอยู่ในระบบการศึกษาของพวกเฮาหั่นทางปัญญาลาวหั่นเพื่อให้เด็กน้อยของพวกเฮาได้บ่ได้ภาระในการเรียนการสอนหั่นหลังจากที่ได้ระยะต่อมาอีกพวกเฮาก็ซึ่งทุกมาระยะนี้ก็แม่นถือว่าเป็นระยะเทคโนโลยีเนาะที่ว่าเป็นทันสมัยโดยเฉพาะแม่นระบบAI หั่นเนาะพวกเฮาก็แนะนําการศึกษาก่อนวัยเรียนโดยเฉพาะก็แม่นว่าเรื่องเรียนอนุบาลนี่พวกเฮาก็ยังพยายามเพื่อเฮ็ดให้ในระบบการศึกษาของพวกเฮานี่ได้ค่อยหั่นเอาระบบเทคโนโลยีนี้เข้าใส่หลักสูตรการศึกษาเนาะซึ่งว่าณปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ยังร่วมลี้เริ่มเนาะในการคนกว่าหรือว่าจะเอาเข้าอยู่ในหลักสูตรในการศึกษาโดยเฉพาะแม่นอยู่ในชั้นอนุบาลศึกษาหั่นซึ่งเป็นสั้นที่ว่ามีอนุบาลเต็มรูปแบบหั่นมีซึ่งมีอนุบาล1อนุบาล2และอนุบาล3หั่นซึ่งพวกเฮาก็คิดว่าจะเอาเข้ามาในไวๆนี้เนาะเพื่อจะได้ให้มันท่วงทันกับการหันเปลี่ยนของการศึกษาเฮานะโดยเฉพาะแม่นพวกเฮาจะหันเปลี่ยนของชั้นประถมหั่นเนาะเป็นจากเมื่อก่อนเป็น533ปัจจุบันเป็นขอโทษจาก543มาเป็น633หั่นเนาะอันคนมีเฮียนของพวกเฮาก็จะพยายามหันตัวนี้เข้าไปสู่กระทันสมัยขึ้นตึ๊บเนาะเจ้า
8: แต่ว่าท่าน543ไม่ยังแต่633มันยังจะให้ท่านอธิบายพันขยายตึ๊บ
9: โอ้ขอโทษอันเพราะว่ามันปิดระบบการศึกษาของพวกเฮาในชั้นประถมเนาะ
8: เจ้า
9: ชั้นสามัญเหมือนชั้นประถมนะขอโทษเพราะว่าในปัจจุบันนี้เป็นภูเขาเฮียนในระบบ543 543หมายความว่าประถม5ปีมัธยมต้น4ปีแล้วก็มัธยมตอนปลาย3ปีซึ่งพวกเขาในปี2ปีสิมานี่พวกเขาจะหันเปลี่ยนเป็น633หมายความว่าประถมมัน6ปีนะมัธยมต้น3ปีแล้วมัธยมปลายจะสิเอา3ปีเนาะ
8: ปลาย3
9: อันนั้นมัน
8: ต้น3ปลาย3ว่าซั่นซะ
9: แม่นจ้ะซึ่งในปัจจุบันนี้ต้น4ปลาย3
8: อือหือม4เนาะม4แม่นบ่ฮอดม4แล้วก
9: ็ณปัจจุบันนี้ฮอดม4เนาะต่อไปเพิ่นจะเป็นม3
8: อือหือ
9: แล้วจะเป็นป6เนาะณต่อไปหั่นจะเป็นป6แล้วก็ม3แล้วก็
8: ม6
9: ม6นั่นแหละเจ้าจะเป็นนะปลาย3ปีฮะเน
8: า
9: ะอันนั้นนั่นอยู่ขึ้นกับกรมสามัญเนาะอันนั้นนะว่าคร่าวๆให้บรรดาท่านนะครับมาผู้นําซื่อๆเนาะ
8: จ้า
9: ๆหาลงรายละเอียดต่างๆทางกรมสามัญเพิ่นจะแจ้งรายละเอียดออกว่าเพิ่นจะหันปั๊บในปีใดเจ้า
8: เจ้าและท่านที่ท่านได้เว้าว่าปัจจุบันนี้ในยุค AI เนาะในยุค AI ที่เฮาสิกล้าเกี่ยมหันเข้ามาใส่เพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กน้อยเนาะท่านเห็นว่ามันมีความสำคัญหลายน้อยปานใดต่อกับงานการศึกษา
9: โอ้ตัวนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญหลายเนาะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานให้แก่นะการใช้เครื่องเทคโนโลยีนี้เนาะซึ่งพวกเขาก็คิดว่าจะให้เด็กน้อยเขานี่ให้ฮู้มูลไส้เนาะเพื่อหันให้มันนาเข้าในกับสภาพของตัวเองเนาะในการนำไส้หันแหละโดยเฉพาะเป็นเด็กน้อยเขาหันบ่อยากให้เป็นไส้ไปในทางที่บ่ควรปัดได้หันเนาะจึงอยากให้ไส้ในระบบที่ AI อยู่ในระบบที่ว่าทางศึกษาพวกเขาจะสามารถให้ช่องทางให้เด็กน้อยหันเนาะเจ้า
8: อือเจ้าและท่านเมื่อกี้นี้ท่านก็ได้เว้าให้ฟังเนาะว่าจำนวนเด็กที่อยู่ในอนุบาลแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงเด็กเนาะมีจำนวนเท่าไหร่แล้วและปัจจุบันนี้สถานที่ก็คือสัตว์อนุบาลทั่วประเทศนี่มีหลายหน่อยปานใดแล้วก็ศูนย์เลี้ยงเด็กนี่หลายหน่อยปานใดท่าน
9: จำนวนสัตว์น่ะนะจำนวนโรงเรียนเนาะเฮาว่าเป็นโรงเรียนซะ
8: เพรา
9: ะว่านะ
8: ที่มีอันนั้นอนุบาลแล้วก็เลี้ยงเด็กนี
9: ่จำนวนโรงเรียนอนุบาลอนุโรงเรียนเลี้ยงเด็กทั่วประเทศนี้เนาะเพราะเฮาน่ะก็จะแยกอีกจะหากว่าเป็นโรงเรียนแล้วก็เป็นน่ะจำนวน
8: ภาคเอกชนภาครัฐต่างหากเนาะ
9: โอ้โดยแม่นเพราะเฮาจะโดยเฉพาะแม่นโรงเรียนนั้นจำนวนโรงเรียนเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลในเนาะในครบเขตทั่วประเทศของพวกเฮานี่มีอยู่ทั้งหมดนี่ 3,365 รวมทั้งภาครัฐและเอกชนครับซ
8: ึ
9: ่งอยู่ภาครัฐเขามี 2,700 กับ2แห่งเนาะส่วนภาคเอกชนมี663แห่งเนาะเฉพาะทางสั้นเลี้ยงเด็กและสั้นอนุบาลครับ
8: อือฮึเจ้าและคือฮู้แหละในปัจจุบันนี้ก็แม่นผู้ปกครองอยู่ภายในตัวเมืองเนาะก็คือนครหลวงเวียงจันทน์นี
9: ่
8: ลายแขวงเห็นได้ความสำคัญที่จะเอานำลูกเต้าของตัวเองเข้าไปในก่อนไปเข้าเรียนประถมเด็กน้อยทุกคนก่อนสิเข้าเรียนเกียมประถมนี่ต้องได้ผ่านเลี้ยงเด็กเน
9: า
8: ะ
9: ชั้นอนุบาล
8: ชั้นอนุบาลแล้วจะไปเกียมประถมแล้วท่านเห็นว่ามีอัตราส่วนหลายน้อยประใดเทียบจากเมื่อก่อนที่ว่าพ่อแม่บางเทื่อก็เอาข้ามไปหาชั้นประถมเลยและก้นจีเข้าสั้นประถมอยู่นี้เฮาหันให้ต้องให้เรียนผ่านอนุบาลมันมีความสําคัญขึ้นเท่าใดท่าน
9: เจ้ามันมีก็ถือว่าถ้าว่าเด็กที่ว่าได้มาผ่านในสั้นอนุบาลท่านก็ถือว่ามันมีความสําคัญหลายเพราะว่าเด็กกลางหันมันจะได้มีการปรับตัวเข้ากับสภาพเป็นจริงเนาะในการอยู่ร่วมกันเนาะในการเล่นกันเรียนในการกะเกี่ยมพร้อมๆมาแล้วเนาะคือครูเขาเว้ากันนั้นว่าการกะเกี่ยมพร้อมๆก่อนที่เขาประถมหันเนาะซึ่งอย่างน้อยๆนักเรียนหันก็จะได้ผู้ในการผู้วิธีในการอยู่ร่วมกันเพื่อจะได้ทำเรียนเนาะเพื่อจะได้กะเกี่ยมพร้อมๆหัน ฉะนั้นก็ถือว่าผ่านบทวิจัยสลายบทอยู่เนาะในการค้นคว้าครับเป็นก็ถือว่าถ้าว่านักเรียนใดที่ได้เข้ามาเหมือนกันเตรียมความพร้อมก่อนแล้วจะไปเรียนในชั้นประถมมันถือว่าผลการเรียนของเด็กในกาวมันจะมีพัฒนาการที่ดีกว่าเด็กที่ยังบ่ทันได้เตรียมความพร้อมเรียนมาเข้าประถมเลยครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากได้แจ้งให้บรรดาท่านได้รับทราบทันทีครับ
8: เจ้าและท่านนอกจากอยู่ในตัวเมืองแล้วอยู่ชนบทนี่ดิผู้ปกครองเห็นได้ความสําคัญหลายน้อยปานใดในการนําลูกหลานเข้าผ่านโรงเรียนอนุบาลและก่อนประถมนี้อยู่ตามชนบทเด้อท่านเจ้า
9: อยู่ตามชนบทโดยเฉพาะแม่นอยู่เขตนั้นบ่แม่นเขตนอกเนาะก็เขตเทศบาลฮะแล้วก็ว่าอยู่เขตนาทางไกลสงอีกหรือว่าเขตต่างๆที่ว่ามีความพร้อมหั่นที่ว่าเดี๋ยวนี้หั่นก็ถือว่ามีทางพ่อแม่ผู้ปกครองหั่นก็มีความเอาใจใส่เนาะได้โดยเฉพาะแม่นได้ส่งลูกหลานเข้ามาเรียนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆที่ว่าพวกเฮาได้ตั้งไว้ฮะซึ่งนั่นน่ะการเรียนเขาเจ้าหั่นก็จะมีหลายรูปแบบเนาะเฉพาะชั้นอนุบาลนั้นซึ่งบ่เคยพ้องรับให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่เขตทางไกลสงรีเพื่อได้เอาเด็กเข้ามาเรียนฮะแต่ว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงก็ถือว่าเห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้เอาใจใส่เนาะได้นําส่งลูกหลานของเขาของตนเองฮะเข้ามาเรียนฮะซึ่งตามคาดว่าคาดหมายที่พวกเฮาตั้งไว้ในแผนเข้าหันก็ฮอดปี2025พวกเฮาก็ได้ 84% อันนี้ก็ถือว่าเป็นตามแผนที่พวกเฮาได้กําหนดไว้พวกเฮาก็ยังได้คาดไว้อีกว่านะแต่ปีในแผน10นี้นําปี2026 2030นี้พวกเฮาก็ยังคาดว่าจะได้นักเรียนให้ได้ 90% ในการเข้าโรงเรียนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นประถมนี้อันนั้นก็เป็นเป้านึงที่ว่าพวกเฮาได้ตั้งไว้ครับ
8: อือฮึและการตั้งเป้านี้ท่านเห็นว่าพบสิ่งสะดวกหรือว่าสิ่งยุ่งยากขึ้นได้บ่สิ่งท้าทายได้บ่เพื่อสิก้าวข้ามมหาให้ได้90ส่วนน้อยจาก84ส่วนน้อยนี
9: ่เจ้าสิ่งท้าทายของพวกเฮาในปัจจุบันนี้ก็แม่นตัวนึงก็แม่นตัวสถานที่เนาะสถานที่เพราะว่าสถานที่นี้ความหมายของสถานที่นี้บางเทื่อก็แม่นนอนย้อนจํานวนเด็กที่ว่าอยู่ในบ้านหั่นบ่หลายหั่นเนาะซึ่งพวกเฮาก็บ่สามารถตั้งโรงเรียนได้หั่นบางเทื่อก็จะได้ยัดเอาไปโฮมเซลโรงเรียนอื่นหั่นอันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายที่ว่าพ่อแม่ส่วนหลายบ่อยากเอาลูกไปข้ามบ้านไปอยู่บ้านอื่นหั่นน่ะเพื่อทําการทําเรียนหั่นน
8: ี่
9: ก็เป็นสิ่งท้าทายตัวนึงสิ่งท้าทายตัวที่2ก็แม่นผู้การศึกษาคนไปเรียนเฮานี้มันจะมีน้อยเนาะส่วนหลายก็จะได้ฝึกอบรมอย่างต่าง

0: ในระยะนี้เนาะเฉพาะในการเข้าเฮียนในปี2006นี้เพราะว่าพวกเขาก็เนื่องจากว่ามันตัวเลขอนาห้องเฮียนที่พวกเขามีแล้วเนาะแต่ว่าเด็กที่ว่าเข้าเฮียนประถมมันค่อนข้างจะมีจำกัดหน่อยนึงเลยฉะนั้นพวกเขาก็เลยว่าเอาสถานที่ของเฮียนประถมมันมาเป็นโรงเรียนกันโรงเรียนเล็กๆของพวกเขาก็ถือว่าสถานที่พวกเขาค่อนข้างจะมีห้องหับอยู่เจ้า
1: เจ้าแล้วถ้าว่ามันสถานที่ห้องหับมีเพียงพอแผนการศึกษาม ีก้าเกียมไว้แล้วและคุณภาพการสิทธิสอนของเอื้อยเลี่ยงหรือว่าครูสอนในแต่ละระดับนี่ดิเขาได้ยกสูงบทบาทการศึกษาคุณภาพและก็จรรยาบรรณจรรยธรรมในการเบิ่งแยงเด็กน้อยขึ้นเท่าใดท่าน
0: ตามแผนพัฒนาการศึกษาอันนี้แผน10ของพวกเฮานี้ก็ซึ่งพวกเฮาก็คาดว่าโดยรวมเนาะมาทันเนาะโดยรวมเนี่ยแม่นพวกเฮาจะได้ให้ครูเนี่ยได้มามีการฝึกอบรมหรือว่าในการยกระดับในคุมผู้ใหม่ๆหั่นแม่นอย่างต่ําแม่นปีนึงให้ได้ 10% ของของผู้สอนเฮาหั่นเนาะในการฝึกอบรมความรู้หรือว่าการยกระดับเอาสิ่งบ่เฮียนใหม่ๆต่างๆเพื่อออกมาในการปรับปรุงเรื่องงานการศึกษาของพวกเฮาหั่นอันนั้นเป็นตัวเลขเป้าที่ว่าพวกเขาได้ตั้งไว้อยู่ในแผน10ของพวกเขาเนาะจ้ะ
1: แล้วเกี่ยวกับจรรยาบรรณนี่ดิพบว่าที่ผ่านมาเนาะมีหลายเหตุการณ์ที่ว่าบางเดี๋ยวนี้มันก็โลกถือสังคมออนไลน์ออกมาหลายเนาะแพร่หลายเน
0: า
1: ะในการนั้นอยู่อนาศูนย์เลี้ยงเด็กบางศูนย์ที่ว่าลบตาผู้ปกครองแล้วการเลี้ยงเด็กที่ว่าบ่ถูกตามจรรยาบรรณของการเลี้ยงเนาะการใส่ความมันแหงให้แก่เด็กน้อยอยู่ในสถาบันการศึกษาจังซี่ศูนย์เลี้ยงเด็กทั่วไปจังซี่ตัวนี้นี่เฮาได้มีการใช้มาตรการแนวใดบ่ในการปกป้องสิทธิเด็กตัวนี
0: ้ตัวนี้โดยรวมแท้กับแม่นทั้งอันกรมการศึกษาคนโรงเรียนเฮาก็ได้มอบให้ทางศึกษาแผนกศึกษาที่การกีฬาแข็งเนาะเป็นผู้ลงลึกตัวจริงตามรูปแบบของแต่ละโดยจะแข่งขันในการปกป้องหรือว่าให้ชิดแก่เด็กขันเนาะซึ่งพวกเขาก็มีแต่นโยบายรวมเนาะในนโยบายรวมมันถึงด้านนโยบายต่างๆขันแต่สิ่งที่จะตั้งปฏิบัติมาส่วนหลายก็เป็นพวกเขาจะได้มอบให้ทั้งแข่งทั้งเมืองเป็นผู้ปกป้องหรือว่าเป็นผู้จะตั้งเลยเนาะเนาะส่วนหลายมันจะเป็นแข่งเป็นเมืองนะเจ้าอันตัวนี้พวกเขาจะมีแต่พวกเขาได้รับการรายงานและมีการค้นคว้าไปอิงตามนโยบายต่างๆอิงตามระเบียบการของพวกเราส่วนรายละเอียดตัวจริงตัวนั้นแล้วมันทางแข่งกับเมืองก็จะได้ลงลึกตัวจริงเนาะเจ้า
1: เจ้าและตัวเกี่ยวกับอันอยากขอถามท่านตื่มว่าตัวเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้เนาะเห็นอยู่หลายนี่อันเด็กน้อยการใช้แรงงานเด็กหรือว่าผู้ปกครองเอาลูกเต้าไปขายเครื่องเนาะขายผลิตภัณฑ์ใดนึงในตอนกลางคืนนี่นะในตอนกลางคืนเชิงสิว่ามันเป็นเกินโมงเกินเวลาที่เด็กน้อยจะต้องได้พักผ่อนเพื่อตื่นมาได้ไปรับการศึกษาที่เต็มรูปแบบเนาะแต่ว่าบัดนี
0: ้
1: มาช่วยครอบครัวและไปขายในกลางคืนไปสถานการบันเทิงต่างๆหรือว่าจุดต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงเดี๋ยวนี้เด็กน้อยที่อายุบ่ถึงเกณฑ์นี่ตัวนี้นี่มันเป็นขึ้นได้อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังหน่อย
0: เฉพาะตัวนี้เนาะก็เป็นปัญหาของสังคมอะไรเนาะรวมของสังคมมันก็อิงใส่หลายอย่างเนาะอิงตามเศรษฐกิจครอบครัวแน่แต่ว่าณความเป็นจริงมาแล้วมันก็ผิดตามระเบียบโดยเฉพาะเป็นกฎหมายในการปกป้องเด็กๆฮั่นโดยเฉพาะเป็นสิทธิเด็กๆฮั่นเนาะในการปกป้องฮั่นอันนี้มันทางพวกเฮาก็ได้มีแต่ได้นะโฆษณามีแต่ได้ปลุกระดมให้ทางครูฮั่นเนาะเพื่อให้เป็นสื่อกลางในการ
1: ประสานกับครอบครัว
0: เพื่อบ่ให้แม่นประสานกับครอบครัวผู้ปกครองเพื่อเพิ่นบ่อยากให้เอาเด็กดังกล่าวหั่นแหละไปใช้ให้งานเด็กตามที่ทางกฎหมายเฮาระบุไว้หรือตามสิทธิที่เฮากดกําหนดไว้หั่นพวกเฮาก็ได้ใช้แต่วิธีโฆษณานั้นๆเพื่อไปช่วยเนาะโดยเฉพาะแม่นหมอบทางหมายครูหั่นแหละผู้โฆษณาเนาะแต่ว่าจริงที่เฮาเห็นคู่มือนี่ก็โดยรวมในนามส่วนตัวครับพระเจ้าก็บ่อยากเห็นดีปานใดหั่นแล้วเนาะเพราะว่าครับพระเจ้าก็ไปเห็นแล้วก็โอ้เป็ดกับตาอีตดนําเนาะ
1: แม่น
0: ในสภาพตัวจริงหั่นเนาะ
1: แม่น
0: แต่พวกเฮาก็ได้ชื่อโฆษณาในฐาน

0: เพราะว่าพวกเขาจะลงเลิกตัวจริงโดยแท้กับพัดชิบเขาเป้ากับพวกเขาปัดได้อีกเนาะเพราะพวกเขาก็คุ้มครองแต่เด็กในการศึกษาในโรงเรียนท่านเนาะออกไปนอกโรงเรียนจะเป็นพูดหนึ่งพวกเขาก็เลยว่าไอ้ที่การโฆษณาช่วยครับเจ้า
1: อือฮ
0: ึเป็นรูปแบบนั้นเนาะ
1: เจ้าท่านและบัดนี้ก้าวมาถึงในปีนี้เนาะการเฉลิมฉลองวันเด็กสากลวันที่1มิถุนายนนี้ปีนี้นี่และทางกลุ่มศึกษากลไปเฮียนเฮานี่ได้มีการกระเกี่ยมเฉลิมฉลองขึ้นได้ใดท่าน
0: เฉพาะอันวันที่1ถึง6นี้เนาะคือกับทุกๆปีผ่านมาหั่นพวกเฮาก็ได้โดยเฉพาะแม่นพวกเฮาก็ได้เอาเอกสารเนาะบ่เรื่องกันน่ะคุณวันเด็กสากลหั่นเนาะเพื่อโฆษณาหั่นในเฉพาะของกระทรวงศึกษาเฮาหรือมันกบของพวกเฮานี่พวกเฮาก็มีแต่ได้แจ้งการเนาะตะเกียบเป็นการหาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแข่งและก็ของการศึกษาธิการและกีฬาเมืองอย่าเฉลิมฉลองวันเด็กครั้งสากลในวันที่1มิถุนายนนี้เนาะซึ่งปีนี้ก็มีครบรอบ101ปีเนาะซึ่งว่าจะจัดการฉลองอิงตามเงื่อนไขของแต่ละแข่งหรือของแต่ละเมืองในการจัดประสานครั้งเนาะเพิ่นจะเอาโดยรูปแบบต่างๆโดยรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะแม่นการแสดงศิลปะในการมอบของฝันอย่างรางวัลอย่างต่างๆหรือว่าต่างๆให้แก่ด้วยกันเป็นผู้เข้ากันจะได้เอาเดี๋ยวเป็นการเท่านั้นจะเป็นมีทางคนในศึกษาธิการและแก่ในครบเขตทั่วประเทศนี้จัดการเฉลิมฉลองเพื่อให้มีความคึกคืนพร้อมๆกับการปลูกต้นไม้เลย
1: เจ้าและสัมภาษณ์อยู่ของศูนย์กลางเฮานี่เด้ได้มีการกิจกรรมบ่ท่านได้เฮาสิกําหนดใส่วันที่เท่าใดสิจัดอยู่ใส่เจ้า
0: อยู่ส่วนกลางนี่พวกเฮาก็มีแต่จัดอยู่อ่ะนะโรงเรียนอนุบาลกระทรวงศึกษาธิการกีฬาเฮาเลยเนาะซึ่งพวกเฮาก็จัดเสริมคิด1กัน6เลยเนาะซึ่งจะเป็นการแม่นจัดวันที่1กัน6เลยพวกเฮาจะจัดอยู่โรงเรียนกลางหั่นเนาะซึ่งก็เพิ่นจะมีการมอบใบยังยืนและมอบส่งต่อโรงเรียนทั้งเพื่อโรงเรียนชั้นอนุบาล3มันเพื่อเข้าไปอยู่ประถมปีที่1มันพวกเขาจะเอาอยู่โรงเรียนกลางเลยเนาะ
1: เจ้าแต่ว่ากิจกรรมก็คือสิมีเหมาะการปรากฏาความหมายความสำคัญของวันเด็กนี่แหละเนาะวันเด็กสากลคือเมื่อไหร่การปกป้องสิทธิเด็กคือเมื่อใดและท่านเองได้จะฝากถึงผู้ปกครองและกับครูอาจารย์ในการสิทธิสอนและกับผู้ปกครองในการเบิ่งแยงลูกหลานเพื่อเฮ็ดได้ไดในการพัฒนาเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพในต่อหน้าท่านอยากฝากถึงทั้ง2ภาคส่วนคือใด
0: ๆชอบกะในโอกาสวันเด็กน้อยสากลที่จะมาถึงนี้เนาะทางพวกเฮาเนาะในคณะนําของกลุ่มการศึกษาคนเฮียนเรารวมมาสุภาพคอมเมนต์ครับเจ้านี้ก็จะขอเฮียงห้องให้บรรดาท่านทั้งเนาะทุกภาคส่วนเนาะเป็นต้นเป็นทางพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ทั้งสังคมเนาะต้องได้ให้การเอาใจใส่ช่วยเหลือเนาะในการปกป้องสิทธิของเด็กเนาะแล้วก็ให้ประกอบส่วนเขาในการนําเด็กหรือนําลูกหลานของบรรดาท่านนี้ที่เข้ามาได้รับการศึกษาเนาะเพื่อให้ใช้ไปตามเป้าหมายที่ภาครัฐบาลได้วางไว้เพื่อให้เด็กน้อยของทุกคนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกชนเผ่าเนาะเฉพาะในครูของเขาก็แม่นอยากให้ห้องให้ในครูของเขาหันแล้วนะเฉพาะมันครูการศึกษาคนมีเฮียนั้นเดี๋ยวเอาใจใส่เบื้องแยงเดี๋ยวก็มีการช่วยเหลืออุ้มซูเนาะเจเด็กซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความท้าทายเนาะเฮียนไทยท้าทายแก้ครูอาจารย์ของพวกเขานั่นแหละในการในการปกป้องเด็กคันเพราะว่าในการช่วยเหลือเด็กคันเพราะว่าเด็กอนุบาลเข้ามาใหม่นี้ในปีที่มานี่เนาะปีเข้ามาใหม่นี่จะเป็นรูปแบบใหม่เด็กผู้บ่ได้เคยผ่านอนุบาลมาก็จะมีความยุ่งยากฉะนั้นก็ในบรรดาในครูของเฮาหั่นเนาะได้เอาแต่ใส่ตื้มเนาะในการยุ่งยากในการปกป้องสิ่งนักเรียนนะนะคะได้คิดได้สอนตามตามพัฒนาการเด็กที่ว่าพวกเฮาได้กําหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาของพวกเฮาหั่นเนาะจะสิมีคร่าวๆซํานั้นเนาะ
1: เจ้าเจ้า
0: ครูอาจารย์และทั้งครอบครัวทั้งสังคมเนาะที่มีส่วนร่วมทุกอย่างเพื่อพัฒนาเรื่องงานการศึกษาของเฮานี่แหละ
1: เจ้าก็ขอขอบใจท่านกี่คำพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากลุ่ม การศึกษากลไวเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการของพวกเขา
0: จะขอขอบใจเช่นกันเนาะที่ว่าให้โอกาสแค่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการเบาเรื่องเวียกงานการศึกษากลไวเฮียนเนาะออกรายการนี้เนาะเจ้า
1: จ้า
0: คันถามว่ามีข้อพิพาทก็ประการในทางคณะเอาขอโทษขออภัยนําเน
1: า
0: ะถ้าว่ามีหยังก็สามารถส่วนเหลือปรึกษาหารือกันได้ตื่มเนาะเจ้า
1: จ้า
0: ของเฮาก็มียังเปิดโอกาสให้เสมอเนาะในการปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาเวียกงานของพวกเฮาเนาะเจ้า
1: จ้าเอาขอขอบใจท่านหลาย
0: ท่านจงโชคดีเนาะจะโชคดีทุกท่านคือกัน
1: จ้าจ้าจ้าโชคดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านกิคำพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากลุ่มการศึกษากลไปเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านก็มีห้องเกี่ยวกับการศึกษากลไปเฮียนนี่มีความหมายความสำคัญหลายนอกนี้ก็ยังเว้าเรื่องว่าการกลุ่มการศึกษากลไปเฮียนนี่มันยังเหมือนกันจะตั้งปฏิบัติก็คือมีโรงเรียนเลี้ยงเด็กอนุบาลกับเกียมประถมเนาะท่านอันนี้ก็มีหลายสั้นที่ว่าเพิ่นได้มีการจัดตั้งปฏิบัติในปัจจุบัน
2: เวลาของรายการกับเบิดทุ่งเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอําไพวันวงอําทนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนนี้ไม่ได้กันเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพเนาะมีนัดกันเป็นประจำทั้งขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศนับแต่เวลา 3:30 น. 5:40 น. ตะแลงในทุกๆมื้อนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการประกันสังคมผ่านทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงวิงจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ในภาคเช้าเนาะ 8:00 น. หา 9:00 น. สำหรับท่านใดที่ว่าตื่นเอาเช้าแน่ก็สามารถไปรับฟังรายการประกันสังคมทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์ได้ในมือพักผ่อนเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางไลฟ์สดเนาะเพิ่นมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook สถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์เด้อสามารถกลับไปเบิ่งคืนย้อนหลังได้บางท่านเพิ่นพักผ่อนเด้ยามเช้าเนาะตื่นมาเอาสวยหรือว่าเฮ็ดเวียกกิจกรรมอย่างต่างๆอยากไปเบิ่งคืนย้อนหลังรายการประกันสังคมว่าสันติภาพคำเก่งเอาหัวข้อใดมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังเนาะก็สามารถไปติดตามเนาะทางถ่ายทอดสดย้อนหลังนั่นแหละเนาะเป็นการบันทึกเนาะผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงวิงจันทน์นั่นเองและในมื้อนี้เนาะสันติภาพการนําเอาอีก1หัวข้อมาโอมาลมให้มีรายการได้ฟังโดยเฉพาะแม่นสำหรับผู้ที่นะเอิ้นว่าเป็นพนักงานนะเฮ็ดเวียกบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรก็คือพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจในสิทธิผลประโยชน์นะการคุ้มครองนั่นก็คืออุดหนุนเสียกำนะ นั่นก็คืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานซึ่งเป็นอุดหนุนที่เบิ่งแยงสมาชิกพิเศษนะสำหรับอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานนะเพราะว่าอุบัติเหตุแห่งงานเนาะก็เป็นอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เฮาบ่ฮู้โดยที่เฮาบ่ตั้งใจโดยที่เฮาบ่เจตนาก็เป็นไปได้เนาะบ่มีใครต้องการเกิดอุบัติเหตุความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เหตุเกิดจากความผิดพลาดบ่เกิดจากเหตุสุดวิสัยเกิดเหตุจากความบังเอิญก็มีบางเทื่อก็ตั้งใจนะไปซ่อมแปลงบ่เครื่องจักรซ่อมแปลงไฟฟ้าเกิดไฟช็อตไฟดูดในโมงการเนาะอันนี้ก็เอิ้นว่าอุบัติเหตุเวียกงานอุบัติเหตุแห่งงานหรือแม้แต่เอิ้นว่าทุกอันนั่นแหละเนาะที่เกิดขึ้นในโมงการเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้กับทางนายจ้างหรือว่าผู้ใช้แรงงานนะคำว่าเบื้องรัฐก็แม่นรัฐบาลนั่นแหละนะผู้ใช้แรงงานคำว่าเบื้องหัวหน่วยวิสาหกิจก็แม่นเจ้าของธุรกิจเนาะเฮาก็ไปปฏิบัติหน้าที่ให้เพิ่นนะคำว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่เฮาปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางท่านก็ใช้เครื่องจักรแม่นบ่ในการผลิตอยู่โรงจักรโรงงานนี่เด้เนาะเพิ่นก็มีการนำใส่เครื่องจักรเกิดเอิ้นว่าอุบัติเหตุเนาะเฮ็ดให้เกิดการเจ็บการเป็นเฮ็ดให้เกิดอันน่ะบางคนก็เสียมือเสียแขนเสียขาเนาะแขนขาหักก็ว่ากันไปเนาะย้อนว่าอันน่ะมีการอันน่ะนำใส่เครื่องกลจักรด้วยความผิดพลาดเนาะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการยกยอสิ่งของหนักต่างๆนะหรือว่าตกจากที่สูงในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็ล้วนแต่แม่นอุบัติเหตุเวียกงานเส้นตัวอย่างพนักงานไฟฟ้าแม่นอยู่ออกเวียกนอกอันน่ะแต่ว่าไปซ่อมแปลงไฟฟ้าให้กับประชาชนเนาะไฟฟ้าขาดไฟฟ้าดับนะเกิดอุบัติเหตุไฟช็อตไฟดูดก็เป็นอุบัติเหตุในหน้าที่ทั้งหมดเนาะรวมไปถึงที่พันแยกออกมาเฉพาะพิเศษนั่นก็คือระยะการเดินทางจากเฮือนไปบอนเฮ็ดเวียกและจากบอนเฮ็ดเวียกกลับเมืองเฮือนแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดอุบัติเหตุแต่บ่ได้หมายความว่าเดินทางจากเฮือนไปแวะตลาด
ซื้อของอยู่ของกินนะบางคนก็ไปสังสรรค์กับหมู่กับครูเมื่อไปเกิดอุบัติเหตุอันนั้นอีกกรณีหนึ่งอันนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งบทจะบทได้คุ้มครองแหละบอกง่ายๆนะหมายความว่าไปนอกเส้นทางไปแวะดื่มนะกับหมู่หรือก็แวะไปเฮ็ดนะภารกิจส่วนตัวนะส่วนสี่เดินทางเมื่อเฮือนนะคำเมื่อจิตตาไปเกิดอุบัติเหตุตัวนี้จะบ่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุในหน้าที่เวในหน้าที่ในการเดินทางนั่นก็คือเดินทางจากเฮือนไปบ่อนเฮ็ดเวียกอันว่าออกเฮือน7โมงฮอดเฮือนฮอดห้องการ7โมงครึ่งก็ว่าไปก็แล้วแต่เนาะบ่อนไกลบ่อนไกลนะหมายความว่าบ่ได้ไปแวนั่นแวนี่เฮ็ดภารกิจส่วนตัวอย่างต่างอันนั้นแม่นเพิ่นก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุไปงานหรือก็แน่นอนเนาะสำหรับบางคนที่เดินทางไปประสุมสินี่ไปเกิดอุบัติเหตุรถต่ำนั่นอย่างก็ถือว่าเป็นในหน้าที่บัดเนาะเดินทางไปตั้งแขวงเกิดอุบัติเหตุเนาะไปปฏิบัติหน้าที่เด้เนาะอาจจะเป็นเดินทางจากวันเสาร์ไปเพราะว่าหรือว่าเดินทางวันอาทิตย์วันจันทร์เริ่มเฮ็ดเวียกประชุมฝึกอบรมก็ว่าไปเกิดอุบัติเหตุในขณะที่มีการเดินทางเนาะมีการยั่งยืนนั่นแหละจากทางนายจ้างจากทางกรมกองว่าผู้เกี่ยวไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดอุบัติเหตุเนาะอันนี้มันว่าเรื่องของเกิดอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวกงานวันนี้เงื่อนไขเนาะเงื่อนไขก็คือแมนถือว่าเป็นบริเวณสิทธิพิเศษสำหรับอุบัติเหตุเวกงานก็คือแมนมีการทอกเงินเข้าประกันสังคม1เดือนสามารถเดือนที่2ไหมถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุเวกงานสามารถใส่บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวอยู่หมอได้เลยอยู่หมอที่เลือกปกติแล้วการเจ็บเป็นทั่วไปนี้แมนหรือว่าอุบัติเหตุอื่นอยู่เฮือนอยู่ศาลตัวนี้แมนต้องเป็นสมาชิกประกันสังคม3เดือนเนาะอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปเดือนที่4จึงสามารถใส่บัตรอยู่หมอได้แต่เฉพาะอุบัติเหตุเวียกงานนี้มีเงินสมทบ1เดือนเดือนที่2เกิดอุบัติเหตุย้อนหน้าที่แมนสามารถใส่บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวได้เลยอยู่หมอที่ท่านเลือกเนาะอันนี้แม่นรัฐบาลเพิ่นจะเบิ่งแยงเป็นพิเศษบัดนี้แน่นอนคุ้มครองพิเศษเอาได้อันที่1ก็แม่นไปใส่บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอเนาะอันที่1นะอันที่2ถ้าเจ็บป่วยในครั้งนั้นเนาะมีใบสั่งพักของแพทย์ผู้เกี่ยวยังจะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมตื่มอีกถึงว่าหากก็จ่ายเงินมาประกันสังคมเดือนเดียวก็ตามอันนี้แมนสำหรับผู้ประกันตนในหัวหน่วยวิสาหกิจนะส่วนพนักงานรัฐนี่คันว่าจะเป็นระยะสั้นเพิ่นจะบ่ได้หยุดจ่ายเงินเดือนเนาะหมายความว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติเนาะสำหรับภาครัฐแมนจะบ่ได้รับนโยบายตัวนี้อุดหนุนป่วยการเนาะเพราะว่าอุดหนุนป่วยการหมายถึงอุดหนุนทดแทนการขาดรายได้แต่ว่ารัฐกรบ่ได้ขาดรายได้ยังคงได้รับเงินเดือนปกติก็จะบ่ได้รับเนาะสำหรับเงินอุดหนุนป่วยการดังกล่าวหั่นน่ะแตกต่างจากภาคหัวหน่วยธุรกิจแม่นถ้าว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกก็คือแม่นจะบ่ได้แหละเงินเดือนก็คือจะมาเอาเงินป่วยการนำประกันสังคมนี้แทนอันนั้นแม่นอธิบายให้ทางพนักงานรัฐกรเนาะเข้าใจนำกันนะพนักงานรัฐกรเข้าใจนำกันแบบนั้นอันที่1แม่นปิ้นปัวสุขภาพสามารถไปใช้ได้เลยอันที่2มาคันว่ามีใบสั่งพักของแพทย์ก็จะได้รับเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมคุ้มครองสูงสุด1ปีคันว่ายังบ่ดีบ่เซาเนาะเอาโอลมกันซำนี้ก่อนจังได๋จึงมาโอลมกันต่อเพราะว่าอุดหนุนอุบัติเหตุเวียกงานนี่เพิ่นคุ้มครองหลายเนาะถึงว่าจะมีการจ่ายเงินมาเพียงแต่1เดือนเท่านั้นแต่เพิ่นคุ้มครองนโยบายค่อนข้างสูงเนาะอันนี้หากกับฮู้กันไป2ข้อเท่านั้นผลประโยชน์ที่จะได้รับย้อนอุบัติเหตุเวียกงานจังได๋จึงมาฮู้กันตื่นตอนนี้ไปพักฟังเพลงจากทางรายการ

0: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ค่ะพักเวียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนทอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแมนบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคม
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la
0: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: หนึ่งผลงานเพลงหวังว่าจะเป็นความปลุกปั่นมันซื่นให้กับมีรายการที่รับฟังรายการประกันสังคมอยู่ปัจจุบันนี้อยู่กับสันติภาพชื่อน้ำกันก็ใช้เวลากับบ่โดนหลายเนาะ30นาทีแต่ว่าออกอากาศทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยสำหรับรายการประกันสังคมบ่มีมือพักมือผ่อน ก็บ่เป็นอย่างเนาะก็เพื่อนะให้กับบรรดาท่านผู้ฟังจะเป็นท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมบ่จะเป็นท่านที่เป็นประชาชนทั่วไปหรือบ่ก็ดีรับฟังเป็นความรู้ท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะเป็นรัฐกรเป็นพนักงานบริษัทก็หรือว่าผู้ประกันตนสมัครใจก็ยิ่งควรจะรับฟังเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่ติดพันกับท่านอีหลีนะถ้าว่าเฮาบ่ฟังเฮาก็บ่ฮู้แหละว่าผลประโยชน์เฮามีหยังแน่บางคนเกิดลูกนะบ่ฮู้ว่าสามารถมาขอเงินเกิดลูกได้ก็เอาเงินบําเหน็จเงินออกลูกเนาะบางคนก็บ่ฮู้ฮู้แต่ว่าไปฮู้หมอใส่ปัดไปเป็นปัวซื่ออันนั้นก็เฮ็ดให้สิทธิ์เอาน่ะเสียสิทธิ์ผลประโยชน์เนาะมันยื่นเอกสารซะก็บ่ทันเนาะก็บ่ได้ครับก็บางคนก็น้อยอกน้อยใจไปว่าเป็นหยังค่อยจ่ายเงินทุกเดือนแต่ว่าเกิดลูกคือบ่ได้รับเงินเกิดลูกก็ย้อนว่าเฮาบ่ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่เพิ่นวางออกเนาะระเบียบตัวนี้มันก็อยู่ในกฎหมายกฎหมายก็คือการค้นคว้าของผู้อันน่ะเอิ้นว่าเสี่ยวซานทางด้านกฎหมายนั่นแหละเนาะรับรองโดยสภาแห่งชาติเด้ก็ทุกอันก็ล้วนแต่เป็นการอันน่ะค้นคว้าละเอียดมีการพิจารณาความสมเหตุสมผลนะก่อนที่จะมาเป็นกฎหมายเนาะเพราะฉะนั้นแล้วกฎหมายก็คือมีไว้สำหรับเฮาเพื่อในการปฏิบัติให้มันถูกต้องนะตามกฎหมายนะกฎหมายระบุแบบนั้นแนวนึงเฮาปฏิบัติแบบนึงเห็นบ่มันก็บ่สอดคล้องกันก็เฮ็ดให้เสียสิทธิผลประโยชน์ไปเนาะความจริงแล้วการห้องขออุดหนุนน้ำประกันสังคมนี่ระยะเวลานี่เพิ่นให้หลายได้แต่ก่อนอุดหนุนระยะสั้นพวกเกิดลูกพวกอันนั้นเงินบําเหน็จเงินป่วยการนี่เพิ่นให้ห้องขอระยะ2เดือนเท่านั้นเด้เดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็น3เดือนให้โอกาสท่านได้มายื่นเอกสารให้มันทวงทันส่วนบํานาญนี่สินี่นะอุดหนุนระยะยาวพวกเสียกําลังแรงงานตะกี้มันมีแต่3เดือนเดี๋ยวนี้เพิ่นเพิ่มให้ก็ย้อนว่าเห็นว่าสมาชิกนี่เสียสิทธิผลประโยชน์เนาะมายื่นเอกสารซะเพิ่นก็เลยเพิ่มให้จาก3เดือนเป็น6เดือนนะให้โอกาสผู้ที่อันน่ะมีสิทธิ์นะเนาะห้องขอเงินอุดหนุนนะแต่ว่าความจริงเฮาบ่ต้องไปรอท่าฮอด5เดือน6เดือนปานนั้นเนาะฮู้ว่าเพิ่นมีนโยบายตัวใดให้ฮีบฮ้อนมายืนเนาะ ให้หิมฮ้อนมาแลนฮับอุณหมาแลนไว้ก็ได้ไว้อุณหระยะสั้นก็เฉลี่ยประมาณ2อาทิตย์บางทีก็ได้ไว้กว่านั้นเนาะสูงสุดก็บ่เกิน1เดือนอุณหระยะสั้นอุณหระยะยาวพวกความนานทีนี้ก็เนาะบ่เกิน3เดือนเพราะว่าตัวนี้แม่นอันน่ะต้องได้ไปเซ็นเนาะเอกสารถึงฮอดคันเทิงเนาะถึงฮอดท่านฮอดรัฐมนตรีเห็นบ่จึงจะได้รับอย่างต่างแต่ว่าเพิ่นจะไล่คืนย้อนหลังเนาะบ่ได้หมายความว่าจะไล่ไปหน้าเลยเนาะเพิ่นก็จะไล่ให้คืนย้อนหลังจนครบหมดแล้วคณะมันยื่นเอกสารคณะมันยื่นในเดือนที่6ก็คือแม่นไล่5 4 3 2 1ให้พร้อมเนาะแต่คณะมันไล่ก็มายื่นเดือนที่7นี่เพิ่นจะฮู้แล้วนับแต่เดือนที่7คิดไล่ให้เดือนที่7ไปหน้าเนาะเพิ่นจะบ่ไล่คืนย้อนหลังย้อนว่ากายมันยืนซ่า6เดือนเนาะไปอยู่ใส่มาเนาะเห็นบ่เพราะฉะนั้นแล้วเนาะระเบียบการกฎหมายเฮาก็จะต้องได้ปฏิบัติเนาะปฏิบัติเอามาเกี่ยวเข้าสู่อุณหอุบัติเหตุเวียกงานเนาะเบื้องต้นก็ได้เว้าไปแล้วว่าเงื่อนไขเนาะมาทวนนิดนึงก็คือแม่นถอนเงินสมทบ1เดือนแม่นก็จะได้รับการคุ้มครองในเดือนที่2กรณีเกิดอุบัติเหตุเวียกงานจะเป็นในหน้าที่ในเดือนที่2ก็สามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวยงหมอได้เลยเนาะสามารถทำเงินป่วยการได้อันต่อมาก็คือครับถ้าถึงขั้นว่าต้องได้สูญเสียอวัยวะตัวนี้เพิ่นจะพิจารณาให้ไปครับเงินเสียกำลังแห่งงานถาวรเนาะแต่ว่าบางคนก็เสียนิ้วมือข้อนึงสินี่ก็บ่ถึงขั้นนั้นเนาะเพิ่นอาจจะให้เป็นเสียกำลังแห่งงานเท่าเดียวเนาะเป็นบำเหน็จเท่าเดียวแต่ว่ายังสามารถกลับไปเฮ็ดเวียกได้อยู่แต่ว่าเบื้องต้นก็แน่นอนเนาะคำนวณบูมเมนการสูญเสียอวัยวะเพิ่นก็จะให้รับป่วยการไปติดตามให้พร้อมสูงสุดแม่นเพิ่นให้1ปีคันว่าเฮายังบ่ดีบ่เซาจนกว่าครบ1ปีแล้วก็ไปประเมินรับเงินเสียกำไรงานหรือว่าเงินเสียของค่าคำว่าเสียของค่าเลยสินี่ก็ถือว่าสามารถประเมินได้เลยเนาะรับเสียค่าเลยอันนี้แม่นผลประโยชน์เนาะที่จะได้รับหากถึงว่าจะหากดจ่ายเงินเข้ามาประกันสังคม1เดือนเท่านั้นได้คือบางคนเงินเดือน2ล้านหากกระจายมาเดือนเดียวเดือนที่2ไปเกิดอุบัติเหตุเสียค่าไปตลอดชีวิตอยู่ในประเภท1สมมุติได้อยู่80ส่วนห้อยเงินเดือนแล้ว2ล้านกับ80ส่วนห้อยกับ8216ก็ได้ล้าน 600,000 กีไปตลอดชีวิตเนาะเลี้ยงดูผู้เสียของครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งแยงพิเศษกรณีอุบัติเหตุเวียกงานบัดนี้บางคนเงินเดือนผัดสูงนะมันบ่คือกันเนาะแล้วแต่เวียกแล้วแต่อันน่ะความฮู้บางคนเงินเดือน4ล้านน่ะหากกระจายแม่นอยู่หากกระเดือนทําบิด4ล้าน5ไปคูณใน 5.5% ตกอยู่ 200,000 ปลายบัดนี้สมมุติว่าเสียงค่ะเราได้ประเภทหนึ่งสมมุติเนาะเกิดอุบัติเหตุเราช่วยเหลือตัวเองบ่ได้ล่ะได้80ส่วนห้อย80ส่วนห้อยของ4ล้าน5นะตกอยู่3ล้านปลายเกือบ4ล้านเนาะ80ส่วนห้อยของ4ล้าน5นี่เราจะได้รับไปตลอดชีวิตถึงแม้นว่าเราหากจ่ายมาเงินเดือนเดียวเท่านั้นเนาะ 200,000 ปลายแต่ว่าอุบัติเหตุเวียกงานเพิ่นจะเบิ่งแยงเป็นพิเศษบัดนี้คันว่าโชคให้กว่านั้นเกิดมีการเสียชีวิตบางคนไฟช็อตไฟดูดเนาะอยู่ห้องล่างห้องกลางหรือว่าใส่เครื่องจักรเกิดอุบัติเหตุล้มทับเนาะเสียชีวิตอย่างก็ตามเนาะความจริงก็บ่อยากให้เกิดเนาะเรื่องอุบัติเหตุแบบนี้แต่คันว่ามีการเสียชีวิตก็จะได้รับเงินอุดหนุนเสียชีวิตเลยในเดือนที่2ถ้าว่าเสียชีวิตในหน้าที่เนาะอย่างต่ำก็แม่น15เดือนคันว่าเราหาก็เป็นพนักงานใหม่เอา15เดือนไปคูณให้เงินเดือนเรา2ล้านก็ได้อยู่30ล้านแต่คันว่าเงินเดือนเรา4ล้าน5เสียชีวิตก็เอา15เดือนอันนี้แม่นสูตรเนาะเอา15เดือนไปคูณให้อันน่ะ4ล้าน5เราก็สิได้อยู่ประมาณ60ปลายล้านกีบถึงว่าเราสิเป็นพนักงานใหม่ก็ตามก็จะได้รับการคุ้มครองสูงเนื่องจากว่าเราถอกเงินสมทบมาสูงนั่นเอง เนาะอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์สำหรับผู้ที่เกิดอุบัติเหตุในหน้าที่นะบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจเองก็ดีเนาะส่วนสมัครใจแม่นจะบ่ได้มีการคุ้มครองคนตัวนี้เนาะอุบัติเหตุในหน้าที่อุบัติเหตุเวียกงานแต่ว่าอุบัติเหตุอื่นภาคสมัครใจก็ได้รับเช่นเดียวกันเนาะขอแต่ว่าเป็นสมาชิกประกันสังคม3เดือนขึ้นไปก็แม่นคุ้มครองหมดนะแต่เฉพาะอุบัติเหตุในหน้าที่นี้อันนี้จะคุ้มครองเฉพาะพนักงานรัฐกรกับพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจนั่นเองเนาะสอบถามข้อมูล1508ในมงราชการเด้อวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. 4:00 น. แรงท่านใดที่อันอยากให้พวกเขาลงไปโฆษณาเผยแพร่อธิบายอยู่ทางหัวหน่วยธุรกิจของท่านหรือว่าองค์การจัดตั้งรัฐของท่านเนาะหรือว่าแม้แต่อำนาจการปกครองบ้านคันว่าลูกบ้านมีความสนใจก็สามารถติดต่อหาทางพวกเขา1508เพื่อพวกเขาจะได้ลงไปอธิบายให้เพิ่นมีความเข้าใจต่อกับหัวข้อต่างๆโดยเฉพาะแม่นนโยบายประกันสังคมที่ให้การคุ้มครองผู้ประกันตนทั้ง3ภาคว่าซั่นซะเนาะกับพบกับรายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีภาพล้ำในการไปก่อนสบายดี

0: นี่เสี่ยว
1: แรงวานนี่มีลูกค้าขาประจำโทรมาสั่งไม้ค้ำแบบและไม้ทอนเป็นจำนวนหลายเด้เฮาสิไปตัดไม้อยู่ไสน้อไม้เขา
2: สิยากยังไม้อยู่ในป่าบักหลายๆคันอยากได้เงินก็ไปตัดมาขายรู้แล้วก็เดี๋ยวว่าเฮาเคยเฮ็ดนํากันอยู
1: ่แต่ว่าไม้อยู่ในป่าสมไส้ที่บ้านเพิ่นจัดสรรให้หั่นพวกเขาก็พากันไปตัดขายแล้วก็เผาทานหมดแล้วเด้
2: อยู่เขตนี้เบิดเฮาก็ไปตัดอยู่บ่อนไม้ป่าดงพงไผ่ในบ้านเฮาเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเชียวเอ้ย
1: บ่ได้ติ นั่นแม่นป่าป้องกันที่เพิ่นห่วงห้ามบ่ให้มีการบุกลุกเข้าไปลักลอบตัดไม้ใดเชียว
2: คันว่าย่านคนเห็นก็ไปตัดอยู่ป่าเลิกดงหน้าพุ่นตัดในยามมื้อค่ำมื้อคืนคนหลับคนนอนเบิดสิมีผู้ใดเห็น
1: โถโถๆแหงไปกันใหญ่แล้วเชียวนั่นแม่นป่าสงวนใดเฮาล่ะย่านมีโทษตามมานั่นดอกเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้หลายทันเพราะว่าพี่กายนี่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นตักเตือนหลายครั้งแล้วเด
2: ้เออเฮาลืมคืนไปแม่นให้เนาะเชียวคิดแต่อยากได้เงินเพียงอย่างเดียวเวลาถูกโทษมาแล้วไผสิเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเฮาเนาะ
1: นั่นแล้วเสี่ยวเอ้ยมันบ่คุ้มค่าดอกหิพากันเซาตัดไม้ทำลายป่าในเขตห่วงห้ามซะนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปแล้วก็ไปซอกหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงบ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสี่ยวเอ้ย
3: การลักลอบตัดไม้ซื้อขายเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามสร้างผลเสียหายมีมูลค่าแต่5ล้านกีบขึ้นไปจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา1ปีและจะถูกปรับใหม่แต่1หา2ตื้อกีบและมอบให้ฟื้นฟูป่าคืนในกรณีที่ผู้กระทำผิดหากได้กระทำผิดอีกเป็นครั้งที่2หรือเป็นอาจินจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่2ปีหา5ปีและจะถูกปรับใหม่2เท่าของมูลค่าความเสียหายและให้ฟื้นฟูป่าคืน

0: เสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้หักธรรมชาติหักป่าไม้และสัตว์ป่าอย่าคิดทำลายการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบรับสูญสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านฟังทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 16:00 น. 16:30 น. เป็นต้นไปรายการนี้ได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้ฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นรายการหนึ่งที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาและนำใช้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้สิวะนานาพันธุ์ต้านและสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้ไฟไหม้ล้ำป่านำมาเสนอต่อเพื่อนมิตรรายการได้ฟังเป็นประจำเพราะว่าเวียกงานนี้ถือว่าเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์หนึ่งที่สำคัญหลายดังนั้นจึงเรียกห้องทุกคนทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมจงเป็นเจ้ากันในการปกป้องรักษาป่าไม้พัฒนาป่าไม้ให้ยืนยงตลอดไปสำหรับรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้มื้อนี้มีเสียงความรู้สึกของพ่อแม่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องงานปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ท่านเมื่อถามข้าเจ้าว่าป่าไม้มีความสำคัญแนวใดเขาก็จะได้ยินคำตอบจากพ่อแม่ประชาชนถ้าว่ามีการทำลายมีการจูดป่ามีการบุกรุกป่าแบบสิมันจะมีผลเสียหายขึ้นเท่าใดอย่าลืมฟังคำตอบกับคำถามนี้ที่ได้ถามพ่อแม่ประชาชนในรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากทางรายการของพวกเขาพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารที่จะนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังเป็นต้นแม่นทางอัตตปืออนุมัติเนื้อที่ดิน518กว่าเฮกตาร์ให้แก่เอกชนในการสัมปทานฟื้นฟูป่าและปลูกถั่วเลียนมีข้อมูลเรื่องราวนี้จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังอีกจักหน่อยจากทางรายการแต่ว่าพบกันใหม่ๆเริ่มต้นรายการนี้ให้ท่านได้มวนซืนฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยมาฟังข่าวๆและความรู้สึกของพ่อแม่ประชาชนที่มีต่อเวียกงานปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากทางรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

0: อ้นี่เสียวแล้วอย่านี่ปรากฏเห็นเจ้าหน้าที่กสิกรรมป่าไม้นี่หลงเคลื่อนไหวเวียกงานในท้องถิ่นต่างๆย่างเป็นประจำแม่นบ
1: ่ก็แม่นล่ะบ่เพิ่นหลงมาเผยแพร่คำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีเด้ให้บรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นนับแต่ขั้นแขวงขั้นเมืองลงฮอดขั้นบ้านเพื่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งดังกล่าวอย่างเข้มงวด
0: ขั้นสั้นคำสั่งเลขที่11ทับนยนี่เพิ่นเว้าเกี่ยวกับหยัง
1: เนื้อในจิตใจของคำสั่งฉบับนี้แม้นให้พวกเขานี่เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้ต้านและสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้และป้องกันไฟไหม้ลามป่าทุกๆปีได้
0: ก็แม่นล่ะบ่เฒ่าดีแล้วที่ภาครัฐเพิ่นมีคำสั่งเลขที่11นี่ออกมาเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้มีความยืนยง
1: ทรัพยากรทางธรรมชาตินี่นะจะมีความยืนยงได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาหมดทุกคนในสังคมนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้อย่างถูกต้องได้
0: ฉะนั้นพวกเราทุกคนจงห่วมแหงห่วมใจกันจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีให้ปรากฏผลเป็นจริงเทื่อละก้าว
1: จะเว้าถึกแล้วลุงสาคำสั่งเลขที่11มีความสำคัญหลายพวกเราจงพากันจัดตั้งพันขยายนับแต่เดี๋ยวนี้และเป็นต้นไปเนาะเพื่อเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้มีความยืนยงเด้
2: จงมาห่วมเฮงห่วมใจปฏิบัติตามคำสั่งเลขที่11อย่างเข้มงวดเพื่อแน่ใส่คุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้บรรลุ70ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศเพื่อรับประกันการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้แบบสีเขียวยืนยงประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
3: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz รับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังวันพฤหัสและวันศุกร์เริ่มออกอากาศเวลา 16:00 น. 16:30 นและรายการนี้ก็ได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอัตปืออนุมัติเนื้อที่ดิน528กว่าเฮกตาร์ให้แก่เอกชนภายในสัมปทานเนื้อที่ฟื้นฟูป่าและปลูกถั่วเลี้ยงในวันที่15พฤษภาคม2026นี้คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของแขวงอัตปือเซ็นสัญญากับ6บริษัทเรื่องการอนุญาตให้สัมปทานที่ดินเพื่อใช้เป็นโครงการฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกไม้ให้มากเซ็นหมักทุเรียนเป็นสินค้าอยู่เขตบ้านแบงวิไลและบ้านพรมณีเมืองสนามไซแขวงอัตปือโดยมีท่านสุริวงศ์พระภัยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือมีแผนการที่เกี่ยวข้องจากแขวงเมืองพร้อมด้วยตัวแทนจาก6บริษัทเข้าร่วมในครั้งนี้โครงการดังกล่าวนี้ท่านผู้ฟังมีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูเนื้อที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความเขียวงามคืนมาใหม่โดยหันมาปลูกหมากไม้ให้มากที่มีมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจสูงเป็นต้นหมากทุเรียนเพื่อเป็นการส่งออกสินค้าสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้แก่พ่อแม่ประชาชนภายในท้องถิ่นสุขยู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเมืองสนามไซประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงอัตปือในนี้จะได้สร้างความเข้มแข็งให้ดีขึ้นกว่าเก่าตามทิศทางการพัฒนาทางด้านกสิกรรมเป็นสินค้าที่ทันสมัยและยืนยงอายุสัมปทาน30ปีท่านผู้ฟังโดยนำไส้เนื้อที่ดินทั้งหมด528กว่าเฮกตาร์สัมปทานในเขต2บ้านเป้าหมายในนี้เขตบ้านพรมณีมีเนื้อที่343กว่าเฮกตาร์จะมีอยู่4บริษัทสัมปทานคือบริษัทแสงคำพัฒนาครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้รับสัมปทานเนื้อที่85กว่าเฮกตาร์2บริษัทเมฆมูลคำขาเข้าขาออกและกสิกรรมครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้รับสัมปทานเนื้อที่84กว่าเฮกตาร์3บริษัทวันสนะกสิกรรมและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้รับสัมปทานเนื้อที่78กว่าเฮกตาร์4บริษัทเวียงสมัยพัฒนากสิกรรมและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้รับสัมปทานเนื้อที่95กว่าเฮกตาร์ส่วนเขตบ้านแบงวิไลเนื้อที่สัมปทานแม่น184เฮกตาร์มี2บริษัทคือบริษัทแสงอรุณขาเข้าขาออกกสิกรรมและบ่อแฮจำกัดผู้เดียวได้รับสัมปทานเนื้อที่87กว่าเฮกตาร์บริษัทแสงไซขาเข้าขาออกและกสิกรรมครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้รับสัมปทานเนื้อที่71กว่าเฮกตาร์ ซึ่งรวมทั้งหมดก็มี6บริษัทในการสัมปทานในเนื้อที่หลายเฮกตาร์ท่านผู้ฟัง528กว่าเฮกตาร์ซึ่งจะฟื้นฟูป่าที่สุดโทรมในระยะที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดเป็นเขตสีเขียวเกิดเป็นเขตการฟื้นฟูโดยสบอแมนเล็งใส่การปลูกมักทุเรียนพืชที่ให้มากและก็เป็นพืชเศรษฐกิจสูงสามารถส่งออกขายต่างประเทศได้นี่ก็แมนข้อมูลข่าวสารที่มาเว้ามาบายทุกท่านได้ฟังในรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เอาล่ะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเทื่อนึงฟังเพลงมวลๆจากทางรายการมอบให้จนนั้นกลับมาอารมณ์กัน

0: พ่อลุงและแม่ป้าจะพากันไปทางใดเด้คือว่ามีทั้งจกและส้วนอุปกรณ์ทำการผลิตแบบครบสุดเลย
1: ลุงและป้าก็จะพากันไปบุกเบิกเนื้อที่ทำการผลิตแห่งใหม่อยู่ในป่าดงฝากเบื้องนั่นพุ่นเพื่อปลูกสาลีและมันต้นขายสร้างรายรับให้แก่ครอบครัว
0: บ่ได้เด้อลุงนั้นเป็นป่าป้องกันติดกับป่าสงวนที่เพิ่นห่วงห้ามบ่ให้มีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าได
1: ้มันสิเป็นอย่างเด้หลานผ่านมาก็ยังเห็นประชาชนเฮาเข้าไปบุกเบิกทำการผลิตเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่ใด
0: ฮีพากันเซาซาเดี๋ยวนี้ทางการเพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดบ่ให้มีการบุกรุกตัดไม้ทางป่าแบบสะทรายในเขตห่วงห้ามเป็นต้นแมนเขตอุทยานแห่งชาติป่าสงวนป่าป้องกันต่างๆถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกลงโทษตามระเบียบกฎหมายได้ลุง
2: แม่นแท้วะหลาน
0: ก็แม่นหั่นแล้วป้าเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้สมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นลงกวดกาติดตามสภาพการบุกรุกจับจองเนื้อที่ทำการผลิตในเขตห่วงห้ามอย่างเป็นประจำถ้าพบเห็นผู้ละเมิดอาจจะถูกปรับใหม่และกระใส่โทษได้
2: คันสั้นลุงและป้าก็จะพากันกลับไปทำการผลิตกสิกรรมในเขตทีเพิ่นได้จัดสรรแบ่งปันให้ก็อาจจะเพียงพอแล้ว
3: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการสมทบกับคะแนนการที่เกี่ยวข้องดำเนินการกวดกาเก็บกำข้อมูลและแก้ไขการบุกรุกป่าไม้การจับจองซื้อขายที่ดินป่าไม้การดำเนินกิจการหรือดำเนินธุรกิจของบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งอยู่ในเขตป่าไม้และที่ดินป่าไม้กรณีบ่ได้รับอนุญาตหรือเคลื่อนไหวบ่ถูกต้องแม่นให้ยุติยกเลิกหื้อถอนปฏิบัติมาตรการและดำเนินคดีต่อ

0: ิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงปัญหาเรื่องป่าไม้ผ่านมานั้นการบุกรุกการทำลายก็ยังมีให้เห็นและการจุดป่าทำลายป่าก็ยังเกิดขึ้นอย่างหลวงหลายในขอบเขตของประเทศจังสั้นก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ภาครัฐบาลเองได้เอาใจใส่หลายก็มีหลายๆหน่วยงานได้ยื่นมือเข้ามาช่วยโดยเฉพาะแม่นพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่นี้ต้องเป็นเจ้าการนำกันในการปกปักรักษาเนื้อที่ป่าไม้ที่มีอยู่และเฮ็ดให้เนื้อที่ป่าไม้นี้เพิ่มขึ้นโดยการปลูกทดแทนจากการนำใช้เข้าในชีวิตประจำวันถ้าว่าเฮาบ่ปกปักรักษาถูกคนมาตัดมาทำลายมาลักลอบตัดหรือมาจุดมาเผาหรือเกิดจากน้ำมือมนุษย์เฮาเจตนาหรือบ่เจตนาก็แล้วแต่ยอมนำความเสียหายให้แก่พืชเป็นยาต้นไม้ที่กำลังใหญ่อากาศเป็นผิดน้ำบกแห่งผิดปกติและอื่นๆที่ตามมาเมื่อบ่อยากพบพ่อกับปัญหานี้แน่นอนว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมกับเวียกงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยเฉพาะแม่นพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด8ป่าในทั่วประเทศฟังเสียงของพ่อแม่ประชาชนเบิ่งว่าเพิ่นให้คำคิดคำเห็นและมีความรู้สึกกับเรื่องนี้คือแนวใด
1: ป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนครับหนึ่งมาก็แม่นทางด้านออกซิเจนก็แม่นอาศัยป่าไม้นี้เป็นที่ว่าให้เฮาหายใจทุกอย่างก็แม่นมีประโยชน์หมดเรื่องป่าไม้แต่ว่าพื้นฐานชีวิตการเป็นอยู่เฮาก็เป็นเงินซานบ่มีหยังก็แม่นมาจากป่าไม้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นสำคัญที่สุดแหละเรื่องป่าไม้จากตัวนี้เป็นความสำคัญถ้ามันเกิดไฟไหม้ลามป่ามันจะมีผลสะท้อนต่อระบบนิเวศวิทยาของเฮาเฮ็ดให้โลกมีความร้อนขึ้น1 2มาก็แม่นก็มีผลกระทบทางด้านชีวะนานาพันธุ์แล้วก็ทุกที่ว่าชีวิตที่ว่าอยู่ในบนป่ามันก็มีผลกระทบเป็นไปนำกันเลยที่เกิดจากไฟไหม้ลามป่า
2: สำคัญกับชีวิตของคนเฮานี่แหละมันประชาชนก็อยู่นำป่าไม้นี่แหละเนาะคันว่าไฟไหม้แล้วก็สัตว์ก็ตายอันนึงก็ตายและคนก็แห้งแล้งและบ่มีอันกิน
3: ฉะนั้นถ้าป่าไม้อุดมสมบูรณ์เฮาไปเข้าป่าเฮาก็มีแนวอยู่แนวกินแนวสม
2: ชันก็แม่นก็ซอกซอกกินก็ง่ายสมบูรณ์ก็ได้ส้นห่มส้นเอ่ยและสัตว์ทราบว่าสิ่งก็ได
3: ้
2: คนก็คือกันคันตากแดดก็เป็นวินเป็นเวียนและแห้งแล้งเนาะ
4: ความสำคัญของป่าไม้นั้นก็มีผลดีหลายอย่างถ้าอาศัยว่าให้สิ่งแวดล้อมให้แก่พวกเฮาหลายอันหลายแนวแล้วก็การกินการอยู่พวกเฮาก็สะดวกดีสมมุติว่าหากว่าโอ้ป่าไม้นี่อุดมสมบูรณ์เฮารับใช้อันทางด้านสังคมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในครอบครัวก็เป็นไปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักเกิดว่าโอ้ป่าไม้ป่าตอกกําลังว่าเฮาอนุรักษ์รักษาไว้เกิดไฟขึ้นมาเนี่ยมันไหม้จนหมดเป็นการดับศูนย์หมดทุกอย่างต่อไปนี่ห่วยก็อยากให้มีสตินํากันหมดบ้านหมดเมืองนี่แหละให้เบิ่งนํากันรักปักรักษาให้มันตลอดปลอดภัยตลอดไป
5: โอ้สําคัญมรดกมูลค่าที่มีป่าไม้ป่าดงสัตว์ป่าหญ้าสิ่งเดี๋ยวก็อยู่ได้คันบ่มีป่าไม้แล้วมันบ่มีอันนั้นก็เป็นผู้ปกครองจึงเส้นแหละสิได้บ่มีสัตว์ผู้สัตว์ป่าบ่เลยว่าสิต้นไม้ต้นตอกเขาโอ้ยบ่จบบ่งามแล้วมันมีอันเทิมฝุ่นเนี่ยน้ำก็แห้งคันบ่มีต้นไม้ต้นตอกห่วงให้ผู้ครอบนี่เฮ็ดให้เฮ็ดนาก็ยากการปลูกการฝังน่ะมันบ่มีเด้บ่มีอันดูดอากาศน้ำมีต้นไม้มันน้ำแห้งเด
3: ้ใช่ป่ามันยืนยงแม่มีต้นไม้ใหญ่ๆควรเฮ็ดแนวใด
5: บ่เฮาทางให้เพราะว่าน่ะเสาเฮ็ดหากินแนวไม้เอเซนซ่าไม้นี่มันจังสิยืนยงเขียวงามงดงามคือคือเก่าเราแม่บ่เชื่อน่ะเพราะว่าน่ะคันบ่ทางให้มันก็ขึ้นคือเก่าเด้โอ้บ่ตัดเด้เขตห่วงห้ามเฮาเด้โอ้ยลักตัดก็มันก็มีแล้วเห็นฮู้ก็ปรับใหม่แล้วโ
3: อ
5: ้เพิ่นบอกเด้คือปรับใหม่นี่กายครบเขตไผเขตมันเพิ่นก็บ่เอ็ดเฮาเลยเด้ป้องกันไว้เขตบ้านนั้นฮั่นเขตบ้านนี้อยู่นี่เพิ่นก็ติดป้ายพุ่นล่ะเด้เจ้ามาลักตัดจักก็เป็นโทษนั่นแหละ
0: นั่นก็แม่นเสียงของพ่อแม่ประชาชนจํานวนนึงที่ทางรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เอามาเปิดให้มิตรรายการได้ฟังเพิ่นก็บอกว่าทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตใกล้เคียงป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาตินี้ล้วนแล้วแต่อยากให้ป่านี่อุดมสมบูรณ์เพราะว่าป่าเป็นแหล่งอาหารเป็นบ่อนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของพ่อแม่ประชาชนในเขตใกล้เคียงบ่คือกับคนในเมืองคนในเมืองต้องซอกอยู่หากินมีเวียกเฮ็ดงานทําและอื่นๆการบริการการค้าการขายแต่พ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตใกล้กับป่าต่างๆในขอบเขตประเทศนี้แม่นอาศัยป่าเป็นบ่อนทํามาหากินเข้าป่าเข้าไปเอาพืชเป็นยาเนาะเข้าไปล่าสัตว์ที่บ่ห่วงห้ามเนาะเข้าไปเอาไม้มาเฮ็ดเฮือนเฮ็ดสารหรืออาหารที่เป็นนอเป็นสารต่างๆนั้นมาบริโภคเฮ็ดให้ชีวิตนั้นอยู่ได้อย่างยืนยาว

ท่านผู้ฟังขอแสดงความขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ 16:00 น. 16:30 น. ทางมีทุนกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามีข้อมูลข่าวสารแนวใดอยากแนะนำเข้ามาเติมหรือต้องการอยากส่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานปกปักรักษาป่าไม้บ่ว่าจะเป็นป่าสงวนป่าผลิตป่าป้องกันก็แล้วแต่เข้ามาร่วมในรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ของพวกเขาท่านสามารถร่วมกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5235-5414 020-5235-5414ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกท่านโอกาสหน้าเวลาเก่านี้จึงกลับมาพบกันใหม่สุขโชคดีเกิดแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านลาก่อนสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสขึ้น12ค่ําเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่28พฤษภาคม2566ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์พวกเราจะไปล้มสายกับดร.นางคําลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ท่านจะไปฮู้วันในระยะนี้การนานาเอาใจใส่เบิ่งพยาธิตามฤดูกาลบ่หรือว่าพยาธิใดที่เป็นพ้นเด่นที่ทั้งแผนกสาธารณสุขเพิ่นพร้อมสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติในระยะนี้ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีดร.คำลา
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้า
2: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านเจ้า
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้ายินดีเจ้า
1: เจ้า
2: สําหรับเนาะอย่างที่ทางนะโฆษกเฮาได้เว้ามาเกี่ยวกับพยาธิอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นโดยเฉพาะแมนพวกเฮาเฝ้าระวังของพยาธิติดต่อนี่เนาะแล้วแมนพวกเฮามีระบบเฝ้าระวัง19อาการพยาธิในนั้นพยาธิที่ว่าพ้นดินอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาแม่นพยาธิเข้าคองเนาะซึ่งตั้งแต่วันที่1เดือน1เป็นต้นมาฮอดปัจจุบันแมนสะสมมีอยู่ 2,824 กรณีเนาะห้องลงมาแมนเบื่ออาหารและกระมวดอาการซึมเสื้อทางระบบหายใจแล้วอันนี้ถือว่าเป็นอันที่3และต่อมาก็แม่นพยาธิท้องบิดและที่สําคัญก็คือพยาธิว่าเฮาพบ1กรณีในปัจจุบันนี้แม่นเสียชีวิตแล้วเนาะอันนี้เป็นพยาธิ1ที่สําคัญเฮาจะเตรียมรับร่างในปี2030สําหรับพยาธิว่าดังนั้นความเอาใจใส่เกี่ยวกับการให้วัคซีนสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็เวลาที่ถึงมาการให้ได้รับวัคซีนตั้งแต่ตอนทําอิฐเลยอันนี้เป็นชุดนึงที่พวกเฮาอยากเป็นใส่ให้พ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาได้เอาใจใส่สําหรับพยาธิดังกล่าวแล้วก็พยาธิท้องนี่ก็ถือว่าตามฤดูกาลปัจจุบันนี้แม่นค่อนข้างว่าสูงกว่าหมู่แล้วเนาะตามที่รายงานให้ฮู้แม่นอยากให้เบิ่งเรื่องอาหารการกินต่างๆในระยะฮ้อนแล้วก็บรรดามากไม้ต่างๆเนาะอย่าให้มีการสะอาดแล้วซะสิ่งสําคัญเจ้า
1: เจ้าและในระยะนี้นอกจากนี้เป็นพยาธิอย่างตื่มท่านที่พวกเราได้สุ่มใส
2: ่พยาธิต่อมาก็คือแม่นยุงไข่ยุงลายของพวกเฮาเนาะอันนี้แม่นทั่วประเทศให้บรรดาท่านได้รับฟังนํากันว่าทั่วประเทศที่มีทั้งหมดอยู่ 1,259 ที่ว่ายังบ่ทันมีกรณีเสียชีวิตเนาะและสําหรับนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาแม่นปัจจุบันจัดอยู่ในอันดับ4มีอยู่100กรณีแต่ก็ยังบ่ทันมีการเสียชีวิตก็อยากให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนเอาใจใส่เพราะปัจจุบันนี้ก็คือเริ่มมีฝนมาแล้วเนาะการทำลายแรงเพาะพันธุ์เฮ็ดแนวใดบ่ให้มียุงลายมาไข่ใส่ในการแพร่พันธุ์ของยุงลายนี่อันนี้แม่นอยากให้ทุกครอบครัวเป็นเจ้าการดูแลงานสารทั้งในและนอกอันน่ะให้มันสะอาดจุกงามและก็บ่มีปิดแรงเพาะพันธุ์ของไข่ยุงของยุงลายพวกเฮาจึงสิบ่เป็นไข่ยุงลายแล้วอันนี้แม่นจุดนึงที่อยากจะเล็งใส่ให้กับทั้งพ่อแม่ประชาชนมีส่วนร่วมหลักๆเลยเนาะการป้องกันก็คือการปฏิบัติ5ปอเนาะแล้วก็ป้องกันบ่ให้ยุงกัดในเวลามีไข้แม่นพยายามให้ไปหาหมอบ่ให้ซื้อยากินเองอันนี้แม่นพยาธินึงที่พวกเขาอยากให้เอาใจใส่และต่อมาก็แม่นพยาธิอีก2พยาธิถึงพวกเขาจะกาเขียนรับร่างปี2030แต่ว่าในปัจจุบันแม่นมีกรณีเพิ่มขึ้นคือยกตัวอย่างเสื้อ HIV หรือว่าเสื้อโรคเอดส์นะที่พวกเขาได้ฮู้ในสื่อโซเชียลหรือว่าข่าวต่างๆให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่1เดือน1จนฮอดปัจจุบันนี้ได้กวดคนทิพย์ที่สงสัยเนาะเราไปกวดหาเสื้อ HIV ทั้งหมด 13,597 คนในนั้นหันพบเสื้ออยู่381กรณีถือว่า การติดเชื้ออยู่ 6.5% ก็แม่นว่าอยากให้ทางทุกท่านเนาะมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มของพวกเรามีการมีเพศสัมพันธ์ต้องได้มีการป้องกันใช้ถุงยางอนามัยมีสติเนาะบ่ใช้สารเสพติดเพื่อมันจะก้าวไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเฮ็ดให้มีการติดเชื้อ HIV หรือติดเชื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆและบรรดาท่านเนาะทุกท่านบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูอาจารย์ต่างๆอยากให้ซอยมีส่วนร่วมในการโฆษณาสุขศึกษาให้ทุกคนได้มีการป้องกันหลายขึ้นแต่อันที่สุดท้ายก็คือพยาธิวัณโรคเนาะที่อยากจะขอฝากไว้อันนี้ก็แม่นว่าเป้าหมายของทางการนำคันถึงของรัฐบาลเฮาก็คืออยากให้มีการลดล้างในปี2030เช่นเดียวกันแต่ว่ากรณีคุณชิปพยาธิวัณโรคนี้ปัจจุบันยังมีการเพิ่มขึ้นในนั้นมาตรการของพวกเขาแมนอันที่หนึ่งผู้ใดที่มีอาการสงสัยไอเกินกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปเพราะว่าจะไอมีขี้กระเทือหรือไอแห้งต่างๆเกิน2อาทิตย์ขึ้นไปอยากให้มีการไปกวดและก็ถ้าว่ากวดแล้วเนาะบ่พบเชื้อก็แมนขอให้รักษาสุขภาพตนเองต่อไปแต่ถ้าว่าพบเชื้อพยาธิวัณโรคแล้วก็แมนขอให้มีการปิ่นปัวให้มันครบตามกำหนดที่ท่านหมอแนะนำหรือเฉพาะแมนการปิ่นปัวพยาธิวัณโรคได้ใช้ความอดทนหน่อยนึงเพราะว่าใช้เวลาการปิ่นปัวดนเป็นเวลา6เดือนดังนั้นคนเจ็บแล้วก็คนในครอบครัวจะได้เป็นให้กำลังใจตนเองแล้วก็ให้กำลังใจคนเจ็บอยู่ในครอบครัวของตนเองเพื่อให้ได้การรับยาต่อเนื่องและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านหมออย่างเป็นปกติอาจจะมีการกวดคืนทุก2เดือนหลังปิ่นปัวเนาะแล้วก็เดือนที่5แล้วก็เดือนที่6ท้ายเดือนที่5ท้ายเดือนที่6ของการปิ่นปัวอันนี้ก็แม่นว่าอยากให้ทุกคนได้เอาใจใส่และการป้องกันอีกอันนึงก็คือการกินยาป้องกันสำหรับคนเจ็บเป็นพยาธิวัณโรคที่มีเชื้อในปอดเนาะทุกคนที่อยู่ในครอบครัวของคนเจ็บที่เป็นพยาธิวัณโรคปอดนี่แม่นอยากให้กินยาป้องกันนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ทางโครงการเพิ่นก็มีให้ในการให้ยาปัวฟรีเนาะและก็ให้ยาป้องกันฟรีสำหรับพยาธิวัณโรคดังกล่าวโดยเฉพาะแมนในผู้เฒ่าและเด็กน้อยนี่อันนี้แห้งต้องได้ลุ่ม5ปีลงมานี่แห้งต้องได้ให้กินยาป้องกันบ่ฉะนั้นในรอบปี2030พวกเขาห่วงว่าพวกเขาจะบ่สามารถลดล้างพยาธิดังกล่าวได้ถ้าว่าพวกเขาบ่มีการป้องกันและก็ในการป้องกันอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดบ่ว่าจะแม่นวัณโรคหรือว่าพยาธิอักเสบทางระบบหายใจอื่นๆเวลาที่บ่สบายเป็นไอเวลาที่เว้าหรือว่าออกไปนอกสนทนานำคนอื่นๆแม่นอยากให้ใส่ผ้าปิดปากเนาะบ่ว่าจะเป็นวัดเป็นไออย่างต่างๆเฮาเจ็บนี่แม่นให้ใส่ผ้าปิดปากไว้เพราะหยังเวลาเฮาไอเวลาเฮาเว้าเสื้อที่จะผ่านออกจากผ้าปากหรือว่าแมสของพวกเฮามันจะเป็นจำนวนน้อยแต่ถ้าว่าเฮาบ่ใส่คนที่สบายอยู่แล้วเนาะคนที่ว่าบ่ได้เจ็บบ่ได้เป็นหั่นน่ะเนาะเขาใส่ป้องกันของเขาเองแต่เฮาที่เจ็บและเฮาบ่ใส่เวลานั้นเฮาไอเฮาจามไปเขาเจ้าสามารถหายใจทานเสื้อนี่สามารถทานผ้าปากของเขาเจ้าเข้าไปได้ดังนั้นนี่ผู้ที่เจ็บเนาะอยากให้เอาใจใส่ในการใส่ผ้าปิดปากในระยะที่มีอาการไอต่างๆเนาะจ้ะก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่อยากจะฝากไว้กับบรรดาท่านเนาะสำหรับเรื่องงานควบคุมพยาธิติดต่อพวกเขาเจ้า
1: เจ้าท่านจะขอถามคืนน้อยหนึ่งนะเจ้า HIV ที่ว่าปัจจุบันนี้เบิ่งคือว่าบ่เฮาบ่ฮู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ใดบ่เป็นเนาะแล้วเบิ่งคือว่าบ่เป็นภัยสูงปานใดแต่ว่าบัดมาเบิ่งตัวเลขซะว่า 13,000 กว่าคนถือว่าสูงเด้อเนาะและแฮงมากวดพบ
2: 3,000 นี่แหละแม่น
1: กวดไปกวด
2: แม่นผมว่าสงสัยไปกวดนะ
1: จ้า
2: แต่ว่าพบเสื้อแม่น381
1: ก็ยังว่าถือว่าสูงจังว่าถือว่าสูงแล้วส่วนใหญ่กลุ่มคนที่กวดพบนี่แม่นเพศใดท่าน
2: ส่วนใหญ่จะแม่นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงสำหรับกรณีติดเชื้อ HIV นะดังนั้นนี่ในกลุ่มวัยหนุ่มก็มีบ่แม่นจะสูงเริ่มตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปหาอายุ10 19อยู่ในโซนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนาะที่ว่าติดเชื้อหลายเจ้า
1: ลั่นกรณีซ้ายหักซ้ายนี่ส่วนใหญ่มันเป็นพบนี่ในกรณีตัวใดซ้ายหักซ้ายบ่หรือว่าการติดเชื้อกับการมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิง
2: เจ้าโดยรวมแล้วการมีเพศสัมพันธ์เรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเนาะบ่ว่าจะแม่นหญิงชายชายชายหญิงหญิงแต่ว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหลายก่อนแม่นชายกับชายเนาะซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสูงอันนี้จะมีหลายอันอยู่ถ้าว่าจะอธิบายก็คงจะใช้เวลายาวนะยาวเลยน้อยนึงเจ้าเพราะว่าการมันจะง่ายเนาะสำหรับทรายๆมันจะง่ายแล้วก็ตกลงกันได้ง่ายแต่ว่าถ้าบ่ได้มีการป้องกันเนาะแล้วก็มันต้องได้ใส่สารรอลื่นถ้าบ่มีการป้องกันมันเฮ็ดให้ฉีกขาดหรืออีหยังต่างๆเวลามีเพศสัมพันธ์มีบาดแผลมีหยังแล้วความเสี่ยงในการติดเชื้อจะสูงแล้วก็ในปีผ่านมาพวกเราได้มีการประเมินเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เนาะหรือเอิ้นว่าเปอร์เซ็นต์การพบเชื้ออยู่ในกลุ่มทรายหักทรายค่อนข้างว่าสูงก่อนกลุ่มที่ว่ามีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเจ้า
1: อันนี้ก็แห่งเป็นปัญหาหนึ่งของเวียกงานพยาธิเนาะหรือสุขภาพที่ว่าพวกเขาเบิ่งคือว่าบ่เป็นตาวิตกกังวลแต่ว่ามันก็ปัจจุบันนี้ก็ถึง381กรณีนับแต่เดือนมังกรมาจนมาฮอดปัจจุบันอันนี้ก็เป็นพวกเขาต้องได้สุ่มใส่ให้โฆษณานี่แล้วเนาะให้การป้องกันนี่แหละอันเป็นหลักๆในการนั่นน่ะสิมีเพศสัมพันธ์เวลามีเพศสัมพันธ์มาซั่นซะแล้วท่านแล้ววันนี้เว้าเรื่องวัณโรคนี่มันก็ติดพันใส่กับสภาพอากาศบ่
2: สำหรับพยาธิวัณโรคนี่บ่ได้ติดพันกับสภาพอากาศเลยเนาะอันนี้คือการหับเสื้อไปโดยกลุ่มเลยเนาะเวลาที่หับเสื้อเข้าไปแล้วแล้วจึงค่อยมียกตัวอย่างเนาะคนน้อยคนเวลาที่ได้สัมผัสกับผู้ที่ปฏิเสื้อจะมีอยู่ประมาณ 10% ก็คือ10คนเนาะที่ว่าหับเสื้อเข้าไปใน10คนที่หับเสื้อเข้าไปแล้วจะมีอยู่1คนที่เป็นพยาธิอันนี้แม่นขึ้นกับภูมิต้านทานของแต่ละคนคือยกตัวอย่าง10คนนี้ที่หับเสื้อเข้าไปก็แม่นว่าทุกคนที่หับเสื้อเข้าไปแล้วจะป่วยเป็นพยาธิวัณโรคทั้งหมดก็บ่แม่นแบบนั้นเนาะในนั้นจะมีอยู่1คนที่ว่าเป็นพยาธิวัณโรคแล้วในอีก9คนนั้นเดี๋ยวอีก9คนขึ้นกับภูมิต้านทานของเจ้าถ้าว่าภูมิต้านทานของแต่ละคนมันในเมื่อใดเมื่อหนึ่งมีอ่อนเพลียลงอย่างต่างๆพยาธิดังกล่าวนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเนาะเฮ็ดให้มีอาการขึ้นมาว่าซั่นซะโดยเฉพาะคือยกตัวอย่างกรณีติดเชื้อ HIV ในเบื้องต้นยังแข็งอยู่แต่เมื่อใดที่ภูมิต้านทานของเราต่ำลงพยาธิวัณโรคนี้จะเข้าแทรกซ้อนหรือว่าจะเฮ็ดให้เกิดพยาธิแต่พยาธิวัณโรคนี้ขึ้นได้ง่ายกรณีที่ว่าเราหับเสื้อเข้าไปแล้วแต่ว่ายังบ่มีอาการเนาะแต่ถ้าว่าภูมิต้านทานของเราต่ำลงแล้วจะมีอาการของพยาธิวัณโรคนี้เกิดขึ้นกับคนดังกล่าวเนาะแล้วก็เมื่อกี้บ่ได้บอกว่าบ่ได้แจ้งให้ท่านทราบเนาะว่าคนเจ็บพยาธิวัณโรคอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งเป็นไม้และแต่หับเสื้อไม้แต่ประมาณนี้แล้วก็กลับคืนเป็นอีกมีอยู่627กรณีแล้วได้เนาะตั้งแต่วันที่1ถึงจนฮอดปัจจุบันอันนี้ก็ค่อนข้างว่ายังสูงอยู่นะเจ้าอยู่นครหลวงอันนี้มันตัวเลขสําหรับนครหลวงทั้งหมดเลยเนาะเจ้า
1: และเป็นสิ่งท้าทายบ่ต่อกันเฉพาะนครหลวงเฮาเนาะต่อการที่ว่าเพิ่นว่าจะลบล้างภายในปี2030นี่การจะตั้งปฏิบัติเฮานี่เป็นสิ่งท้าทายขึ้นได้ท่าน
2: เจ้าถือว่าทั้ง2พยาธิเนาะรวมทั้งพยาธิบ่ก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งท้าทายนึงหลายเลยโดยเฉพาะแม่นเสื้อ HIV เนาะเสื้อ HIV นี้คือการมีเพศสัมพันธ์ที่บ่ได้ป้องกันนี่อันนี้แม่นในปัจจุบันนี้การโฆษณานี่พวกเราจะเห็นว่ามันเงียบๆก็อยากให้มันพุ่งขึ้นตึมอันนั้นสิ่งท้าทายนึงคือไว้นมตามการสำรวจของ LSIT เพิ่นให้ฮู้ในไว้นมอายุ15-24ปีมีข้อมูลเกี่ยวกับ HIV เพียงแต่20%เนาะ20%เพราะว่ามันน้อยหลายเนาะข้อมูลเกี่ยวกับ HIV และข้อมูลการป้องกันนี้ถือว่ามีข้อมูลยังน้อยหลายดังนั้นเฮ็ดให้มีสิ่งท้าทายในการที่จะติดเชื้อได้หรือว่าแพร่เชื้อให้คนอื่นได้แล้วก็เขาจะบ่สามารถลบล้างได้ ในปี2030ถ้าว่าทุกคนหรือว่าคนส่วนหลายที่ยังบ่ทันรู้เกี่ยวกับ HIV แล้วก็บ่ทันรู้เกี่ยวกับการป้องกันที่ถูกต้องเนาะและก็พยาธิวัณโรคก็เช่นเดียวกันสิ่งท้าทายก็คือปัจจุบันนี้แม่นยาป้องกันเนาะคืออยู่ในครอบครัวที่ข้าพเจ้าได้ว่าว่ากรณีคนเจ็บเป็นพยาธิวัณโรคปอดที่มีเสื้อทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็คือบุคคลใกล้ชิดเนาะจะต้องได้กินยาป้องกันแล้วก็ในปีผ่านมาเมื่อคือปี2025แม่นพวกเฮาเป้าหมายว่าเด็กรุ่น5ปีให้ได้กินยาป้องกันแต่ในนั้นสิ่งท้าทายของพวกเฮาก็คือครอบครัวบ่อยากให้ลูกของตนเองกินยาเนื่องจากว่าเขาเจ้าบ่เจ็บบ่ป่วยประมาณนี้เนาะแล้วก็บ่อยากให้ลูกได้รับยาอันนี้เป็นสิ่งท้าทายหนึ่งของพวกเขาและปัจจุบันนี้ปี2016แม่นเอาทั้งผู้ใหญ่และเด็กน้อยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันก็การกินยาก็จะมีระบบ3เดือนเนาะกินยาป้องกันบ่แม่นกินน้ําอาทิตย์ต้องเป็นเดือน3เดือนมันเป็นสิ่งท้าทายหนึ่งให้กับพวกเขาว่าเขาเจ้าพร้อมใจที่จะกินหรือบ่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็เฮียนห้องเนาะอยากให้ทุกคนที่ประยุกต์สัมผัสใกล้ชิดกับคนที่มียาให้กินได้อดทนเพื่อป้องกันบ่ให้มันมีการแพร่กระจายออกต่อไปถ้าเฮาบ่กินเนาะมื้อใดมื้อนึงคนในครอบครัวอาจจะเป็นอีกประมาณนี้แล้วก็จะบ่เซาอีกจะต่อๆกันไปเรื่อยๆถ้าเฮาพบคนนึงที่เป็นพยาธิแล้วทุกคนในครอบครัวเฮาได้กินยาป้องกันก็สามารถป้องกันได้จะบ่ปี2030อาจจะลดจํานวนกรณีที่เชื้อนี้ลงอาจจะบ่มีพอเป็นได้ค่ะทุกคนมีส่วนร่วมซอยกับจ๊อบแต่ถึงยังไงก็ตามก็สิขอแล้วเนาะขอการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกครอบครัวได้เอาใจใส่ในการป้องกันซอยๆกับจ๊อบ
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นการให้ความรู้ของดร.นางคำลาเผ่าดาวันแล้วก็การจะตั้งปฏิบัติความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิเนาะท่านนางคำลาเนาะ
2: เจ้า
1: ก็ในระยะฤดูฝนนี้ก็แม่นเว้าเรื่องไข้ยุงนี่แหละอันเป็นหลักๆที่เฮาทุกคนต้องได้สุ่มใส่อีกคือกันเพราะว่าก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้วกับสาเหตุเรื่องเกี่ยวกับไข้เลือดออกไข้ยุงร้ายนี่ก็แม่นมาจากยุงอันนี้อยากให้ท่านนางคำลาฝากตื้มแน่เจ้า
2: อีกเทื่อนึงเนาะเพราะว่าตอนเบื้องต้นข้าพเจ้าก็ได้ฝากไปเทื่อนึงแล้วแต่ก็อันนี้เป็นเทื่อที่2ที่เป็นอันที่พิเศษเนาะอยากจะขอฝากไว้กับทุกๆคนเนาะที่ได้รับฟังรายการฮอบบ้านพันเมืองของพวกเฮาแล้วก็ได้รับฟังเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆเนาะและบรรดาพญาโดยเฉพาะแม่นไข้ยุงลายนี้คือแต่ละปีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาแม่นเป็นอันดับ1ทั่วของทั่วประเทศทุกปีหวังว่าปีนี้พวกเฮาจะบ่เป็นอันดับ1ก็ขอเฮียนฮ้องมาอย่างบรรดาท่านทุกท่านที่ได้รับฟังแล้วก็ซอยไปบอกต่อให้กับบุคคลที่สําคัญเพื่อนมิตรสหายหรือคนที่พวกเฮารู้จักหักแพงกันเนาะโดยเฉพาะแม่น1ขอให้ปฏิบัติ5ป5ปนี้ก็คือปิดเนาะปอันที่1แม่นปอปิดฝาภาชนะที่ว่าพวกเฮาจะตรงน้ําหรือว่าขังน้ําไว้ฮะขอให้มีฝาปิดเนาะอันที่2แม่นปอเปลี่ยนกรณีเปลี่ยนนี่หมายความว่าถ้าบ่มีฝาปิดเนาะอกอ่างหรืออีหยังต่างๆที่พวกเฮาขังน้ําไว้หั่นถ้าบ่มีฝาปิดก็ขอให้ได้เปลี่ยนน้ําทุกๆครั้งทุกๆอาทิตย์ว่าซั่นซะเนาะให้เปลี่ยนเอาน้ําเก่านี้ออกก่อนเปลี่ยนก็ให้อนามัยขวดทั้งขอบถูหรือถังต่างๆให้มันสะอาดซะก่อนแล้วจึงค่อยล้างแล้วเปลี่ยนน้ําใหม่ใส่และปอที่3แม่นปอปอยนี้แม่นพวกเฮายังส่งเสริมเรื่องการปล่อยปลาหางนกยุงใส่ในอ่างหรือว่าโอ่งอันใดที่ว่าพวกเฮาบ่สามารถที่จะอนามัยได้เนาะบ่สามารถที่จะไปปิดฝามันได้คือยกตัวอย่างเฮาปลูกนะต้นบัวต้นผืออีหยังต่างๆประดับเฮือนเฮาอันนี้ก็แม่นว่าอยากให้ปล่อยปลาหางนกยุงใส่เพื่อให้มันได้กินนอนน้ํายุงหั้นและอันที่4แม่นปรับปรุงปอที่4เป็นปอปรับปรุงสภาพภายในเฮือนของเฮาเมียนมาเครื่องของให้มันเป็นระเบียบเนาะบ่ให้มันหกบ่อยู่อัญญาอย่างต่างๆเครื่องนุ่งที่เป็นบอนเกาะของตัวยุงเฮาก็พับเมียนอย่างคักแน่แล้วก็ ทางด้านนอกเนาะเฮาก็ไปเบิ่งเรื่องโซใสสะอาดของพวกเฮานี่แหละเนาะโซสีเขียวก็ให้มันมีสีเขียวแต่ว่าโซสว่างนี่สําคัญที่สุดถ้ามันหกมันอุ้มปุ้มอยู่หลายเฮาก็ไปซอยมันต้นไม้เนาะเฮ็ดให้มันมีความสว่างแลยุงมันจึงสิบ่ไปอยู่บ่ไปเกาะอยู่แล้วก็อนามัยเฮ็ดเอาได้บ่ให้มันมีกระโปะกระป๋องอีหยังที่มันมีน้ําขังต่างๆอันนี้แม่นเฮาเอิ้นว่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเฮือนในนอกเฮือนให้มันสะอาดและสุดท้ายแม่นปอปฏิบัติการปฏิบัติแม่นให้ปฏิบัติทุกๆอาทิตย์เนาะทุกๆ7มื้อแม่นให้ปฏิบัติอันนี้ขอฝากไว้กับบรรดาท่านแล้วก็ถ้าว่าเขตใดที่ว่าโอ้เฮาเฮ็ดแล้วยังมียุงอยู่อันนี้ให้ไปบอกอ้อมแอมเพื่อนเฮาพอยุงมันบินได้ฮอด200เมตรดังนั้นนี่ให้เตือนซอยกันทุกครอบครัวเฮ็ดคือกันแล้วพวกเฮาจะลดจํานวนยุงหั่นลงเนาะแล้วก็สิ่งสําคัญถ้าว่าอีกเลี้ยงบ่ได้เนาะก็ขอให้มีป้องกันบ่ให้ยุงกัดหรือการทายากันยุงเนาะถ้าเห็นมียุงอยู่ในเฮือนยังบ่ได้สิฉีดสเปรย์ฆ่ามันแต่ประเภทนี้ก็ขอให้ได้มีการป้องกันเนาะ
1: เจ้า
2: ถ้าเป็นใครก็ให้บ่ให้ซื้อใหญ่กินเองบ่ให้เกิน3มื้อเนาะไข่มื้อที่1มื้อที่2แล้วไปโดนในปัจจุบันเพราะว่าสังเกตอีกายนี่ไปมื้อที่4ไข้สุภาวะช็อกแล้วเนาะมันจะเฮ็ดให้กรณีที่ว่าเกิดมีเกิดขึ้นดังนั้นนี่มื้อที่2ไข่มื้อที่2แม่นให้ไปฮอดโรงหมอแล้วเนาะเจ้า
1: อันนี้ก็แม่นการให้ความรู้และกับการฝากถึงประชาชนของทั้งแขนงสาธารณสุขว่าเรื่องไข่ยุงแล้วก็เป็นอันตรายแหละผู้ใดถือเบานี่มันสุดละเดี๋ยวนี้แมงพยาธิถึงมาไวเนาะท่านเนาะเว้าเรื่องเป็นพยาธินี่โอ้ภัยเงียบก็หลายเด้นอนก็ยังรับไปซื่อๆนี่ภัยเงียบนี่อันตรายหลายๆพยาธิที่มาในปัจจุบันนี้เจ้าเอาก็ขอขอบใจดร.คำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงจันทน์หลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการของพวกเราในมื้อนี้มื้อนี้ก็มาเว้าสู่ฟังได้หลายพยาธิที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วก็ขอควรระวังที่ประชาชนอาจจะต้องได้ปฏิบัติควรปฏิบัติแหละเพราะว่าหยังอันนั้นก็บ่ดีต่อประชาชนเองเนาะต่อตัวเองบ่แม่นแพทย์หมอเด้แพทย์หมอมีแต่ผู้แนะนําแต่ปฏิบัติแท้ๆก็ต้องเป็นผู้ตัวเองต้องเป็นตัวเองที่ต้องปฏิบัติเพื่อหยังเพื่อรักษาสุขภาพแล้วก็หลีกเลี่ยงพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในร่างกายเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเจ้าที่ให้เกียรติเข้าร่วมของพวกเราในมื้อนี้มื้อหน้าสิได้ขอติดต่อหาท่านกับตื่มเด้อ
2: เจ้ายินดีขอบใจหลาย
1: ๆเจ้าขอบใจท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: กลับเข้าสู่ระยะที่2ของรายการเฮาบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังแต่ต้นรายการพวกเฮาก็ได้สัมภาษณ์ท่านนางรับฟังท่านนางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ไปละเพิ่นก็มาเว้าเรื่องเกี่ยวกับพยาธิตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นในระยะนี้แหละ1มาก็เป็นพยาธิทอกท้อง2มาก็เป็นพยาธิไข้ยุง3มาเป็นหยัง3มานี่แม่นเว้าเรื่องระบบหายใจ ระบบทางเดินหายใจนี่แหละที่ในปัจจุบันนี้ทางโฆษกเองก็ยังเสียงแหบเสียงแห้งอยู่นี่เพราะเรื่องภูมิแพ้นี่แหละอันที่เกิดขึ้นในสังคมเฮาประชาชนเฮาสิเกิดง่ายๆนี่มันภูมิแพ้หนึ่งมาในมันยังอากาศที่มีเป็นสภาพอากาศ PM 2.5 นี่ที่เกิดขึ้นแต่ว่าอยู่นี่ก็เบาบางแน่แล้วเนาะฝนมีฝนตกแน่หลายเขตก็มีฝนตกบางส่วนก็ตกแห้งตกคอยแต่ละเขตแตกต่างกันไปนอกจากนี้ก็สิ่งที่เพิ่นกําลังเป็นสิ่งท้าทายแล้วก็จะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติก็คือการลบล้างพยาธิ HIV และก็พยาธิวัณโรคในปี2030นี่จะเป็นจังใดนั้นภาคสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้เว้าเกี่ยวกับเรื่องการให้สุขศึกษาหรือว่าเวียกงานสาธารณสุขนี่แหละเกียรติประชาชนเพื่อหยังเพื่อให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติต่อตนเองโดยเฉพาะก็แม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นี่แหละเว้าเรื่อง HIV ก็เนาะเว้าเรื่อง HIV ก็แม่นเว้าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นี่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์แล้วบ่ได้ป้องกันอันนี้ก็ว่าความจริงตรงๆนี่ล่ะเนาะบ่ได้ป้องกันอันนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่น้ํากันเพราะว่าบางท่านก็ไปแล้วก็ย่านบ่กล้าไปกวดซิแต่มีหลายส่วนนึงก็ที่ไปกวดนี่ก็ถึงนับแต่วันที่เดือน1เดือนมังกรเป็นต้นมาจนมาปัจจุบันนี้ก็มีผู้เข้าไปกวดไปกวดเบิ่งเพื่อหักตัวเองเพื่อสุขภาพตัวเองนี่แล้วครับ 10,000 กว่ากรณีแล้วก็กวดพบละ381กรณีนี่ตัวนี้ก็เป็นพยาธิหนึ่งที่เป็นภัยเงียบเนาะ2มาได้มันอย่างวัณโรควัณโรคนี่มันก็แม่นติดต่อกันได้ง่ายคือกันอันนี้ก็ควรเอาใจใส่นํากันเนาะท่านผู้ฟังเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอำไพวันวอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: นี่ตุนคู่บอว่าตอนนี้เบอร์แล้วโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้
0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
2: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
2: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้แม่นวันพฤหัสกงกับวันที่28พฤษภาคมคศ2026กุมกับมือขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันมื้อนี้ก็ค่อนมาทางท้ายเดือนแล้วเนาะสำหรับเดือนพฤษภาอีกบ่พอเท่าใดมื้อนี้ก็จะก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนาแล้วมีรายการพบกันมื้อนี้วันพฤหัสบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการมีแต่มืออื่นเนาะในอาทิตย์นี้ยังซ้ำกับมืออื่นนี้วันศุกร์อาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายและชี้แจงความหมายของคำศัพท์ภาษาลาวสู่เพิ่นมีรายการรับฟังส่วนท่านใดมีคำศัพท์ที่ยังคล่องใจในการใช้เนาะยังบ่ทันเข้าใจแจ้งเข้าใจคักยังมีคำถามว่าซั่นซะส่งคำศัพท์เหล่านั้นให้ดอกซ้อนที่หมายเลขโทรศัพท์ทาง WhatsApp เดอร์020-5986-4685 020-5986-4685พบกับมีรายการในมื้อนี้บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการจะนำเอาไวยากรณ์ลาวปัจจุบันเนาะซึ่งจะเลือกเอาเป็นภาคอักขรวิธีในไวยากรณ์ลาวปัจจุบันนี้ก็มีทั้งหมด4ภาคอักขรวิธีวจีวิภาคพักกัญญาสัมพันธ์สันทกวีหรือว่าสันทลักษณะเนาะมีรายการอันนี้ถือว่าเป็นภาคที่1เป็นภาคที่มีความสำคัญหลายเนาะในไวยากรณ์ภาคนี้เนาะเมื่อวานนี้บอกดอกซ้อนสนทนากับอาจารย์ว่าเรื่องการแพงคำเนาะอยู่ในไวยากรณ์ฉบับนี้ก็ได้นำเสนอไว้คือกันอยู่ในบทที่8เนาะเว้าเรื่องการแปลงอักษรและการแพงคำดอกซ้อนี่มักแล้วนี้ได้เวลาที่อาจารย์เอ่ยถึงอันใดก็ไปซอกมาได้มีรายการว่ามันแม่นคืออาจารย์บาบอหลังจากที่ได้ลุ้มเนาะอาจารย์เมื่อวานนี้แล้วเนาะดอกซ้อนก็ว่าคิดว่าการแพงคำนี่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อกับมีรายการก็เลยไปซอกในวจนานุขอไปในไวยากรณ์เราปัจจุบันเนาะซึ่งว่าปรากฏเห็นอยู่ในภาคอักขรวิธีว่านี่อาจารย์ก็ได้บอกแล้วดอกซ้อนก็ได้เปื้อมไวยากรณ์มาเรียบห้อยไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีซึ่งเป็นคู่มือการเรียนการสอนภาษาลาวเนาะมีรายการจัดพิมพ์โดยกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาพิมพ์ในปี2020ได้มีรายการซึ่งมาในไวยากรณ์ภาคนี้นี่ค้นคว้าและเฮียงโดยนี่โอ้มีลายสื่อของบรรดานักวิชาการด้านภาษาศาสตร์มีออนแก้วนวลนาวงสมแสงแสงยวงศ์แสงฟ้าโหรานุภาพบรีประภาพันธ์บุญยอพรหมบุตรบิเซียนทองทวีบุญมีกงมณีบุญเฮียงสิงหาวงพรหมมาคำมังกวดแก้โดยบอแสงคำวงดาราคำภายศรีสวรรค์จัดพิมพ์เข้าหน้าสุขสาครพงอุดมทอนแก้วคำมาวงจัดพิมพ์โดยกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาจัดพิมพ์ในปี2020เนาะในไวยากรณ์ฉบับนี้นี่แม่นเปิดมาทำอิฐนี่มีคำนำเนาะซึ่งว่าได้เสนอไว้ว่าไวยากรณ์นี่แม่นวิชาภาษาว่าโดยรูปคำมีรายการและระเบียบในการประกอบรูปคำให้เป็นประโยคไวยากรณ์ลาวตามประเพณีแม่นมี4ภาคคืออักขรวิธีวจีวิภาควากัญญสัมพันธ์และสันทลักษณะไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีนี้เฮียบเฮียงขึ้นมาแม่นเพื่อเป็นคู่มือในการเฮียนการสอนภาษาลาวในโรงเฮียนและให้สอดคล้องกับความฮิกฮ้องขออภัยให้สอดคล้องกับความเฮียงห้องต้องการในการใช้ภาษาลาวในปัจจุบันการเฮียบเฮียงปื้มเล่มนี้คณะเฮียบเฮียงได้ค้นคว้าเอกสารอ้างอิงทั้งที่เป็นภาษาลาวและภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับหลักภาษาโดยเฉพาะแม่นปื้มไวยากรณ์ลาวของท่านภูมิวงศ์วิจิตรที่พิมพ์ออกในปี1967ไวยากรณ์ลาวปัจจุบันสำหรับโรงเฮียนสามัญศึกษาภาคที่1อักขรวิธีของสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่พิมพ์ในปี2000เนาะมีรายการและปื้มไวยากรณ์ลาวภาคที่1อักขรวิธีของฉบับราชบัณฑิตสภาลาวที่พิมพ์ออกในปี1972ใส่เอกสารเหล่านี้นี่เป็นต้นตอเนาะปื้มไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีเล่มนี้นี่ยังได้เป็นเอกสารอ้างอิงให้แก่การเฮียนการสอนภาษาลาวไวยากรณ์ลาวอยู่ในโรงเฮียนรวมทั้งการเฮียบเฮียงปื้มแบบเฮียนปื้มคู่มือและสื่อการเฮียนการสอนต่างๆนอกจากนั้นก็ยังสามารถนำใส่เป็นเอกสารอ้างอิงเนาะมีรายการ
นำใส่เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการใช้ภาษาลาวโดยเฉพาะแม่นการเขียนเอกสารทั้งการก็คือการสื่อสารอยู่ในสังคมอีกด้วยและคณะเฮียมเฮียงเพื่อนนี้ก็ยินดีรับเอาคำตำหนิติชมจากบรรดาครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษานักค้นคว้าหรือว่าผู้ที่มีความสนใจทั้งหลายเพื่อจะได้ปรับปรุงปื้มเล่มนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการจัดพิมพ์ครั้งโตๆไปเนาะมีรายการสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาเป็นผู้ค้นคว้าและเงียบเหียงบรรยากาศลาวทั้ง4ภาคเลยภาคนี้หันแม่นภาคทำอิฐภาคที่1เนาะอักขระวิธีและในนี้นี่จะมีสารบานซึ่งได้มีทั้งหมด15บทมีรายการเลย15บทเนาะบทที่1นี่แม่นเสียงในภาษาลาวบทที่2แม่นว่าด้วยพยัญชนะบทที่3ว่าด้วยสระบทที่4ว่าด้วยวรรณยุตบทที่5ว่าด้วยขออภัยบทที่5เป็นเครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวบทที่6ตัวเลขลาวและการนับ7บทที่7แมนวิธีผสมอักษรบทที่8แมนการแปลงอักษรและการแปลงคำบทที่9ว่าด้วยสนธิบทที่10การใช้อักษรย่อบทที่11การใช้อักษรสูงและอักษรต่ำบทที่12การใช้สระเสียงสั้นและเสียงยาวบทที่13การใช้สระไม้ไม้และสระไม้ม้วนบทที่14วิธีการเขียนคำในภาษาลาวบทที่15การยะวางหรือว่าการเว้นวรรคและในนั้นก็จะมีเอกสารอ้างอิงภาคผนวกในนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเนาะมีการเขียนสื่อประเทศและเขตแคว้นต่างๆในโลกแล้วก็มีข้อตกลงว่าด้วยการอนุมัตินำไส้ปื้มไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขระวิธีก็คือปื้มหัวนี่นี่แหละเนาะมีรายการมีข้อตกลงว่าด้วยการอนุมัติให้นำไส้อย่างขักแน่เนาะเพราะว่าการไส้เป็นทางการนี่ยากบ่ยากก็ต้องมีข้อตกลงตกลงนำเสนอให้มีรายการฟังเนาะข้อตกลงฉบับเลขที่2908ทับสสกนครหลวงวิ่งจันทร์ลงวันที่29มิถุนายน2020ก็ปีนี้2026ก็ถือว่านำไส้ได้6ปีแล้วเนาะข้อตกลงมาด้วยการอนุมัตินำไส้ปื้มไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขระวิธีอิงตามลำรัดของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาฉบับเลขที่253ทับนยลงวันที่26พฤษภาคม2020อิงตามหนังสือจากสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาฉบับเลขที่271ทับสวสลงวันที่19มีนาคม2020รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาตกลงมาตราที่1เห็นดีอนุมัตินำไส้ปื้มไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขระวิธีเป็นคู่มือเป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการเฮียนการสอนภาษาลาวและนำไส้ภาษาลาวในสถาขออภัยในสถานการศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศมาตราที่2ห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงนครหลวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงฉบับนี้ตามหน้าที่ของภายลาวมาตราที่3ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปรัฐมนตรีนางแสงเดือนราจันทบุตรเนาะในนี้มีบนทรงไว้ในห้องการกระทรวงศึกษาธิการห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงนครหลวงและเก็บเมียนไว้เนาะมีรายการอันนี้ถือว่าเป็นเอกสารที่ยั่งยืนเป็นเอกสารทางการเนาะข้อตกลงมาด้วยการอนุมัตินำไส้ปื้มไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขระวิธีในนี้จะนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังเทือระบทแหละเนาะเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องไวยากรณ์ลาวเพื่อให้มีความเข้าใจแจ้งขึ้นเติมหลายคนก็มีความบ่เข้าใจบางเทื่อนี่ก็ต้องติหรือว่าทักท้วงว่าโอ้การใช้นี่บ่เป็นระเบียบการใช้บ่เป็นเอกภาพแต่ความจริงแล้วหั่นน่ะเนาะทุกอย่างมันมีระเบียบมีหลักการมีวิธีการหลักการเนาะเว้ารวมก็คือแม่นไวยากรณ์นี้เพียงแต่ว่าเฮาอาจจะบางคนนี่บ่เคยเห็นซ้ำเนาะไวยากรณ์ว่าปื้มไวยากรณ์แต่ละหัวนี่นะเนาะหรือว่าแต่ละฉบับนี่นะบ่เคยเห็นบ่เคยอ่านบ่เคยนำใส่บ่เคยฮู้มาก่อนซำใดมีรายการเอ่ยและเฮาหากคิดไปเอง

ในไหนของรายการเมื่อใดที่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมก็ฟังเพิ่นอธิบายและชี้แจงซะก่อนเมื่อใดบ่มีนักวิชาการเข้าร่วมดอกซ้อนก็นำเสนอสู่ฟังเนาะจื้อบ่หมดจดไว้ดีกว่าเป็นความรู้มีรายการเนาะการศึกษาบ่มีวันจบเฮียนไปเรื่อยๆการศึกษาบ่มีวันจบคุมฟังซบเป็นบ่อนจบของนักศึกษาเฮียนแล้วเฮียนอีกเฮียนเรื่อยๆไปเฮียนนำกันไปนี่แหละดอกซ้อนเฮียนมีรายการเฮียนนำดอกซ้อนเฮาเฮียนนำกันไปแนวนี้แลกเปลี่ยนความรู้นำกันไปแนวนี้เรื่อยๆฮักแพงกันไว้เนาะอายฮู้2น้องฮู้1น้องฮู้1อายฮู้2ก็มาแลกเปลี่ยนนำกันเฮาเข้าบทที่1บทที่1เสนอเป็นเสียงในภาษาลาว1ข้อที่1เนาะความหมายทุกๆภาษาที่มีการใช้อยู่ในโลกของพวกเราในปัจจุบันนี้ล้วนแต่เป็นภาษาที่มีเสียงเฉพาะของไผมันภาษาลาวก็เช่นเดียวกันเป็นภาษาที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองเวลาที่สื่อสารกันเพื่อสนองความต้องการเช่นว่าคนลาวเมื่อทักถามหรือขอความช่วยเหลือหรือแสดงความรู้สึกออกมาให้ผู้อื่นรู้ก็จะมีการเป่งเสียงออกมาเป็นคำเว้าเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งหันเข้าใจจุดประสงค์ของตนเสียงที่เป่งออกมาในเวลาสื่อสารกันนั้นเอิ้นว่าเสียงในภาษาลาวข้อที่2ฐานที่เกิดของเสียงว่าเสียงนี่นะมันเกิดมาแต่ไสเมื่อกี้นี่แม่นความหมายของเสียงเนาะมีรายการอันนี้บัดนี้ฐานที่เกิดของเสียงเสียงในภาษาลาวเกิดมาจากการใช้อวัยวะต่างๆซึ่งแต่ละภาคส่วนสามารถเฮ็ดให้เสียงเว้าแตกต่างกันไปอวัยวะที่มีหน้าที่โดยกงในการออกเสียงเว้าได้แก่หิมซบเนาะเสียงสั้นเด้อหิมซบแค้วเฮือกเพดานแข็งเพดานอ่อนลิ้นไกพุ่งดังลิ้นกองเสียงพุ่งคอและเส้นเสียงอวัยวะที่กล่าวมานั้นนับทั้งปอดและหลอดลมได้เฮ็ดเวียกประสานกันจึงพาให้เกิดเป็นเสียงขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยกันข้อที่3สนิทของเสียงในภาษาลาวเสียงในภาษาลาวแบ่งออกเป็น3จำพวกคือสระเสียงสระเสียงพยัญชนะและเสียงวรรณยุกต์3.1 เสียงสระเสียงสระนี่แม่นหยังคำถามเสียงสระนี่แม่นเสียงที่เป่งออกมาทางปากโดยที่มีอวัยวะส่วนใดในปากมาอัดตันทางลมไว้แต่อวัยวะในปากอาจอยู่ในลักษณะและตำแหน่งต่างๆที่เฮ็ดให้พุ่งปากหันมีลักษณะต่างกันได้หลายแบบมีหลายการลมที่ออกมาจึงเกิดเป็นเสียงต่างกันเสียงสระในภาษาลาวมี24เสียงเป็นเสียงสระเข้า18เสียงและเสียงสระผสม16เสียง18ใส่6ก็เป็น24เนาะมีรายการบัดนี้ข้อที่1เสียงสระเข้าเสียงสระเข้ามี18เสียงมีเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวเนาะมีรายการเสียงสั้นนี่ก็สิมีอะอิอึอุเอแอะออโอเอสระอะสระอิสระอึสระอุสระเอสระแอสระออสระโอสระเออบ่าวแบบนี้มีรายการจังสิเข้าใจสระเสียงยาวสระอาสระอีสระอือสระอูสระเอสระแอสระออสระโอสระเออมีทั้งหมด18เสียงบัดนี้ข้อที่2เสียงสระผสมมีรายการเสียงสระผสมเสียงสระผสมแมนเสียงสระเข้า2เสียงที่ต่างกันแล้วอ่านออกเสียงเนืองกันด้วยความไวและน้ำหนักเท่ากันจึงเกิดเป็นเสียงใหม่เสียงสระผสมในภาษาลาวมี6เสียงเนาะเอียเอียเอื้อเอื้ออ้วอ้วแต่ว่ามีสระผสมเสียงสั้น3สระผสมเสียงยาว3เสียงสั้นก็ได้แก่เอียเอื้ออ้วเนาะเสียงยาวก็เอียเอื้ออ้วส่วนไอเอาอําเป็นเสียงสระผสมกับเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือว่าตัวสะกดนะเนาะมีคือแนวนี้สระไม้ม้วนสระไม้ไม้เกิดจากเสียงสระอะผสมกับตัวยอสระเอาเกิดจากเสียงสระอะผสมกับตัววอสระอําเกิดจากเสียงสระอะผสมกับตัวมอแมว
สำหรับสลายมีหมายเหตุเนาะสำหรับสลายไม้ม่วนในภาษาลาวท้องถิ่นหลวงพะบางหรือเอิ้นว่า

เสียงหลวงพะบางมีอยู่แขวงหลวงพะบางสัญญาบุรีอุดมไซบ่อแก้วหลวงน้ำทาและพงสลีจะออกเสียงเป็นอาเออมีรายการซึ่งเกิดจากเสียงสระอาผสมกับสระเออส่วนภาษาลาวท้องถิ่นเสียงขวางและหัวพันจะออกเสียงเป็นสระเออเนาะวันนี้ข้อที่3หน่อยการอ่านออกเสียงสระโดยอาศัยส่วนต่างๆของลิ้นการอ่านออกเสียงสระโดยอาศัยส่วนต่างๆของลิ้นสระเหล่านี้ถ้าแบ่งสระเหล่านี้นี่ถ้าแบ่งออกตามการอ่านออกเสียงโดยอาศัยส่วนต่างๆของลิ้นเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าที่ประกอบกับการอ้าหรือว่าการฮุบของซบอาจจะจำแนกออกเป็นได้คือมีสระหน้าสระกลางและก็สระหลังเนาะมีรายการสระหน้านี่ได้แก่สระที่เฮาใช้ปลายลิ้นหรือลิ้นส่วนหน้าเฮ็ดหน้าที่เมื่ออ่านออกเสียงสระหน้าหิมซบจะขยายออกไปทั้งข้างทั้งสองเบื้องหมายความว่าซบหันซิบมุนนะมีรายการก็ลองเว้าเบิ่งเนาะซบซิมุนบ่อิอีเอเอเอเอเอเอเอเอเอซบซิบมุนนี่เอิ้นในทางอันน่ะหลักวิชาการเอิ้นว่าสระหน้าเนาะสระที่ใช้ปลายลิ้นหรือลิ้นส่วนหน้าเฮ็ดหน้าที่เมื่อเฮาอ่านออกเสียงสระหน้านี่แม่นหิมศพเฮาจะขยายออกไปทั้งข้าง2เบื้องศพจะบ่มนเว้าคืนให้มีรายการเข้าใจแจ้งอีกเทื่อนึงจะมีอิอีเอเอเอเอเอียเอียเนาะบัดนี้สระกลางนี่ได้แก่สระเมื่ออ่านออกเสียงลิ้นหันจะเพียงหาบกับปากแต่ว่าบางเทื่อกลางลิ้นอาจจะโค้งขึ้นเนาะถ้ากดลิ้นเข้าไปเล็กน้อยเมื่ออ่านออกเสียงสระกลางหีมซบจะอยู่สภาพปกติซบกับบ่มนได้แก่เสียงอะอาอึอือเอเอเอื้อเอือบัดนี้สระหลังได้แก่สระที่เมื่ออ่านออกเสียงเนาะกกลิ้นจะยกสูงขึ้นจนเกือบจุเพดานผู้ใดจนเกือบจนเกือบจุเพดานอ่อนและหิมซบหันสิจ้อมเข้ามีรายการหมายความว่าซบเฮาสิมนเนาะได้แก่เสียงสระอุอูโอโออออัวอัวเป็นอะไรซบมนบ่ลองเฮ็ดเบิ่งเด้อสระอุสระอูสระโอสระโอสระอ้อสระอ้อสระอ้วสระอ้วอันนี้แม่นการวิธีการอ่านออกเสียงสระโดยอาศัยส่วนต่างๆของลิ้นเนาะบัดนี้เสียงพยัญชนะเมื่อกี้แม่นเสียงสระเด้มีรายการเนาะนำเสนอมีรายการนะครับฟังค่ะนะแม่นเสียงสระซึ่งว่าในข้อที่3ใหญ่นี้จะนำเสนอแม่นสนิทของเสียงในภาษาลาว 3.1 แม่นเสียงสระแล้วก็จะมีย่อยๆลงมาบัดนี้เสียงพยัญชนะแบบนี้เสียงพยัญชนะแม้นเสียงที่เกิดจากลมโดยผ่านเส้นเสียงแล้วถูกดัดแปลงด้วยอวัยวะออกเสียงส่วนต่างๆในปากมีรายการเสียงพยัญชนะมีหลายประเภทมีลักษณะการออกเสียงที่แตกต่างกันไปหลายแบบความแตกต่างของเสียงหันมีความสำคัญในการเฮ็ดให้ความหมายของคำหรือพยางในภาษาต่างกันพยัญชนะในภาษาลาวมีทั้งหมด33ตัวแต่ถ้าบ่แยกเป็นเสียงอักษรสูงอักษรต่ำแล้วจะมีเพียง20เสียงเท่านั้นข้อที่1เสียงพยัญชนะในภาษาลาวเนาะเสียงกอเสียงขอคอเสียงงองอเสียงจอเสียงสอสอเสียงยอยอเสียงโดเสียงโตเสียงทอทอเสียงหนอหนอเสียงบอเสียงปอดอกซ้อนบอเว้าอ่ะนะคำอ่านมีรายการก็เข้าใจเนาะเสียงปอปาสินะจะบอเว้าเสียงพอพอเสียงฟอฟอเสียงหมอหมอเสียงโยเสียงหลอหลอ
รอเสียงวอวอเสียงอเสียงหอหอให้มีแรงการเข้าใจว่าเสียงเนาะกับพยัญชนะโบแมนอันเดียวกันพยัญชนะในภาษาลาวมีทั้งหมด33ตัวบางทีดอกซ้อนไล่มาแล้วมี33ตัวแต่ว่าเฮาโบแยกเสียงอักษรสูงอักษรต่ำเนาะมันจะมีเพียงแต่20เสียงเท่านั้นนี่ทั้งหมดเสียงในภาษาลาวเฮามีทั้งหมดแต่20เสียงแต่ว่าพยัญชนะ33เนาะเสียงกก็ได้แก่เสียงกสินะเสียงขอคอก็ได้แก่เสียงคเสียงงงได้แก่เสียงงเสียงจอได้เสียงเจเสียงซอซอได้เสียงเซเสียงหยอหยอได้เสียงเยเสียงดอได้เสียงเดเสียงตอได้เสียงเตเสียงทอทอได้เสียงเทเสียงหนอนอได้เสียงเนเสียงบอได้เสียงเบเสียงปอได้เสียงเปเสียงพอพอพึ่งพอพูพอพอได้เสียงเพอและเสียงฟอฝนฟอไฟได้เพอได้เฟอเสียงหมอเสียงมอได้เสียงเมและเสียงยอยาได้เสียงเยเสียงหลอรอและรอได้เสียงเลเสียงวอวอได้เสียงเวเสียงออได้เสียงและเสียงหอฮานหอเฮือนหอฮอได้เสียงเฮอันนี้แม่นเสียงในภาษาลาวเนาะมีรายการนี่สำคัญใดวีซ่าเสียงนี่นะวีซ่าโฟนิติกนี่นะโอ้ก็เป็นวีซ่านึงที่ก็บ่ง่ายปานใดได้ในสมัยที่ดอกซ้อนเฮียนก็ยากเติมวีซ่าเด็กก็ยากเบิดแหละสำหรับดอกซ้อนบัดนี้ลักษณะของเสียงพยัญชนะในภาษาลาวเนาะพยัญชนะในภาษาลาวนี่มีลักษณะเสียงที่แตกต่างกันเป็นหลายสนิดคือเดี๋ยวนี้มีรายการอันไล่เป็นข้อย่อยๆเนาะที่1แม่นพยัญชนะเสียงอัดมีรายการอันนี้ดอกซ้อนนำเสนออย่างละเอียดในไวยากรณ์เลยได้ฟังน้ำกันเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนมันกับซิบมวนคือฟังเพลงแต่ว่ามันมีความรู้เนาะในเรื่องของอันน่ะภาษาศาสตร์นี่เฮียนวิชาเอาขออภัยเฮียนภาษาใดถ้าว่าเฮาศึกษาหรือว่าเฮียนรู้เข้าใจเรื่องไวยากรณ์นี่นะมีรายการเสื้อโลดเฮาเฮียนได้ไวเฮียนได้ดีเว้ารวมเป็นเฮียนเก่งโลดภาษานั้นๆเนาะอันจะเก่งภาษาใดให้ย่างทองแท้นี่เฮียนไวยากรณ์มีรายการเอาข้อที่1 1น้อยพยัญชนะเสียงอัดพยัญชนะเสียงอัดแม่นเสียงพยัญชนะที่เกิดจากลมที่เป่งออกมาและถูกอัดไว้บอนใดบอนหนึ่งในซองปากแล้วเปิดซองที่อัดไว้นั้นให้ลมพุ่งออกมาอย่างแหงบอนที่ล้มถูกอัดไว้นั้นมีหลายบอนเซนมายุหิมซบยุแค้วยุเพดานยุเพดานแข็งเพดานอ่อนเนาะเสียงอัดนี้ถ้ามีล้มหันใจเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะเอิ้นว่าเสียงอัดเสียงอัดผิวส่วนเสียงอัดธรรมดาซึ่งบ่มีล้มหันใจเพิ่มมาอีกเอิ้นว่าเสียงอัดบ่ผิวหรือว่าเสียงอัดเจ็บเนาะคันมันบ่ผิวก็แปลว่ามันเจ็บหั่นน่ะเนาะมีรายการพยัญชนะเสียงอัดในภาษาลาวมีดังนี้ปอมีรายการอยากคู่อยากพิสูจน์ก็ลองเว้าไปเบิ่งว่ามันสิเป็นแนวนั้นบ่ปอพยัญชนะอัดบ่ก้องบ่ผิวเกิดอยู่หิมศพมันเกิดอยู่หิมศพแท้บ่มีรายการก็ลองเว้าปอเบิ่งว่าเสียงหันเกิดอยู่ไสเนาะแต่ดอกซ้อนนี่เว้าแล้วนี่นะมันเกิดอยู่หิมศพคือจังในทฤษฎีเว้าดีเลยมีรายการปอเสียงพยัญชนะอัดบ่ก้องบ่ผิวเกิดอยู่หิมศพต่อเสียงพยัญชนะอัดบ่ก้องบ่ผิวเกิดอยู่บริเวณเฮือกหรือแค้วจ่อเสียงพยัญชนะอัดบ่ก้องบ่ผิวเกิดอยู่เพดานแข็งกอเสียงพยัญชนะอัดบ่ก้องบ่ผิวเกิดอยู่เพดานอ่อนอเสียงพยัญชนะอัดบ่ก้องบ่ผิวเกิดอยู่ซองว่าเกิดอยู่ซองระหว่างเส้นเสียงพอพอดอกซ้อนยานมีรายการบ่เข้าใจพอเพิ่งพอพูหรือว่าพอพอเสียงพยัญชนะอัดบ่ก้องผิวแบบนี้น่ะเกิดอยู่หิมศพมีรายการลองเว้าเบิ่งพอพอเนาะเกิดอยู่หิมศพแท้ก็ทอทอเสียงพยัญชนะอัดบ่ก้องผิวเก
เกิดอยู่แค่แมนแท้บอกมีรายการทอทงทอทุงทอคอคอเสียงพยัญชนะอัดบอกก้องพิวเกิดอยู่เพดานออนบอเสียงพยัญชนะอัดก้องบอพิวเกิดอยู่หิมซบดอเสียงพยัญชนะอัดก้องบอพิวเกิดอยู่เฮือกดอดิแมนแท้ได้มีรายการตามทฤษฎีได้เนาะอันนี้มันลักษณะของเสียงพยัญชนะในภาษาลาวหมายความว่าบนฐานที่เกิดของเสียงฮะนะเนาะอันนั้นแม่นพยัญชนะเสียงอัดบัดนี้พยัญชนะดังพยัญชนะดังนี่แม่นน่ะนะพยัญชนะที่มีเสียงออกทางดังเด้อเกิดจากลมที่เป่งออกมาถูกอัดไว้อยู่บนใดบนหนึ่งในซองปากแล้วเฮาย้อนลิ้นไกลงเปิดซองดังให้ลมออกไปทั้งพุงดังลมถูกอัดในซองปากอยู่บอนใดบอนนั่นก็จะเป็นบอนเกิดของพยัญชนะดังกล่าวพยัญชนะดังในภาษาลาวมีแต่4เสียงมี4เสียงคืองอกะแม่นอีหลีใดมีรายการลองว่าวงแม่งอเสียงพยัญชนะดังเสียงก้องเกิดอยู่เพดานอ่อนยอเสียงพยัญชนะดังเสียงก้องเกิดอยู่เพดานแข็งนอเสียงพยัญชนะดังเสียงก้องเกิดอยู่แคว้วมอเสียงพยัญชนะดังเสียงก้องเกิดอยู่หิมซบมีแต่4เสียงเท่านั้นเนาะเมื่อกี้หันพยัญชนะเสียงอัดนี่มี2 4 6 8 10มี10อันนี้4เป็น14วันนี้ซอกยังอีก6เลยเนาะเพราะว่ามีทั้งหมด20บัดนี้พยัญชนะข้างบัดนี้นะพยัญชนะข้างในแม่นพยัญชนะที่มีเสียงก้องซึ่งเป็นเสียงโดยไส้ลิ้นอัดบริเวณเฮือกและเพดานส่วนกลางปล่อยให้ลมออกมาทั้งข้างลิ้นพยัญชนะข้างในภาษาลาวมีเพียงเสียงเดียวคือลอเสียงพยัญชนะข้างก้องเกิดอยู่เฮือกมีรายการลองเว้ามึงเด้อลอตัวลอลิงนี่นะลอแล้วบัดนี้ข้อที่4พยัญชนะถูพยัญชนะถูนี่แม่นพยัญชนะที่เกิดขึ้นเมื่อลมที่เป่งออกมาถูกบีบตัวผ่านซองแคบบอนใดบอนหนึ่งในซองปากและเฮ็ดให้เกิดเสียงฮุกถูขึ้นอวัยวะส่วนที่เฮ็ดให้เกิดซองแคบนั้นได้แก่หิมซบถึงกับลุมแควถึงกับหิมซบลุมลิ้นกับส่วนต่างๆของเพดานปากและอยู่ซองระวางเส้นเสียงเสียงพยัญชนะถูมี3เสียงมี3เสียงคือแนวนี้เนาะฟอฟอฟอฝนกับฟอไฟนะมีรายการฟอฟอลองว่ามึงเด้อเสียงพยัญชนะถูบอกก้องเกิดอยู่แค่กับหิมซบลุมซอซอพยเสียงพยัญชนะถูบอกก้องเกิดอยู่เฮือกหอหอหอหานกับหอเฮือนนะดอกซ่อนยันมีรายการฟังเสียงดอกซ่อนบ่แจ้งหอหอเสียงพยัญชนะถูบ่ก้องเกิดอยู่บ้องคอหรือเส้นเสียงนี่ข้อที่5แต่ละอันนี้มีซื่อหมดได้มีรายการเลยพยัญชนะเคิงสระพยัญชนะเคิงสระแม่นพยัญชนะที่เป็นเสียงเลื่อนซึ่งเกิดขึ้นระหว่างสระและสระในการเป่งเสียงพยัญชนะเคิงสระอวัยวะที่ใช้การออกเสียงอยู่บนของสระใดสระหนึ่งก่อนแล้วเป่งเสียงออกมาในขณะที่เปลี่ยนอวัยวะนั้นๆไปสู่บนของสระอีกบนหนึ่งเสียงพยัญชนะเคิงสระในภาษาลาวมีแต่2เสียงคือยอยอยานะยอเสียงพยัญชนะเคิงสระก้องเกิดอยู่เพดานแข็งวอวีเดอร์มีรายการวอเสียงพยัญชนะเคิงสระก้องเกิดอยู่หิมซบเนาะบัดนี้เด็กก็ครบแล้วเด้2 4 6ครบแล้วนี่ทั้งหมดมี20เสียงเนาะพยัญชนะอันมี33ตัวแต่ว่าเสียงมันมี20เสียงบัดนี้เสียงมนัญยุตได้บัดนี้เสียงวรรณยุตเสียงวรรณยุตนี่มันเสียงที่เป่งออกมามีระดับสูงต่ำซึ่งในภาษาลาวท้องถิ่นนครหลวงเวียงจันทน์นี่นะมี6เสียงเนาะมีรายการ
แต่ว่าอ่านภาษาลาวท้องถิ่นต่างๆมีเสียงวรรณยุกต์แตกต่างกันไปตามแต่ละเขตในนี้เสนอเฉพาะวรรณยุกต์ท้องถิ่นเวียงจันทน์เด้อมีรายการเด้อมี6เสียงและแบ่งออกเป็น2หมวดเนาะหมวดที่1นี่หมวดเสียงวรรณยุกต์ระดับเสมอวรรณยุกต์เสียงระดับเสมอนี่เป็นเสียงที่มีระดับความถี่อาวคงที่ตลอดพยางค์ซึ่งมี3เสียงมีเสียงวรรณยุกต์ต่ำเสมอเสียงวรรณยุกต์กลางและก็เสียงวรรณยุกต์สูงเสมอเสียงวรรณยุกต์ต่ำเสมอนี่แม่นเสียงวรรณยุกต์ที่เกิดจากอักษรกลางประกอบกับสระเสียงยาวบ่มีไม้หยังเช่นกาปีดูเนาะบัดนี้เสียงวรรณยุกต์ระดับกลางเสียงวรรณยุกต์ระดับกลางนี่แม่นเสียงวรรณยุกต์ที่เกิดจากอักษรทุกตัวประกอบกับสระเสียงยาวมีไม้เอกเช่นกาพอแม่สูเสียงวรรณยุกต์สูงเสมอเสียงวรรณยุกต์สูงระดับสูงแม่นเสียงวรรณยุกต์ที่เกิดจากอักษรต่ำประกอบกับสระเสียงยาวบ่มีไม้หยังเช่นคือซอเลาเนาะบัดนี้ในบทนี้นำเสนอหมวดเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับหมวดเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับนี่แม่นหยังเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับแม่นเสียงวรรณยุกต์ที่มีระดับความถี่ของการออกเสียงเปลี่ยนแปลงหลายในพยางค์หนึ่งเช่นว่าต้นพยางค์ออกเสียงในระดับสูงแล้วเปลี่ยนลงสู่ระดับต่ำอยู่ท้ายพยางค์หรือเปลี่ยนจากต่ำเลื่อนไปสูงเนาะในภาษาลาวเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับนี้มี3เสียงเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนต่ำขึ้นสูงแบบนี้นะเสียงวรรณยุกต์ต่ำเลื่อนขึ้นสูงแม่นเสียงวรรณยุกต์ที่เกิดจากอักษรสูงประกอบกับสระเสียงยาวบ่มีไม้หยังตัวอย่างเสือมีรายการสังเกตบ่เนาะสังเกตบ่ว่ามันเปลี่ยนจากต่ำขึ้นสูงเสือสินะขาวถูหรือเว้าออกเสียงคำที่ดอกซ้อนบอกแล้วสังเกตเสือขาวถูหรือนี่ในวิชาไวยากรณ์นี่บอกละเอียดเด้มีรายการ2เสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนสูงลงต่ำเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนสูงลงต่ำแมนเสียงวรรณยุกต์ที่เกิดจากอักษรกลางหรืออักษรต่ำประกอบกับสระเสียงยาวมีไม้โทตัวอย่างปี้ดื้อค่าสู้เป็นเท่าไหร่สูงลงต่ำเนาะวันนี้เสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนกลางลงต่ำวันนี้เสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนกลางลงต่ำแมนเสียงวรรณยุกต์ที่เกิดจากอักษรสูงประกอบกับสระเสียงยาวมีไม้โทตัวอย่างหญ้าแค่นี่ว่าในเอกสารมีแผนวาดคักแน่อ๋อแต่ว่าเขาทดลองเว้านี่แม่นพอเข้าใจได้อยู่มีรายการเนาะหมดแล้วบทที่1ละเอียดมีรายการในไวยากรณ์นี่เป็นแนวนี้แหละมันบอกละเอียดแต่ว่าผู้บ่มีเอิ้นว่าแนวใดผู้บ่ทันบ่ได้ศึกษาเนาะหรือว่าผู้ที่บ่ทันได้เคยอ่านหรือว่าเคยศึกษาหรือว่าเพิ่นแม่นเท่าใดก็เข้าใจยากอยู่แต่ก็พอเข้าใจได้อยู่เนาะมีรายการว่าท่านได้อ่านได้ศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆสิเกิดความมักได้มีรายการแล้วก็สิเข้าใจอย่างจะแจ้งในการนำใช้ไวยากรณ์หรือว่าการนำใช้ลักษณ์เนี่ยจะเฮ็ดให้ท่านนั้นเข้าใจแล้วมันก็สิใช้ง่ายเนาะภาษาใดก็คือกันคือดอกซอนเว้าหั่นแหละก็อยากเรียนภาษาใดให้เข้าใจหรือว่าเว้ารวมเป็นให้เก่งให้ฮู้ไวหั่นจําเป็นต้องได้ศึกษาไวยากรณ์เนาะเก่งไวยากรณ์นี่ก็แม่นโอ้ได้เรื่องและวิชาภาษาใดก็ยาหมายถึงสิแม่นภาษาลาวก็ยาภาษาต่างประเทศก็ตามนั่นน่ะมีรายการเนาะซั่นแล้วบัดนี้เว้าเรื่องเรียนวิชาเสียงนี่นะในภาษาใดก็คือกันต้องบ่อายเด้ภาษาลาวก็คือกันเวลาที่เว้าหั่นแหละคืออาจารย์ให้ตัวอย่างเนาะต้องได้เว้าต้องได้ออกเสียงตัวอย่างว่าเสียงต่ำเปลี่ยนเป็นเสียงสูงสินะเสือขาวทูหรือก็ต้องได้เว้าแล้วก็ต้องได้อ้าปากเนาะให้ฮู้ว่าเออมันแม่นแนวนี้แท้ก็แม่นแต่ภาษาลาวนักศึกษาต่างประเทศมาเรียนภาษาลาวก็ได้สอนแนวนี้คือเหมือนกับเฮาคนลาวที่เวลาเรียนภาษาต่างประเทศตัวอย่างเรียนภาษาอังกฤษเนาะวิชาเสียงโฟนิติกเวลาที่เฮียนน่ะนะออกเสียงน่ะเฮาก็ต้องได้เว้าฐานเกิดเสียงอยู่ไสฮอดตอนอ้าปากก็ได้อ้าปากฮอดตอนได้เฮ็ดจังไหนอาจารย์บอกก็ได้เฮ็ดแนวนั้นซั่นแหละดอกซ้อนนึงน่ะ
ตามความเข้าใจตัวเองแม่นเฮียนวิชาเสียงนี่คือต้องบ่อายต้องได้ออกเสียงเนาะมีตัวหันลีนก็ต้องได้หันลีนนะครับเวลาเขาไปเฮียนภาษาจีนภาษาเวียดก็เส้นเดียวกันเรามีรายการมันลีกบ่ได้ที่จะเฮียนภาษาใดก็ยาต้องได้เฮียนเรื่องไว้ยังก่อนแล้วก็เพิ่นก็สิเบ้งไปเป็นลำดับลำดับหั่นแหละตามหลักการของเพิ่นนั่นแหละทำอิดเริ่มต้นวิชาเสียงต่อไปก็บทที่1เนาะเสียงบทที่2พยัญชนะแล้วก็สระมันยุดไปจังซี่ละได้ไปเทื่อละบทฟังเพลงซะก่อนย่านมีรายการเงานอนจักหน่อยกลับมาพบกันอีก

ขณะนี้มีรายการพรหมเกียรติธรรมรับฟังรายการสนทนาบรรหารภาษาลาวอยู่วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ่อนหับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังวันจันทร์วันพุธวันศุกร์มีอาจารย์แสงฟ้าคุณอนุภาพเข้าร่วมสนทนาในรายการในนามนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เนาะเมื่อใดที่บ่มีอาจารย์ดอกซ่อนก็นำเสนอบทความวิชาการของบรรดานักค้นคว้าด้านภาษาศาสตร์หรือว่าบทความวิชาการของบรรดาอาจารย์ที่สอนในภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมลาวที่คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะก็สับเปลี่ยนกับการนำเสนอความหมายของคำศัพท์ภาษาลาวมีหลายอันหลายแนวนำเสนอสู่รายการรับฟังบางเทื่อก็เสนอเป็นไวยากรณ์เนาะคือเริ่มต้นมื้อนี้นี่แม่นไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีของสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาจัดพิมพ์ในปี2020เนาะอันนี้เป็นภาคที่1มีรายการภาคอักขรวิธีมันมี4ภาคอักขรวิธีวจีวิภาควรรคยสัมพันธ์สันทลักษณะโอ้ยังโดนคือจงจังสิมดนี่นะมือ1ก็ได้แต่บทเดียวบทที่1เสียงในภาษาลาวอันเสียงนี่นะมันก็ต้องอ่านยากเด้มีรายการในเวลาที่ดอกซ่อนเคยเฮียนก็ยากเด้นี่คืออันน่ะยกตัวอย่างเป็นลักษณะเสียงพยัญชนะในภาษาลาวคือได้เสนอไปบางกี้แห่งนั้นเนาะข้อที่1แม่นพยัญชนะเสียงอัดที่2พยัญชนะดังที่3พยัญชนะข้างที่4พยัญชนะทูที่5พยัญชนะครึ่งสระบัดสิ่งมานี่บ่ได้ถามง่ายว่าเอิ้นเสียงในภาษาลาวมีจักเสียงใดบ่ได้ถามแล้วนี่เขียนมาปอทานเกิดเสียงอยู่ไสอู้คันบ่เราทุกตู่นี่ก็แม่นสิ่งบ่ได้ได้มักซองแท้ๆเด้อส่งแม่อาจารย์นายโยบายขาเขียนเนาะปอสิเสียงพยัญชนะอัดบกองบผิวเกิดอยู่ไสอยู่หีมศพได้ได้เล่าแต่ละเสียงได้ว่าทานเกิดเสียงได้อยู่ไสแท้ได้มีรายการในสมัยเฮียนน่ะนะเว้าสู่ฟังแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ลืมหมดแล้วส่งคืนไปแล้วเนาะแล้วก็บางเทื่อก็เพิ่นถามมาให้โจทย์มาอันน่ะเสียงเงอเสียงเยอะเกิดอยู่ไสทานเกิดเสียงอยู่ไสอู้ก็บ่ง่ายปานใดมีไรกะลูกซ้อนมาวิชานี่ยากบทที่1นี่ยากเว้าเรื่องเสียงอันน่ะเสียงวรรณยุตต่ําเสมอมีตัวอย่างมาดูหรือว่าระดับเสมอระดับกลางสูงเสมออู้สําหรับตัวเองยากต้องได้อาศัยการเล่าการจื้อวิชานั้นยากวิชาเสียงบทที่2นี่วิชานี้เอาง่ายเด้มีรายการฟังแล้วก็สิฮู้กับใครเด้คือเราว่าได้หรือว่าคันผู้ใดเก่งวิชาเสียงก็ก็สิว่าโอ้ยง่ายเมื่อกี้หั่นน่ะสําหรับนักสอนหั่นยากวิชาใดบทใดก็ยากบทที่2นี่สิทันบ่เวลายังหน่อยเดียวนึงได้มีรายการเลยบทที่2นี่แม่นเอาเนาะจังนั้นได้เท่าไหร่ก็เอาบทที่2มาด้วยพยัญชนะความหมายของพยัญชนะพยัญชนะนี่แม่นตัวหนังสือหมวดหนึ่งที่ว่ามันเป็นพื้นเสียงของคำเว้าพยัญชนะใช้สำหรับประกอบกับสระและบางคำก็ต้องประกอบกับวรรณยุกต์เติมอีกเพื่อให้เวลาอ่านออกเสียงได้ตามความต้องการพยัญชนะในภาษาลาวมีทั้งหมด33ตัวและแบ่งออกเป็น3ชนิดคือพยัญชนะเข้าพยัญชนะผสมพยัญชนะควบพยัญชนะมีหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นพยางค์และพยัญชนะท้ายพยางค์หรือว่าตัวสะกดบาดสิ่งนี้ปกติถามว่าพยัญชนะในภาษาลาวนี่มีทั้งหมดจักตัวแบ่งออกเป็นจักชนิดพยัญชนะมีหน้าที่เฮ็ดหยังก็ว่าไปจังซั่นละได้บาดสิ่งก็ได้เนาะเขาได้อ่านบ่แม่นง่ายมีรายการเอ้ยจื้อบัดนี้ข้อที่2รูปของพยัญชนะการอ่านและการเขียนพยัญชนะ 2.1 รูปของพยัญชนะพยัญชนะ33ตัวในรูปภาษาลาวมีคือแนวนี้รูปก็หมายถึงการที่เฮาเขียนนะมีรายการเนาะอันนี้แม่นเว้าให้ฟังเด้บัดคันอยู่เอกสารนี่มีรายการก็สิเห็นว่าพยัญชนะ33ตัวในภาษาลาวมีรูปคือแนวใดมีรูปมีรายการกับมโนภาพไปโลดเนาะมันก็เขียนกอไก่คอไข่คอควายงองัวจอจอกซอเสือซอสร้างยอยุงดอเด็กตอตาทอทงนอนุงทอทงทอทุงนอนกบ่อแบ้ปอปลาพอพึ่งฟอฝนพอภูฟอไฟมอแมวยอยารอลอลิงบวีหอหานโอโอหอเฮือนงอหยอหนอหมอหลอบอไหนทั้งหมดมี33ตัวในรูปเขียนไล่นี่ก็ต้องไล่ให้มันได้เด้อบางท่านว่าโอ้ยดอกซ่อนไล่ก็บ่ครบ
ซับหน้าซับหลังอุ้ยบ่ได้ได้มีรายการนี่เฮียนมาแต่สมัยปอประถมผู้ใดเนาะก็ใครขอใครนี่นะเออไล่ซับหน้าซับหลังบ่ได้บ่ได้ต้องเลี้ยงให้มันถูกตามลำดับมันคักแน่อันน่ะมาฮอดอันตัวรอนี่นะเนาะมีรายการหลายท่านก็สิว่าอันรออ่านดิเนาะก็ใครขอใครมันก็มีชื่ออื่นเบิดพอเพิ่งฟอฝนพอภูฟอไฟมอแมวยอยาบัดฮอดรอได้ป่ะนี้มีรายการอ่านวันแนวใดเอ้าบางคนว่ารอรถบ่ถูกได้มีรายการรอระฆังกะบ่แม่นอีกเนาะต้องแม่นรอราดาได้จังค่อยถูกเพราะว่าในกำหนดละเด้ตัวรอนี่น่ะเนาะแม่นให้เขียนทับศัพท์ซึ่งมาบ่รวมเอาบาลีสันสกฤตได้บ่รวมคำที่มาจากบาลีสันสกฤตได้รถนี่ก็เข้าบาลีระฆังกับบาลีบ่แม่นต้องแม่นทับศัพท์ราดาเนาะก้องซองเบิ่งดาวแม่นบ่เปภาษาลาวอันนั้นน่ะอันน่ะฮั่นแหละต้องให้ถูกได้เวลาไล่หั่นน่ะเนาะยกเว้นบาลีสันสกฤตบ่บ่แม่นบ่เอานั่นถือว่าเป็นคำที่เป็นคำลาวละเฮามีการกำหนดไส้ว่ารอหรือว่าโลหันลีนเนาะบางคนว่ายากกับว่าโลหันลีนนี่นะแม่นกำหนดเขียนคำทับศัพท์เนาะที่มาใส่ในภาษาลาวโบแมนโดยบ่กวมเอาคำที่มีเข้ามาจากคำปาลีสันสกฤตเนาะอันนั้นมันเป็นยกเว้นนี่ได้33ตัวนะในรูปเนาะรูปก็คือแม่นเขียนแนวใดนะมันก็สิเขียนมาเป็นแถวโกไก่ขอไข่ของว่าไปนั้นๆเลยเนาะเวลาหมดแล้วมื้อนี้นะบ่หมดบทที่2พยัญชนะเอาไว้สืบต่ออาทิตย์หน้ายังมีหลายบทมีรายการทั้งหมดคือว่าเอาเลย15บทผู้นาเฮาคอยเฮียนไปนํากันแลกเปลี่ยนความรู้ไปนํากันเพิ่นก็เลี้ยงมาให้มันถูกเด้ทับอิดนี่เว้าเรื่องอักขระวิธีนี่รู้หยังก่อนต้องรู้เสียงก่อนมีรายการรู้เสียงแล้วรู้หยังรู้พยัญชนะคือดอกซอนเว้าเมื่อกี้พยัญชนะแล้วมันหยังต้องสระต้องวรรณยุตต่อไปแล้วก็ฮู้บัดนี้ฮู้ละพยัญชนะสระวรรณยุตฮู้แล้วเนาะประกอบสร้างเครื่องหมายบัดนี้น่ะในภาษาลาวเครื่องหมายแล้วมันหยังตัวเลขการนับบัดนี้ฮู้มาหมดละเองเนี่ยต่อไปบทที่7วิธีผสมอักษรฮู้ผสมแล้วต่อไปการแปลงอักษรและการแพงคำแล้วก็ไปต่อเนาะเฮาค่อยแลกเปลี่ยนความรู้นํากันดอกซอนจะพยายามนําเสนอให้มีรายการเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนในวิชาไวยากรณ์ภาคที่1อักขระวิธีเนาะในรายการเวลาใกล้จะหมดแล้วขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังมื้ออื่นอย่าลืมติดตามรับฟังใหม่อาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเด้อมีคำศัพท์ก็ส่งให้020-5986-4685แล้วพบกันใหม่มื้ออื่นเนาะให้มีรายการฟังเพลงอัดท้ายรายการถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขๆดีตลอดไปลาก่อนพบกันใหม่มื้ออื่นสบายดี

0: 0
1: ห
0: ือโคบาวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: โ
0: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชื่อปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
2: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
2: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
2: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
3: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอีกเช่นเคยนะ FM 103.7 MHz 18:00 นจนฮอด 19:00 นวันจันทร์ฮอดวันพฤหัสมื้อนี้ก็ อีกมื้อนึงที่ว่าเป็นมื้อมอบความม่วนความซื่นให้กับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการของพวกเราบ่จะเป็นผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz หรือว่าฟังทางเว็บไซต์ก็ได้ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์ฟังได้ทั่วโลกและก็ไลฟ์สดทั้ง Facebook Lao National Radio นะให้ท่านได้รับฟังและก็รับชมพร้อมๆกันเลยฟังทั้งเสียงและก็เบิ่งทั้งภาพพร้อมคอยคำลงแรงตะเวนไกลจะหลับขอบฟ้ากำลังกับบ้านกับซองอยู่ก็ดีพี่น้องทางชนบทกำลังไล่งัวไล่ควายเข่าแรงยามแรงยังสีแต่ว่าเฮ็ดนาเนี่ยเพิ่นบอกควายไทยแล้วในปัจจุบันนี้เพิ่นมีรถไถนานะเพิ่นมีควายเล็กสามารถสวยได้นะในสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยคำยังสีบ่ทันได้เอาควายเข่าแรงดอกยังไถนาหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยอยู่ตามทงกุญแจก็เป็นวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งนะประหยัดนะประหยัดเพราะว่าเอาควายไถมันกินได้ยากนะบ่ได้เสียเงินค่าน้ำมันเด้ต่างแต่ว่าเมื่อยเนาะเมื่อยเมื่อยคนเฮาแล้วก็เมื่อยควายพร้อมเอาจังได๋ก็เป็นกำลังใจให้เบิดสุผู้สุคนสู้ๆเนาะระบุระดูผลิตข้าวนาปีจังซี่แหละ10ต้นลาบ่ท้อ5ต้นหัวปีเพิ่นว่าฟาวเฮ็ดตั้งแต่หัวปีพี่ให้ได้มากได้ผลปีนี้ตามพยากรณ์อากาศเนาะที่เขาเจ้ามาออกมาทำนายก็คือฝนอาจจะแรงที่สุดแล้วก็บางทีก็สิมีท่วมเอาเป็นยังคือว่าจังซั่นก็มี2อย่างเท่านี้ก็แม่นอยู่บางทีอาจจะท่วมเนาะเพิ่นว่าถ้าว่ามันบ่แรงหลายเกินไปแต่ว่าท่าที่จะแรงนี่สูงกว่าเนาะดังนั้นเฮาใส่เข้าข้าวกลางจังซี่ข้าวดอข้าวกลางมันก็สิได้รับผลถ้าเป็นข้าวปีข้าวปีนี่มันเกี่ยวเดือน11 5เดือน12พุ่นนี่มันก็สิบ่ได้รับมากครับผลปานใดอันนี้แม่นเป็นอย่างจังว่าบ่แรงก็ท่วมมันก็2อย่างเท่านั้นเนาะแต่ว่าถ้าเฮาต้องคำนวณใส่ว่าเฮาสิใส่ข้าวประเภทใดเด้การเฮ็ดนาต้องได้คำนวณเบิ่งว่าฝนปีนี้เป็นจังได๋ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศตื่มเนาะท่านผู้ฟัง และการของเฮาได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไอลาดาอินเตอร์เนชั่นแนลมาร์เก็ตติ้งนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกกับมีรายการเส้นเคยหั่นแหละเรื่องการเบิ่งแยงสุขภาพผู้ที่เฮ็ดไทเฮ็ดนาผู้ออกแรงงานก็แม่นบ่ค่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าก็จะได้ออกกำลังกายซะนี่แต่ว่าก็ขาดสารอาหารบางอย่างสำหรับร่างกายแต่ว่าคนในเมืองในนาจังซี่นี่เฮ็ดเวียกตามห้องล่าห้องการสิก็สิบ่มีเวลาออกกำลังกายร่างกายก็สิบ่แข็งแรงปานใดซะนี่มันต่างกันสองมาก็แม่นปัญหาเรื่องขาดสารอาหารขาดภูมิต้านทานนี่คนที่อยู่ในเมืองเฮ็ดเวียกตามห้องราห้องการต่างๆนี่สิแตกต่างกับคนชนบทเนาะท่านผู้ฟังระบบภูมิต้านทานจะต่างกันเขาจะออกแรงงานในภูมิต้านทานเขาจะแข็งแรงแต่จังใดก็ดีจะอยู่ใส่กยาเนาะอยากให้สุขภาพแข็งแรงต้องบำรุงรักษากินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายดื่มน้ำให้เพียงพอเท่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วร่างกายสิแข็งแรงสำคัญกว่านั้นสารอาหารชนิดใดที่มันขาดไป บำรุงด้วยผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอราดาลาวก็คือโนนิเอนไซม์เนาะโนนิเอนไซม์ช่วยปรับความสมดุลในร่างกายสมรรถภาพร่างกายให้กลับมาแข็งแรงเซลล์ที่มันตายแล้วนะเฮ็ดหรือว่ามันอ่อนแอจังซี่นี่นะเฮ็ดให้มันกลับมาแข็งแรงได้นะและก็ต้านการอักเสบกินข้าวแซ่บนอนหลับแหละโนนิเอนไซม์ปัญหาอื่นๆที่บ่ในสุขภาพเฮาจะบ่มีนะท่านผู้ฟังเนาะกินคู่กันกับสุภัทโอสถสุภัทโอสถนี่ช่วยฟอกเลือดรวมพลังกันฟอกเลือดให้เลือดของท่านนั้นสะอาดเฮ็ดให้ทุกเซลล์ในร่างกายนั้นได้รับการหล่อเลี้ยงจากเลือดไปทั่วถึงกันทั่วร่างกายเนาะจุดสำคัญถ้าว่าเฮามักเจ็บป่วยนี่ก็ปัญหาหนึ่งก็แม่นมาจากเลือดเฮาเหนียวเลือดเฮาขุ่นไหลเวียนยากจังซี่แหละบ่สามารถไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้ก็แก้ด้วยสุภัทโอสถเช่นเดียวกันกินคู่กับโนนิเอนไซม์3 5 6เดือนเนาะและจะเห็นให้ทานแข็งแห้งเลือดสะอาดผิวพรรณขาวใสมีน้ำมีนวลในปัจจุบันนี้มื้อนี้เริ่มแต่วันนี้มาจนฮอดวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้บ่พอเท่าใดมื้อท่านผู้ฟังทางบริษัทใจดีอยากให้ทุกคนนั้นแข็งแห้งเพียงแต่ทานซื้อแพ็คเกจเป็น15มื้อเนาะจ่าย15มื้อแต่ว่าให้ผลิตภัณฑ์ครบเดือนเลยหมายความว่าแทนที่ท่านจะได้ซื้อครบเดือนแต่ท่านจ่ายเพียงแต่15มื้อเท่านั้นแต่ว่าได้ผลิตภัณฑ์ไปกินครบเดือนเลยมื้อละ5ท่านเริ่มแจกไปเลยโทรไปเลยเนาะเริ่มแจกมื้อละ5ท่าน พร้อมส่งฮอดหัวคันไดเฮือนโทรไป02088565599แล้วก็5449 5449เด้อบ่จะเป็นสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สอบถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตลอด24ชั่วโมงบ่มีโมงวางเลยและก็บ่มีค่าใช้จ่ายได้เนาะหรือว่าต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทางบริษัทมีรายละเอียดให้พร้อมโทรไปสอบถามได้เนาะตลอด24ชั่วโมงบอกเพิ่นได้ว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงว่าสิได้ยินอภิญญาว่ามีการแจกการแถมจนฮอดวันที่1มิถุนายนนี่แม่นแท้บ่ถามโลดเนาะจ่าย15มื้อแต่มีผลิตภัณฑ์กินครบ1เดือนแต่ว่าถ้ากินรักษาสุขภาพแท้ๆเนี่ยแนะนำให้กิน3 5 6เดือนเด้อท่านผู้ฟังเด้อจังเสียให้สุขภาพค่อยแข็งแรงมันบ่แม่นยาแต่มันแม่นสารบำรุงเด้อเอาเปลี่ยนบรรยากาศมวลซื่นจากทางรายการของพวกเฮาซะก่อนเว้าหลายแล้วจังน้อยเพิ่นเว้าว้าอยากฟังเพลงละได้นี่ว่าซั่นเด้ทางเทคนิคเฮาตั้งไว้ให้แล้วเอ้ามวลๆกันซะก่อนท่านผู้ฟัง

0: ไปแต่บ่มีหลาย
1: อ๋อบ่มีหลายเนาะแสดงว่ามันในเอโคซูเปอร์แมร์นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
0: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียหยังได้อยู่ได้ล่ะส่วนนี
1: ้โดยติกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
0: บ่
1: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียหญ้าสบายแล้วบ่มี
0: แล้วเสียบ่ได้
1: อ
0: ันติก้มก็บ่ได้อันติกี
1: ้ก้มก็บ่ได้อีก
0: ป่วย
2: น้องพ่อก็เขาอยากอยากแก้วิน
1: ก็
2: ติกี้กินยาแก้วิน
1: โอติกี้พอกินยาแก้วินดิโอ้โดยๆ
2: เด
1: ี๋
2: ยวนี้เช้ากินนั้นบ่วิน
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
0: แต่แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
1: โดยโอ้อีพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิน
1: เออยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันบ่วินแล้วก็บ่กิน
1: เออดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ02054495449

0: สบายดีสวงนี้ไปเฮ็ดหยังมาเจ้าคือยิ้มใสๆแท
1: ้ฮ่าฮ่าก็ใส่ยาทูเคียว BSY Face and Whitening มีเด
0: ้โอ้โตที่มีโนนีเอนไซม์หันวะ
1: แม่นแล้วโนนีเอนไซม์ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในซองปากช่วยให้เหือกแข็งแฮงแคล้วสะอาดลมหายใจสดชื่น
0: แล้วได้ยินว่ามีผง8081อีกแม่นบ่
1: แม่นแล้วผง8081เป็นสารสกัดที่ผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสั้นน้ำของจีนที่ช่วยสมานบาดแผลในทรงปากและหยุดยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายขึ้นอีกได
0: ้โอ้ฟังแล้วฮู้สุดๆยอดเลยแล้วเปลี่ยนใจว่างเด้แม่นหยัง
1: เป็นสมุนไพรจีนระดับชาติเลยได้ที่ช่วยระบายความร้อนขับสารพิษลดอาการเจ็บปวดบวมในทรงปาก
0: ว้าว3สารสกัดธรรมชาติรวมกันแบบนี้แขวเฮาต้องสะอาดเหงื่อแข็งแฮงแน่นอน
1: แม่นแล้วสดชื่นมั่นใจทุกลมหายใจต้องยาทูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งยาทูแคลสมุนไพรพิเศษจาก BSY
0: BSY Fresh and Whitening ยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจยิ้มได้ทุกมือ
2: น้ำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและวอทแอป020-5449-5449 020-5449-5449
3: แม่นแล้วท่านผู้ฟังยิ้มได้อย่างมั่นอกมั่นใจสำหรับผู้ที่ใช้ยาทูแคล BSY Fresh and Whitening จากทางบริษัทไอราดาลาว Marketing International เนาะนำผลิตภัณฑ์ดีๆมาตอนมาฝากเพื่อนมีรายการบ่จะเป็นงามจากภายนอกสู่ภายในงามภายในสู่ภายนอกมีเบิดครบหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากหมากโนนิเนาะท่านผู้ฟังจากหมากโนนิใส่แล้วมั่นใจผู้ที่มีปัญหาเหือกบวมเป็นแค่แมงปากเหม็นมีเศษอาหารตกข้างใครให้มีกินปากเนาะหรือว่าพวกฮอนในจังซี่น่ะเป็นตุ่มเปื่อยมีอักเสบจังซี่ยาทูแคล BSY Fresh and Whitening ช่วยทานได้เด้ออย่าลืมสั่งซื้อมาใส่รถเคียงคู่กันนั่นก็ต้องแม่นสบู่โนนิโกนซอบนะก็คือสบู่ทองคำโนนินั่นเองทานที่บ่ทันเคยใส่ก็ต้องลองแล้วในปัจจุบันนี้ใส่ได้ทั้งเด็กน้อยทั้งผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ใส่ได้เบิดใส่แล้วผิวขาวใสมีน้ำมีนวลผิวบ่แห้วผิวบ่แห้งสิ่งที่สำคัญบ่มีสารบาลอดนะบ่มีสารที่เป็นอันตรายต่อห่างกายใส่ได้เบิดสู่ผู้สู่คนกลิ่นหอมมั่นใจเรื่องกินโตกินเตาต่างๆนอสิบ่มีมารบกวน เอ้ยผู้ลางคนในหมู่ยางน้ำหลังมุบดังไว้ซะเน่เนาะอันนี้เราต้องสร้างความมั่นใจบุคลิกภาพต่างๆเนาะต้องเตรียมพร้อมว่าสันสากรออกสังคมหรือว่าออกเฮือนนี่นะต้องออกครัวเฮือนด้วยความมั่นใจตื่นเช้ามาหลังจากอาบน้ำถูแก้วแล้วนุ่งเครื่องแล้วเฮ็ดจังไหนไปยืนอยู่หน้าแวนและก็เว้ากับคนในแวนว่าโอ้ยมื้อนี้เฮางามหลายเฮามั่นใจก่อนจะออกเฮือนซั่นตัวพิสูจน์ตนเองซะก่อน แม่นแต่ว่าโอ้ยพลังคนออกจากเฮือนจักไม่ยังลืมอย่างแน่จักลืมกระแจรถจักลืมกระเป๋าเงินก็มี

เออออกมาเงินบัตรจะไปกินข้าวว่าจันจกหากระเป๋าบ่เห็นว่าบ่มีเงินจ่ายใครเนี่ยสมัยนี้มันทันสมัยแล้วมีอยู่ในโทรศัพท์ BCL1 เพิ่นว่าสแกนเลยลืมกระเป๋ากระยามันแต่ว่าสิลืมใบขับขี่นําเด้ใบในกระเป๋าเงินมันมีใบขับขี่พร้อมบัตรประจําตัวพร้อมซั่นเด้อามวนซื่นส่องเสียงเพลงไปบางกี้นี่คิดว่าคงจะถูกใจเพื่อนเมนรายการเนาะถ้าบ่ถูกใจกันแม่นบอกกับพี่นามาตื่มผ่านทางหน้าเฟซ Loud National Radio คอมเมนต์กันเข้ามาทางหน้าเพจเลยหรือว่าเป็นส่งเป็นข้อความกันเข้ามาก็ได้ขอบใจมีรายการที่ติดตามรายการของพวกเราทางเพจลาวเนชั่นแนลเรดิโอเนาะเป็นข้อความมาทางหลังไมค์ก็มีเมื่อแล้วอภิญญาก็มีโอกาสได้อ่านเบิ่งนําหลังมือใหม่มากะมาตอบให้มีรายการโดยเฉพาะเสียงเพลงที่เพิ่นต้องการอยากฟังจังซี่เด้เฮาก็มีการเบิ่งคืนหลังท่านผู้ฟังก็เช่นเดียวกันถ้าฟังรายการบ่ทันก็แม่นฟังคืนหลังได้เนาะทางลาวเนชั่นแนลเรดิโอแต่ว่าทางเว็บไซต์นี่ฟังคืนบ่ได้เนาะติดตามคืนบ่ได้www.lnr.org.la จังซี่ฟังเป็นวิทยุได้ไปฟังอยู่ไซก็ได้ถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ว่าถ้าบ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ฟังวิทยุแหละฟังได้หลายทางนะท่านผู้ฟังเนาะฝากไว้ตื่มเด้อเริ่มแต่มื้อนี้เป็นต้นไปจนฮอดวันที่1นะมิถุนายนนี้แจกให้มีรายการมื้อละ5ทานเพียงแต่ทานสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สุภัทโอสถเคียงคู่กับโนนิเอนไซม์เพื่อไปเบิ่งแยงสุขภาพกินครบ15มื้อซื้อครบ15มื้อแต่ว่าท่านจะมีผลิตภัณฑ์กินครบ30มื้อพวกเฮาแถมให้อีก15มื้อว่าซั่นซะท่านซื้อ15มื้อเฮาเติมให้15มื้อเป็น30มื้อเติมให้ละลาบ่ต้องจ่ายเงินจ่ายแต่15มื้อหั่นแหละเนาะอยากให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพดีสุภัทโอสถเป็นยาฟอกเลือดเนาะเฮ็ดให้เลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกเฮ็ดให้ผิวพรรณแข็งแรงซ่อมเซลล์ซ่อมแซมเซลล์ที่ขาดหายไปกำจัดสารพิษต้านการอักเสบต่างๆกินคู่กับโนนิเอนไซม์356เดือนจะเห็นให้ผลิตภัณฑ์จะเห็นให้ผิวพรรณของท่านสวยงามเป่งปังมีน้ำมีนวลสุขภาพแข็งแรงเสน่ห์แนะนำกินคู่กัน356เดือนเด้อโทรไปสอบถามรายละเอียดได้020 8865599 5449 5449เนาะนั่นเป็นความต้องการของทางบริษัทไอราดาลาวคือต้องการให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงอภิญญาผู้เว้าได้กินบ่แห้งกินแล้วเนาะกินประจำอีกต่างหากสิเบิดแล้วเด้2กับบักใหญ่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ สิเบิดแล้วมีแต่กองมาได้นี่มาโซให้มีรายการได้เบิ่งนี่นะเนาะส่วนทางในเนี่ยอภิญญากินเบิดแล้ว กินแล้วรู้สึกดีก่อนอาหาร30นาทีเนาะเป็นตัวเป็นเม็ดนี่ก็2เม็ดตัวโนนิเอนไซม์กับผสมน้ำกินจะฮู้ว่ากินจังได๋ก็แม่นปรึกษาได้ทางบริษัทไอราดาลาวปรึกษาด้านสุขภาพบ่ได้เสียเงินดอกเพิ่นให้คำแนะนำล่าๆเนาะ020 8865599แล้วก็5449 5449บ่เว้าหลายยายห่างมวนกันอีกสันตัวรายการเฮานอกจากสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพแล้วก็ต้องมีความมวนความซื่นนั่นเคียงคู่กันคันบ่มวนบ่ซื่นใจมันเศร้ามีแต่เจ็บแต่ป่วยซะนี่เอามวนๆกันซะก่อนนะผู้ฟัง

0: นึ่งกะเท่าสองคำกะยังห้องเท่าพ่อแม่ของเจ้าบ่เว้าบ่บอกสอนว่าห้องอ้ายห้องพี่คำดีๆห้องเฮียห้องป๋า
1: ห้องเท่ามันตกใจว่า
0: พ่อให้หัวใจลาลอย

คำหนึ่งกะเท่าสองคำกะยังห้องเท่าพ่อแม่ของเจ้าบ่เว้าบ่บอกสอนว่าห้องง่ายห้องพีคำดีๆห้องเฮียห้องป๋า

านั้นแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห้ามไกเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: อ้าวสองเสียงเพลงผ่านไปพร้อมด้วยกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเขาคิดว่าคงจะถืออกถือใจเพื่อนมีรายการคิดฮอดจนให้ว่าสั้นทองดำแก้วดวงดีกองดวงดีนะฝากตอนเพื่อนมีรายการยามคิดฮอดเนี่ยโอ้ยใจแม่มันทรมานได้สมัยล้มสาวใหม่ๆผู้ค่ากันเด้เราอดีตในมีรายการได้ฮะฟังบูฮานเพิ่นว่าเรื่องความหมักความหักในเพิ่นว่ายามกินข้าวจนเห็นหน้าน้องอยู่ถ้วยแกงผู้ใดว่าซั่นมันแม่นความเพิ่นแท้บ่ว่าซั่นตนเองก็เป็นอีกก็บ่เห็นดอกหน้าผู้สาวแต่ว่ากินข้าวก็บ่แซ่บกืนก็บ่ลงซะเด้หลายคนเป็นคือกันบ่สมัยเขียนจดหมายหาผู้สาวนะสมัยนะมันคิดฮอดกันในอากาศกันหนาวยามหนาวในตะกี้น่ะเนาะมันพรรณนาเป็นความรู้สึกที่พรรณนาบ่ถูกแม่นบ่แต่สมัยนี้โอ้ยบ่ให้ว่าคิดฮอดก็อะโลอยู่ซ้ายถามกันโลดตะกี้นี่เขียนจดหมายมื้อนี้มื้อหือพุ่นแล้วจังฮอดไปส่งตู้ไปรษณีย์นี่บ่แม่นปอยอได้ป้อมยามมันไปฝากกันเลยบ่ต้องผ่านไปรษณีย์อีกสมัยก่อนเสียงเพลงคิดฮอดจนให้ว่าซั่นสมัยก่อนหลายคนก็ให้มาแล้วเนาะเป็นความมนต์ความซื่นฝากตอนเป็นเพิ่นมีรายการเฮ็ดให้อารมณ์จิตแจ่มใสสุขภาพก็สิแข็งแหงเสน่ห์กันฮดฮูอยู่ใจเศร้าใจหมองอยู่จังซี่ก็สิสุขภาพก็บ่แข็งแรงสำคัญมันเริ่มจากจิตใจเด้อความสุขของคนเฮานี่เรื่องโรคขาพยาธิทางนอกนี่ไผก็เป็นเนาะแต่ว่าโรคทางใจพยาธิทางใจนี่ปัวยากนะหลายคนก็จนเป็นซึมเศร้าเป็นพยาธิอย่างออฟฟิศซินโดรมอย่างต่างๆเนาะอันนั้นเขาเจ้าเอิ้นว่าพยาธิทางใจแต่พยาธิทางกายนี่เฮาปัวกันได้เฮาเบิ่งแย้งกันได้เนาะบำรุงรักษาดีแล้วมันก็แข็งแรงเอ้แต่ว่าทางใจนี่ต้องเอาใจเท่านั้นที่มาปัวโอ้ยแม่นบ่เนาะพี่นาเอ้ยปัจจุบันแม่นเลยเนาะบ่แม่นจังไดกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทไอราดาลาวฝากตอนมิดรายการเป็นประจำกันเลยวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสพุ่นแหละเนาะฝากตอนกันแนวใดเพื่อนมีรายการสิสุขภาพแข็งแรงเริ่มแต่มื้อนี้แต่วันนี้มาเนาะจนฮอดวันที่1มิถุนายนนี้แจกให้มีรายการเลยท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงสุขภาพ15มื้อซื้อกิน15มื้อแต่เฮาตื้มให้ท่านได้กินรักษาสุขภาพไปจนกุ้ม1เดือนหรือว่า30มื้อเนาะเพื่อเฮ็ดจังได๋คืนกำไรให้กับลูกค้าบ่แม่นสิเอาเงินลูกค้าอย่างเดียวเนาะต้องคืนกำไรทางด้านสุขภาพให้กับมิตรรายการกับลูกค้าทุกท่านเช่นเดียวกันมื้อละ5ทานเด้อมื้อนี้ก็5คนมื้ออื่น5คนมื้อหือ5คนจนฮอดวันที่1พุ่นแหละ5ทานเท่านั้นส่งฮอดหัวคันใดเฮือน2ผลิตภัณฑ์โนนี่เอนไซม์กับสุภัทโอสถกินคู่กันเบิ่งแยงสุขภาพช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกและกะโนนีเอนไซม์ก็ช่วยในการต้านอักเสบต้านอนุมูลอิสระบำรุงร่างกายสมรรถภาพร่างกายให้กลับมาแข็งแรงปัญหาอักเสบสิบ่มีกินข้าวแซ่บนอนหลับวินหัวเมื่อยง่ายจังซี่ปัญหาที่เฮาพบเฮาพอกันอยู่ทุกมือทุกมือนี่ก็สิบ่มีเนาะท่านผู้ฟังเนาะบ่ฟ้าเสือพี่นาเสือโทรไปสอบถามทางบริษัทเพิ่นได้บ่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปกินไปใช้กันนะหรือสอบถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฟรีตลอด24ชั่วโมง02-88-56-55-99-5449-5449 2เบอร์นี้เด้อให้บริการทานตลอด24ชั่วโมงส่งผลิตภัณฑ์ฮอดหัวคันใดเหือนของทานได้อย่างมั่นใจกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทไอราดาลาวอินเตอร์มาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเราเบิ่งเวลาการยังที่เหลือนี้ยังหลายเติบอยู่แต่ว่ามันเป็นเวลาที่กระเทือนใจทานได้มวนซื่นเนาะมวนซื่นไปจนเบิดเวลาพุ่นแหละเบิดเวลาบ่ได้อภิญญาลาไปก่อนเด้อพบกันใหม่มื้อหน้าอวยพรแด่ทุกท่านจงสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้ให้พญาโลคาเบิดสุขผู้สุขคนสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: โนนี่เอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
2: ก็ไอแดงบ่เมื่อยหลาย
1: อ๋อบ่เมื่อยหลายรอแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จักเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
2: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียหยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
1: ้โดยๆๆตะกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
2: บ่
1: พี่แม่ไปเสียหญ้าก็เมื่อยแล้วแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
2: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี
1: ้อ๋อก้มก็บ่ได้อีก
2: บ่ป่วย
3: เขาพอเขาอยากอยากแก้วินได
1: ้ก
3: ็ตะกี้กินอยากแก้วิน
1: พอตะกี้พอกินยาเกวิตดิโอ้โดยๆ
3: เด
1: ี๋
3: ยวนี้เช้ากินนั้นบ่วิน
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาเกวิตก็บ่กินละ
2: แต่แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
1: โดยโอ้อีพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยาเกวิต
1: เออยาเกวิตเช้าแล้วเนาะ
3: มันบ่วินมันก็บ่กิน
1: ดีใจเนาะ
4: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449
5: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห้างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้ามื้อนี้กองประชุมสมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวอัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจุบงามเขื่อนไฟฟ้าเซฟเปลี่ยนเส้นน้อยทบทวนคืนแผนหับมือซุกเซินประจำปี2006ปีนี้อยู่ญี่ปุ่นคาดว่าอุณหภูมิอากาศจะร้อนขึ้นทำลายสถิติแคนาดาประกาศห้ามพลเมืองที่อาศัยอยู่กงโกอูกันดาและสุดังใต้เดินทางเข้าประเทศเพื่อป้องกันการระบาดของพยาธิอีโบลาต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาผู้มศูนย์กลางพรรคไข่ขึ้นยังเป็นทางการในตอนเช้ามื้อนี้ที่ห้องประชุมใหญ่คณะโฆษณาผู้มศูนย์กลางพรรคโดยกันเป็นประธานของสายคำพันธ์เผยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาผู้มศูนย์กลางพรรคโดยให้เกียรติเข้าร่วมของสายพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคมีบรรดาห้องหัวหน้าคณะโฆษณาผู้มศูนย์กลางพรรคอดีตคณะพรรคคณะนำคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคมีผู้แทนสมบูรณ์ห้อย89สหายหญิง83สหายพร้อมและแขกรับเชิญเข้าร่วมสายคำพันธ์เผยในวงกล่าวไขกองประชุมว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่6นี้จะได้สุ่มใส่คนขั้วประกอบคำเห็นและหับพ้องเอารายงานการเมืองของคณะพรรคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคซึ่งเป็นเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5และทิศทางหน้าที่จุดสุมเรียกงานโฆษณาอุหมระยะ5ปี2006-2030เพื่อประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติมติกรมสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเข้าสู่ชีวิตตัวจริงให้บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้คนควรประกอบคำเห็นหับห้องเอาแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุหม5ปี2006-2030คนควรประกอบคำเห็นใส่บทสำรวจการนำพาของคณะพรรคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคในระยะ5ปีผ่านมาในใส่ปรับปรุงและยกสูงบทบาทการนำพาขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคในซุ้มปีต่อหน้าให้สมคู่กับหน้าที่การเมืองที่พรรคได้มอบหมายให้ดำเนินการเลือกตั้งเอาคณะพรรคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคสุดใหม่เพื่อสืบต่อสิ้นนำนำพาในระยะ5ปีต่อหน้าก
2: องทุนใหญ่ของพ่อในคำสั่งพวกนี้เพื่อจะได้ชุ่มใจหน้าที่สำคัญนี้คนนึงคนฝากก็ความเย็นแต่ถ้าพ่อเอาแรงงานการเมืองของคณะครับคณะโฆษณาส่วนครับเป็นเพียงเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการลุกที่ราคาการจัดตั้งปฏิบัติที่ของชุ่มใจของที่ห้าในทิศทางที่จุดจูงอย่างงานอุตสาหกรรมในระยะ5ปีต่อหน้าเพื่อประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติที่ของชุ่มใจของที่สองของครับเข้าสู่วิธีจริงให้บรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหมายที่เราไปจะได้พร้อมการค้นคว้าก็ขอเน้นรับมอบเอาแผนพัฒนาในงานคนชมในมาปีก่อนหน้าตามจะได้ค้นคว้าก็พิจารณาใช้บทสำรวจการนำพาของคณะพัฒนาโครงสร้างการปรับในระยะมาปีผ่านมาในใจก็พุ่งและยกบทบาทการนำพาขององค์คณะพัฒนาโครงสร้างการปรับในช่วงปีต่อหน้าในช่วงผู้รับหน้าที่การเมืองที่พักเป็นหมดหมาย
1: สายคำพันธ์เผยในวงกล่าวถึงว่ากองประชุมยังจะได้เป็นเกียรติอย่างสูงครับฟังการอบรมของสายพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเพื่อเป็นเข็มทิศเนียงทางและเป็นบอนอิงให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาผู้มศูนย์กลางพรรคเติมอีกกองประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญหลายซึ่งจะได้ดำเนินไปเป็นเวลา1วันครึ่งฉะนั้นเรียกร้องให้บรรดาสหายผู้แทนสมบูรณ์จงเฮ็ดหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงและพัวพันโดยกงกับการปรับปรุงองค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีบทบาทการนำพาขององค์คณะพรรคยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตั้งหน้าสร้างการหันเปลี่ยนในเวียกงานโฆษณาอุหมไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรง
0: กองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวได้ดำเนินมาเป็นเวลา1วันและอัดลงในตอนบ่ายมื้อนี้ที่ศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวนครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของสหายคำพอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคประธานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวโดยเป็นเกียรติเข้าร่วมของสหายกิแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาสผู้สินำองค์การจัดตั้งมหาชนประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคมีผู้แทนสมบูรณ์100สหาย หญิง57สหายและแขกถึกเชิญเข้าร่วมสหายคำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้กล่าวปิดกองประชุมว่ากองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้ทำห้องเอาบทรายงานการเมืองและแผนพัฒนาเวียกงานกรรมบาลได้สังเกตติราคาอย่างภาวะวิสัยผลงานไซสนะที่คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวยันมาได้อย่างฮอบด้านพร้อมทั้งจุดอ่อนข้อคงค้างและบทเรียนที่ถอดถอนได้ในขบวนวิวัฒน์แห่งการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคก็คือมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11และ12ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวในระยะ5ปีผ่านมาพร้อมนี้กองประชุมได้กำหนดทิศทางและเวียกงานจุดสุ่มในซุ้มปีต่อหน้าซึ่งเป็นทิศที่นำพื้นฐานให้คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวชุดใหม่จงสืบต่อนำพาสีนำในการสร้างสาพัฒนาศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวก้าวขึ้นสู่บาทเลี้ยวใหม่ที่นักเน่นกว่าเก่าก
3: องประชุมใหญ่ได้พร้อมกันตีราคาต่อการสีนำพาร่วมของคณะบริหารงานพรรคสมัยสีที่ได้เชิญในสีให้เห็นถึงการนำพาสีนำจัดตั้งพันธุ์ขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่สี่ของตนโดยยึดต่อยึดมั่นแนวทางอันที่สองสองแสงของพรรคเขาเมื่อขยายมุ่งเสือแห่งความสมัครใจที่เป็นตัวแทนในองค์คณะพรรคสมาชิกพรรคสู่ชนพันธาทุกความหนุนยากนำพาพัฒนาชกรอโดยความเป็นเจ้าการสามารถงานใส่คนสำเร็จทางการงานที่เป็นพื้นฐานในแง่การเชื่อมต่อพัฒนาให้ก้าวขึ้นอย่างนักแน่น
0: กองประชุมครั้งนี้ได้ปอนบัตรเลือกเอาคณะบริหารงานพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสุดที่5จำนวน9สหายหญิง4สหายในนั้นได้ปอนบัตรเลือกเอาสหายคำพอยวรรณสารเป็นเลขาคณะบริหารงานพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสหายวิไลวงศ์ขเสริมเป็นห้องเลขาทั้งเป็นประธานกวดกาสหายนางสายปานีสุ่มสนิทเป็นห้องประธานกวดกาและสหายนางสุสาครพานุวงศ์เป็นคณะกวดกาพรรคซึ่งบรรดาสหายร่วนแต่ได้ผ่านการทดสอบในเวียกงานนำพาตัวจริงมาแล้วมีทั้งผู้เก่าที่มีบทเรียนและประสบการณ์ในการนำพาสีนำมีทั้งผู้ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติมีทัศนะลักมันนักแน่นและเติบใหญ่ในขบวนการตัวจริงแสดงถึงลักษณะสืบทอดขยายตัวและต่อเนื่องของทันแถวการนำพาขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาว
1: ในระหว่างวันที่27-29พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์หน่วยงานสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาสากลว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานและห้องการลดพรอาวุธองค์การสหประชาชาติหรือ UNODA ร่วมกับรัฐบาลลาวได้จัดกองประชุมสัมมนาระดับภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาดังกล่าวขึ้นโดยภายใต้หัวข้อเสริมขยายการร่วมมือระดับภาคพื้นเพื่อส่งเสริมความเป็นสากลและนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างทั่วถึงโดยมิทานอนุภาพวงโนแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศต่างหน้าให้คณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวหรือคสกลและต่างหน้าประธานกองประชุมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หรือ 3RC-CCM เข้าร่วมมีคำเห็นในภาคเปิดกองประชุมท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นห้องประธานคสกลได้เสนอเกี่ยวกับทิศทางและวิสัยทัศน์ในการเป็นประธานกองประชุมทบทวนรอบเวียนที่3ของลาวที่เน้นถึงความสำคัญของการร่วมมือในระดับภาคพื้นและสากลเพื่อจะตั้งพันขยายแผนงานสากลภายใต้สนธิสัญญา CCM ให้กลายเป็นแผนงานในระดับชาติของบรรดาประเทศภาคีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิผลเขาว่ามีคำเห็นในภาคเปิดกองประชุมมีท่านนางอลิซาเบธเทเอกอัครทูตฟิลิปปินส์ประจำลาวท่านนางพาเมล่าเอโมราก้าหัวหน้าหน่วยงาน CCM ISU และท่านนางเบนิต้าซอมเมอร์วิลห้องทูตออสเตรเลียประจำลาวบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมประกอบมีบรรดาเซียวซานผู้วางแผนนโยบายและที่ปรึกษากฎหมายแห่งชาติจากบรรดาประเทศภาคีในทั่วภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกรวมทั้งผู้ต่างหน้าบรรดาประเทศที่ยังบ่ทันเข้าร่วมเป็นภาคีเสียวซานด้านเวียกงานแก้ไขระเบิดบ่ทันแตกของบรรดาองค์การปฏิบัติงานทั้งภายในและต่างประเทศจำนวน65ท่าน จุดประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสร้างความเข้มแข็งในระดับภาคพื้นต่อกับพันธะและผลประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมเป็นภาคีของสนธิสัญญา CCM การสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมสนธิสัญญาดังกล่าวการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการในการจัดตั้งปฏิบัติสร้างเครือข่ายการร่วมมือในระดับภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งเพิ่มความรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากระเบิดที่ตกค้างโดยผ่านการลงไปติดตามเบื้องการปฏิบัติเรียกงานตัวจริงอยู่ภาคสนามกองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญเพื่อเป็นโอกาสให้บรรดาผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนบทเรียนและปรึกษาลือในหลายปัญหาที่สำคัญเป็นต้นสภาพรวมและทาขยายของการปฏิบัติสนธิสัญญาในระดับสากลพันธะต้นต่อของสนธิสัญญารวมทั้งกลไกขับเคลื่อนการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานเก็บกู้กวดกู้ระเบิดบริหารแตกการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบริหารแตกการช่วยเหลือผู้ที่รับข้อให้ผู้แทนกองประชุมได้ยกให้เห็นความสำคัญของการทำมือแบบใต้หรือระหว่างบรรดาประเทศกำลังพัฒนาน้ำกันหรือความมีข้องต้องการในการจะตั้งปฏิบัติเวียดงานอยู่ในบรรดาประเทศเกาะดอนน้อยกองประชุมยังได้รับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่รอดชีวิตอันเกิดมาจากระเบิดบอร์ทันแตกความสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนหรือ SDGs โดยเฉพาะแม่นเป้าหมายที่18ชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบอร์ทันแตกและรับฟังการแนะนำเสนอของห้องการคสกลเกี่ยวกับบทเรียนตัวจริงของลาวในการพันขยายแผนปฏิบัติงานโลซานของสากลเข้าในแผนงานระดับประเทศในโอกาสนี้คณะผู้แทนทั้งหมดยังได้ลงไปเยี่ยมยามภาคสนามอยู่เมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์เพื่อเห็นถึงสภาพการปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามของกองกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรมโดยภายใต้ศูนย์แก้ไขปัญหาระเบิดพันแตกและบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพประชาชนลาวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นสภาพความเป็นจริงของการตกค้างของระเบิดบอร์ทันแตกอยู่ในพื้นที่ต่างๆของลาวและขั้นตอนการสำรวจพื้นที่การเก็บกู้และการทำลายระเบิดที่ค้นพบรวมทั้งการโฆษณาศึกษาอบรมความเสี่ยงภัยจากระเบิดบอร์ทันแตกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในเวียกงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว
0: คณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจัดปาฐกถาวันสร้างตั้งสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาววันที่14เมษายนครบรอบ71ปีในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ให้เกียรติปาฐกถาของทานสุริยาแก้วพิรวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวมีทานพระคันไซสีคันไซหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทานลิทิศักดิ์วรราชเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยสมาชิกสาวหนุ่มโอมข้างกระทรวงเข้าหอมหาฟังท่านสุริยาแก้วพิรวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้ยกให้เห็นผลงานการเคลื่อนไหวของสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวในการประกอบส่วนต่อสู่กู้ชาติและการปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์คือการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตลอดระยะ70ปีผ่านมา
4: บอกว่าต้นปี2572กองประชุมใหญ่ของทัพประชาชนปฏิบัติลาวทั้ง2นี้ได้ไขขึ้นกองประชุมใหญ่ของทัพจะได้ตกลงพรรคของเขาต้องได้ก่อสร้างคณะสนุนประชาชนสุดาอยู่ภายใต้การพาของพรรคโดยกรมประกอบดาวเป็นเข้มกว่าของพรรคอันเท่าอันและศักดิ์สิทธิ์ของพรรคเป็นบ่อเป็นกำลังอันสำคัญของพรรคเป็นโรงเรียนบำรุงสร้างกลุ่มรุ่นของประเทศอันนั้นพรรคมีตีราคาต้องได้ก่อสร้างกำลังแห่งสนุนเป็นสำคัญดีประกอบจริงสอนเป็นมติของกองประชุมอยู่ในทางเข้าดีสอนถือเอาสนุนเป็นกำลังแห่งเป็นก๊กเป็นแค่ขวบเป็นกระดูกสลับเป็นบ่อนก่อสร้างเป็นบ่อนบำรุงสิบีบำรุงคนอื่นไม่ได้นอกจากเป็นดินสามุนซึ่งกองประชุมนักเก้าก็ได้เปลี่ยนชื่อพรรคประชาชนลาวมาเป็นพรรคประชาชนปฏิบัติลาวแต่ด้วยความเชื่อมั่นต่อบทบาทของสามุนฉะนั้นพรรคจึงได้มีมติโฮมเอาคณะสามุนตนบ่อนและสมาคมสามุนลาวสร้างมาเป็นองค์การอันหนึ่งอันเดียวกันและใส่ชื่อว่าคณะสาวรุ่มปักสะสมประตูหลังจนมาถึงวัดปัจจุบันนี้ผมมีองค์การใดที่คือกับพรรคมีต้ององค์การสรุปพรรคประสสมประตูหลังคณะสาวรุ่มประสสมประตูหลัง
0: ในพิธีครั้งนี้ยังได้มอบใบย่องยอให้สมาชิกสาวหนุ่มสังกัดอยู่หน่วยสาวหนุ่มฮักทานที่ได้รับห้องเป็นสาวหนุ่มสีบุกและมีผลงานประกอบส่วนเข้าในเวียกงานสาวหนุ่มกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจำนวน616สหายและหน่วย22หน่วยสาวหนุ่มฮักทาน
1: องค์การปกครองเมืองลองแจ้งแขวงเซสมบูรณ์ยังยืนว่ามฮอดปัจจุบันยังพบแต่5คนจากทั้งหมด7คนที่ติดอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลองแจ้งส่วนอีก2คนแม้นยังบ่พบตามสื่อออนไลน์จำนวนหนึ่งออกข่าวท่านบุญพองคำมณีวงศ์เลขาคณะบริหารพรรคเมืองลองแจ้งให้สัมภาษณ์ว่าตามการรายงานข่าวทางเพจ Facebook จำนวนหนึ่งที่แจ้งว่าได้พบเห็นผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก2คนที่ติดอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงเซสมบูรณ์ตามการยืนยันคืนของท่านสังคมสุนดาประธานคณะกรรมการปกครองเมืองลองแจ้งมอดตอนเช้ามื้อนี้แม่นยังบ่ทันพบเถื่อส่วนความผิดพลาดการรายงานข่าวครั้งนี้แม่นย้อนความดีอกดีใจหลายเฮ็ดให้การสื่อสารระหว่างทางนอกถ้ำและทางในถ้ำผิดพลาดเฮ็ดให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพบผู้รอดชีวิตทั้งหมด7คนแล้วแต่ตัวจริงแล้วมาฮอดตอนเช้ามื้อนี้แม่นพบผู้รอดชีวิตเพียง5คนเท่านั้นปัจจุบันหน่วยงานค้นหาภาคสนามยังสืบต่อค้นหาเติมอีก2คนที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำด้วยความเข็งห้อนเต็มไปด้วยความห่วงใยหวังว่าจะพบเห็นทั้ง2คนในไวๆนี้พร้อมทั้งกำลังประชุมปรึกษาหรือร่วมกันหลายฝ่ายเพื่อวางแผนเสนอนำเอาแพทย์เสี่ยวซานเฉพาะทางที่สามารถดำน้ำได้มาช่วยในภารกิจการช่วยเหลือในครั้งนี
5: ้ในปัจจุบันนี้พวกเฮาคณะทีมงานยังคันแขวงคันเมืองกับเซียวซานทีมงานทั้งหมดยังปรึกษาหารือกันจะขอแพทย์เฉพาะทางก็หา6คนมันหลายประเทศอยู่เพิ่นอยากเงินมือเข้ามาช่วยซั่นแหละแขวงที่เฮากําลังเฮ็ดหนังสือเสนอเพื่ออำนวยความสะดวกนําพวกเพิ่นเข้ามาจํานวนเซียวซานหา6คนนี้เอิ้นว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับดำน้ําในถ้ําพร้อมจะเป็นแพทย์ปิ่นปัวพร้อมจะเป็นแพทย์นำลำเลียงคนออกจากถ้ำพร้อมจะเซียวซานด้านนี้อันสั่นพวกเฮายังดำเนินการเอาทีมเซียวซานนี่เข้ามาประเทศเฮาและขอย้อนนำกระทรวงการเทศเพื่อสิหาพวกเพิ่นมาลงแจ้งนี่เพื่อมันไวขึ้นและทีมงานดูดน้ำก็แม่นแปลงเป็นหนองปลาและอ่างโตงน้ำหั่นแหละกำลังเฮ็ดระดมพ่อแม่ประชาชนแล้วก็กำลัง2กำลังพวกเฮาซื้อเป่าซื้อผ้าบัดไปปกห้องพื้นซื้อเป่าตักดินใส่เพื่อคันเป็นคูกันเฮ็ดเป็นหนองครับน้ําละปัจจุบันนี้เนาะอันซั่นแล้วมันเกี่ยวกับภารกิจเกี่ยวกับสอบค้นหา2คนฮะก็มีแผนประชุมกันแล้วเอิ้นว่าจะเอา5คนนี้ออกมาดูดน้ําอยู่พง5คนแห้งแล้วจะสืบต่อค้นหา2คนนี้สืบต่อเอิ้นว่าเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดสุดความสามารถเพื่อกอบกู้2คนนี้ค้นหา2คนนี้ให้มันเห็นว่าซั่นซะปัจจุบันนี้และอุปกรณ์ต่างๆอาหารเจลเรื่องยกยาเนี่ยพวกเฮาก็ยังได้พัวพันทางนอกอยู่หลายอันเนาะแผนเวียกในมื้อนี
1: ้ท่านบุญพองคมณีวงศ์เรียกร้องถึงประชาชนทั่วสังคมทางภายในและต่างประเทศที่ติดตามข่าวปัจจุบันนี้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และสื่ออื่นๆให้มีสติในการติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารถ้าบ่มีความจริงบ่ควรแชร์เผยแพร่เถื่อ

0: ครองและอำนาจการปกครองบ้านที่อยู่ตอนลุ่มของเขื่อนเขาห่วมในกองประสุมทานภูเวศแสนประเสริฐผู้จัดการอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทเซเปียนเซน้ำน้อยได้นำเสนอที่ตั้งและแผนที่รวมของโครงการเขื่อนไฟฟ้าเซเปียนเซน้อยจุดประสงค์ของแผนหับมือซุกเซินหน้าที่รับผิดชอบของอำนาจการปกครองท้องถิ่นขั้นตอนหับมือกรณีซุกเซินตัวอย่างของการแจ้งเตือนกรณีซุกเซินแผนที่วิเคราะห์เขตอุทกภัยของเขื่อนไฟฟ้าเซเปียนเซน้อยแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติแผนหับมือซุกเซินประจำปี2025และแผนการจัดตั้งปฏิบัติแผนหับมือซุกเซินประจำปี2026ซึ่งทบทวนคืนแผนหับมือซุกเซินครั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองแผนหับมือซุกเซินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดเพื่อประกันว่าพนักงานโครงการขณะการที่เกี่ยวข้องของรัฐอำนาจการปกครองบ้านและประชาชนทุกคนฮู้ว่าเจตแนวใดในกรณีมีเหตุซุกเซินจากเขื่อนใดเขื่อนหนึ่งของโครงการเซนบ้านที่จะถูกอพยพเส้นทางอพยพจุดเต้าโฮมที่ปลอดภัยขวาและเส้นทางต่างๆที่จำเป็นต้องถูกปิดหับประกันแผนอพยพให้วังไวทันการและการแจ้งการให้ทันต่อสภาพการสุกเซินเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียกรณีเกิดภัยน้ำท่วมจากเขื่อนแตกการปล่อยน้ำปริมาณหลายหรือน้ำล้นจากเขื่อนท่านศรีไลศรีแสวงสุขรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตตปือมีคำเห็นว่าการทบทวนคืนแผนหับมือสุกเซินครั้งนี้สุดที่มีความสำคัญในการสืบต่อห่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียนประสบการณ์ในการตอบโต้ภัยพิบัติที่พบพ่อในระยะผ่านมาเพื่อเป็นบทเรียนในการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นซอกหาวิธีทางในการแก้ไขบางปัญหาที่ยังคงค้างโดยเฉพาะการเตือนภัยการตอบโต้ฉุกเฉินให้ว่องไวทันกับสภาพการการเก็บกำข้อมูลรายงานให้มีความว่องไวชัดเจนในระยะฉุกเฉินเพื่อเหตุให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับการช่วยเหลือว่องไวทันกับสภาพการคือกว่าเก่าพร้อมการจัดตั้งปฏิบัติให้บรรลุจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่หวังไว้กลางเดือนพฤษภาคมนี้ที่สโมสรเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมเนื่องในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและเนื่องในกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของคณะพรรคแขวงหลวงน้ำทาโดยการเป็นประธานของท่านพลแก้วล้ออินกรรมการประจำพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีคณะประจำพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองกรรมการพรรคเมืองพร้อมด้วยพนักงานหลักแหล่งอ้อมขังเมืองเขาห่วม
1: ในกรรมสุ่มได้เผยแพร่โครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3บทรายงานการเมืองต่อกรรมสุ่มใหญ่ครั้งที่12มติกรรมสุ่มใหญ่ผู้แทนทุกประเทศครั้งที่12ของพรรคเผยแพร่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ปี2026ครับปี2030เผยแผ่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่9ปี2021ครับปี2025และได้ทั้งแผนการ5ปีครั้งที่10ปี2026ครับปี2030ของแขวงผ่านข้อกำหนดเลขที่46ทับกมสพลงวันที่19มีนาคม2026ว่าโดยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครแขวงและผ่านข้อตกลงฉบับเลขที่29ทับคปพคลงวันที่27เมษายน2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้คณะบริหารงานพรรคแขวงสมัยที่9การเผยแพร่เอกสารในครั้งนี้แม้นให้พนักงานรักแรงคณะพรรคคณะนำแต่ละขั้นกำเนียนเนื้อในจิตใจทิศทางและนาทีจุดสุ่มที่ได้กำหนดไว้ในมติกรรมประชุมใหญ่สร้างความสามัคคีและความเป็นเอกภาพสูงในการจัดตั้งปฏิบัตินาทีการเมืองเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีความเข้มแข็งซึ่งเป็นบัตรเก่าอันสำคัญในการหันเปลี่ยนทางด้านแนวคิดและการกระทำเพื่อสืบต่อภารกิจปกปักรักษาและสั่งสาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆกิ่งแก้วสัจจนาแหล่งข่าวจากสถานีวิทยุใจเสียงเมืองสิงห์แขวงลำท่า
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
2: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังอ่อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งกระแสอากาศร้อนอยู่ทั่วไปและร้อนเอาอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่น

0: ีการปกคลุมของฝนกับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง21หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง25หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง24หา32องศาสลับแควงไทยสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง25หา29องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง24หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวียนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง17หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬาน
2: างเจนจิลาขุนลิวงนักกีฬาแล่นจากแขวงสำนักเขตและเท่ายีสางซุนลาวลี่หนุ่มน้อยนักกีฬาแล่นจากแขวงหลวงน้ำทาเป็นตัวแทนนักกีฬาแล่นลานเยาวชนทีมชาติลาวออกเดินทางเข้าร่วมแข่งขันแล่นลานสิงแซมอาซีครั้งที่22ในหุ่นอายุบ่เกิน20ปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29หา30พฤษภาคมนี้ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนรับเกียรติเป็นเจ้าภาพมีนักกีฬาทัวร์ทวีปอาเซียนเข้าร่วมหลายกว่า40ประเทศสำหรับนักกีฬาแล่นเยาวชนลาว2คนจะลงแข่งขันคนละ1รายการคือนางเจียนจิลาขุนลิวงจะลงแข่งขันรายการ100เมตรหญิงส่วนเท่ายีซางซุนลาวลี่จะลงแข่งขันรายการแล่น3,000เมตรชายประเภทแล่นทนขอให้ทุกคนส่งกำลังใจไปเชียร์น้องๆให้กับเจ้ามีกำลังใจสู้สนสร้างผลงานให้แก่ประเทศชาติ
1: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวต่างประเทศญี่ปุ่นกำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนและคาดว่าปีนี้อากาศจะร้อนแฮงอุณหภูมิจะสูงจนทำลายสถิติจากผลกระทบโลกร้อนและอีกหลายปัจจัยเฮ็ดให้หลายปีมานี้ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนอ้าวขึ้นเรื่อยๆในฤดูร้อนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นแจ้งข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า3เดือนคือนับแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาปีนี้ระบุว่าอุณหภูมิอากาศทั่วประเทศจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมถึงปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนนี้จะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ญี่ปุ่นมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติก่อนที่อุณหภูมิหน้าน้ำทะเลบริเวณอ้อมรอบเส้นศูนย์สูตรในแถบตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียเพิ่มสูงขึ้นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไทยญี่ปุ่นประสบกับอากาศร้อนอบอ้าวเช่นกัน
1: ตามข่าวต่างประเทศรัฐบาลแคนาดาประกาศห้ามพลเรือนที่อาศัยอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกอูกันดาและสุดังใต้เดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา90วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อลดพรความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาภายในประเทศขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดาประกาศให้พลเมืองแคนาดาที่อาศัยอยู่ถาวรและชาวต่างประเทศที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาในบทเฮาใดอาทิตย์ผ่านมาเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย21วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนี้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมีรายการแยกแผงทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเฮามีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. 20:00 น. มื้อนี้ปองไตเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสุดท้ายฟังพบกันมื้อนี้ก็เป็นท้ายเดือนแล้วเนาะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาวันพฤหัสที่28พฤษภาคม2026คงกับมือขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569และการทักแผ่นดินแม่มื้อนี้ก็มี3ระยะเช่นเคยระยะเมืองลาววันนี้พวกเฮาจะไปเบิ่งการร่วมมือระหว่างลาวกัมพูชีในการศึกษาความเป็นไปได้เสื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้านำกันเนาะจะเกิดขึ้นในระยะเมืองลาววันนี้ส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะไปเบิ่งการร่วมมือระหว่างลาวกับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของสภาพยุโรปผู้แทนเนาะไปเบิ่งลาวกับสภาพยุโรปที่ว่าเว้าถึงการพบพันหัวมือทางด้านเวียกงานของอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้มื้อนี้จะนำเสนอระยะลาวกับเพื่อนมิตรส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้โอ้หลายคนก็คงจะฮู้ดีแล้วเนาะไปบ่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์นี่เองไปทั้งถ้ำจั๋งถ้ำจั๋งเมืองวังเวียงเด้คันเว้าถ้ำจั๋งมาหลายคนก็คงจะฮู้เนาะเที่ยวบ้านแม่จะพาทานไปเที่ยวถ้ำจั๋งมื้อนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอยู่ทางเมืองวังเวียงอันนั้นก็เป็นทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงห้องจากรายการก่อนมอบเป็นความสุขความเบิกบานมนต์ซื่นให้แก่เพื่อนบริการโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสลาวของพวกเขาที่พร้อมบริการฮักแผ่นดินแม่อยู่ในขณะนี้ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสนอท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อ19โมง30หา3โมงเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้พวกเขาจะไปเบิ่งการหูมือระวังลาวกัมพูชาในการเสื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากวันที่25พฤษภาคมนี้อยู่ที่นครหลวงพนมเปญของกัมพูชาท่านผู้ฟังก็ได้มีพิธีลงนามในขอบการศึกษาร่วมเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการเสื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าลาวกัมพูชาและจุดประสงค์ของโครงการนี้ก็แม่นอยู่บนพื้นฐานแผนงานการหัวมือด้านพลังงานอาเซียนซึ่งกำหนดให้มีการพัฒนาเป็นบุญมิสิทธิ์ลักเพื่อสร้างตลาดไฟฟ้าอาเซียนที่มีความเป็นเอกภาพดังนั้นเพื่อหันเอาแผนงานการหัวมือนี้ให้กลายเป็นการจัดตั้งปฏิบัติโครงการตัวจริงโดยเฉพาะการศึกษาความเป็นไปได้แล้วกับกลุ่มปูเจียก็จึงได้มีการพบปะและก็มีการแลกเปลี่ยนปรึกษาหรือกันเนาะซึ่งว่าการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าข้ามแดนระหว่างลาวกับปูเจียแม้มีความเปลี่ยนเป็นอย่างยิ่งเพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแลกเปลี่ยนพลังงานสะอาดและการคุ้มครองแหล่งพลังงานให้มีประสิทธิภาพสำหรับลาวรวมทั้งจะช่วยให้ไฟฟ้าลาวนี้สามารถกำหนดยุทธศาสตร์การเสริมยงไฟฟ้าข้ามสายแดนให้สอดคล้องกับมาตรฐานเทคนิคและก็กฎหมายสากลโครงการศึกษาความเป็นไปได้แม้นได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกและในพิธีก็ได้มีการเข้าร่วมของฝ่ายกัมพูชาแล้วก็ฝ่ายลาวเนาะฝ่ายลาวฝ่ายกัมพูชาทั้งสองฝ่ายนี้ก็ได้มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะฝ่ายลาวก็แม้นมีทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงานอาเซียนคือท่านนางสันติสุขพิมจันทร์ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าและก็มีห้องผู้บริการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวรวมทั้งผู้บริการใหญ่ไฟฟ้ากัมพูชาและผู้อำนวยการศูนย์พลังงานอาเซียนเติมอีกเนาะอันนั้นก็เป็นความคืบหน้าในการจะร่วมมือกันในตัวหน้าได้ลงน้ำกันละพบปะกันดูนครหลวงพนมเปญก็ได้มีการลงน้ำกันละในการจะเสื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าระหว่างลาวกัมพูชาเนาะมีการศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็ลงน้ำร่วมกันอันนั้นก็เป็นระยะเมืองลาววันนี้ของรายการนักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้ท่านได้ครับฟังเข้าสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะไปเบิ่งห้องนายกรัฐมนตรีคือท่านทองสวรรค์พรหมวิหารเพิ่นได้ต้อนรับคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของสภาพยุโรปซึ่งได้พบปะกันในวันที่25พฤษภาคมนี้อยู่กับกระทรวงการต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะกับท่านทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นก็ได้ให้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านวอลเทอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็ตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนรัฐสภาเอรบในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความสมเชยต่อผลสำเร็จของกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติระหว่างสภาแห่งชาติลาวและสภาเอรบครั้งที่7ที่จัดขึ้นในเมื่อวันที่25พฤษภาคม2026นี้ซึ่ง2ฝ่ายได้แสดงความพึงพอใจต่อผลสำเร็จของการพัวพันร่วมมือระหว่างลาวและสภาเอรบนับแต่ได้สร้างตั้งสถานการณ์ทูตนำกันในวันที่21พฤศจิกายน1975เป็นต้นมาและในปี2025ผ่านมา2ฝ่ายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีอย่างมีความหมายสำคัญและเป็นคนฟื้นสองฝ่ายยินดีที่เห็นว่าการร่วมมือทางด้านการเมืองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของเจ้าหน้าที่รัฐบาลขั้นสูงอย่างเป็นปกติโดยเฉพาะระหว่างคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวและคณะผู้แทนรัฐสภาสหภาพยุโรปหรือว่า EU นั่นเองรวมทั้งส่งเสริมการไปมหาสู่ระหว่างประชาชนลาวและ EU และนอกนี้สองฝ่ายได้ปรึกษาหรือและสุขโยกการส่งเสริมการร่วมมือด้านการค้าระหว่างลาวและ EU ให้ขยายตัวขึ้นเติมลาวก็เสนอให้ EU พิจารณาความเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การข้ามผ่านแบบโรงเรียนเพื่อการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาของลาวได้แจ้งให้ EU รับรู้ความคืบหน้าการแก้เกมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้และสุกยุ่งให้ EU สนับสนุน
และ2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสภาพการปล้นเรือนภายในและภาคพื้นที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันส่วนประธานคณะผู้แทนด่านผัวพันกับประเทศสมาชิกรายสิทธิ์ออกเฉียงใต้ของรัฐสภารบก็แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและก็แสดงความชมเชยต่อท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวในเดือนมีนาปีนี้พร้อมนี้ก็ได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลของกองประชุมรัฐสภาระหว่างลาวและ EU ครั้งที่7พร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสนับสนุนและประกอบส่วนสุขนุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวภายใต้ขอบการร่วมมือระหว่าง EU และลาวในต่อหน้าให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็แม่นระยะลาวกับเพื่อนมิตรของรายการฮักแผ่นดินแม่พวกเขาไปเบิ่งผลการพบปะปรึกษาลือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีคือท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวกับท่านวาลเทอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาเซียนออกเสียงใต้ของรัฐสภาเอรบเอาเสนอให้ฮู้2ระยะแล้วเนาะระยะเมืองลาววันนี้กับระยะลาวกับเพื่อนมิตรแล้วเปลี่ยนบรรยากาศก่อนฟังลำซะบัดนี้นะฟังลำจักหนึ่งก่อนมอบเป็นความเบิกบานมวลซื่นความสุขให้แก่เพื่อนมิตรรายการโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเขาที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้

น้ำทานก็สู้ตอนท้ายของรายการและเนี่ยเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้ของรายการนักแผ่นดินแม่จะพาทานไปบ่ไกลมื้อนี้น้ำมันก็แพงเด้อไปไกลก็บ่ได้ไปใกล้ๆนี่ซะไปแถวเมืองวังเวียงถ้ำจั่งนี่เนาะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองวังเวียงที่รอคอยท่านักท่องเที่ยวไปชมแม่ก็เชื่อว่าถ้ำจั่งหลายคนก็คงจะฮู้ล่ะท่านผู้ฟังที่ฮักแพงวังเวียงก็เป็นเมืองหนึ่งของแขวงเวียงจันทน์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความโดดเด่นทางด้านภูมิสันฐานภูหินปูนมีสายน้ำแล้วก็ทำธรรมชาติสวยงามจนได้รับชมยานามว่ากุ้ยลินเมืองลาวกุ้ยลินก็แม่นอยู่ทั้งจีนหมดเลยเนาะเป็นแขวงหนึ่งของจีนก็มีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามทำคือกับคล้ายๆวังเวียงนี่แหละแล้วก็มีมูลเสื้อประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันเก่าแก่ได้วังเวียงนี่สภาพส่วนใหญ่ก็เต็มไปด้วยป่าไม้ภูเขียวมีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายสายก็มีน้ำตกหลายแห่งพิเศษก็แม่นน้ำซองไหลผ่านตลอดปีแหละก็รอเลี้ยงชีวิตสาวเมืองวังเวียงมาแต่ดึกดำบรรพ์และการดำรงชีวิตของประชาชนก็รักษาได้วิถีชีวิตฮิตของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามกลายเป็นสิ่งที่สร้างความสนใจให้นักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศอยากไปสัมผัสและศึกษาประวัติศาสตร์อันขึ้นชื่อลือนามนี้สำหรับถ้ำจังเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและมีประวัติที่โดดเด่นที่สุดของเมืองวังเวียงตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของน้ำซองและถ้ำแห่งนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์และก็เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวด้วยความโดดเด่นและลักษณะพิเศษของถ้ำเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวอยากขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศอันสวยสดงดงามก็มีจุดชมวิวทิวทัศน์มุมสูง360องศาและเมื่อเวลานักท่องเที่ยวอยากขึ้นขั้นใด150กว่าขั้นจนฮอดปากถ้ำจะมีจุดชมวิวทิวทัศน์สามารถแนมเห็นทัศนียภาพตัวเมืองวังเวียงทงนาภูผาป่าไม้สายน้ำซองอย่างได้อย่างกว้างขวางสุดสายตาแหละนอกนั้นภายในถ้ำก็มีกระแสลมพัดเย็นตลอดเฮ็ดให้อากาศเย็นสบายคือกับห้องแอร์ธรรมชาติถึงว่าสภาพอากาศภายนอกจะฮ้อนอบอ้าวกว่าตามเนาะแต่ว่าภายในมันเย็นภายในถ้ำยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายด้านและมีการจัดสรรเส้นทางยางและก็ติดไฟแสงสีอย่างเป็นระเบียบตามแต่ละจุดเฮ็ดให้สามารถยางสมความงดงามได้อย่างปลอดภัยและก็ได้เห็นรายละเอียดของหินได้อย่างชัดเจนซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยี่ยมชมโดยเฉพาะเวลาแนมเห็นแสงไฟกระทบใส่หินงอกหินย่อยที่เลื่อมมาหยิบมาหยับเหมือนกับเพชรพลอยที่น่าอัศจรรย์สำหรับอยู่บริเวณตีนภูทางเข้าถ้ำก็มีหูน้ำธรรมชาติที่ไหลออกมาจากภายในถ้ำกลายเป็นสระน้ำขนาดน้อยที่มีน้ำใสสะอาดสีฟ้าอมเขียวซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลงลิ้นได้แล้วเดี๋ยวก็ตามถ้ำจังยังมีประวัติความเป็นมาคือคำว่าจังหมายถึงความเย็นจนแข็งหรือขาแข็งย่างบ่ออกแน่ดีชาวบ้านที่ได้ลงไปอาบน้ำอยู่ปากถ้ำจึงรู้สึกเย็นหลายจนขาซาและแข็งนอกจากนั้นถ้ำจังในต้นศตวรรษที่19ยังใช้เป็นบ่อนหลบซ่อนลี้ภัยของชาวบ้านจากการฮุกฮั่นของพวกฮอกต่อมาปางสงครามชาวบ้านก็ได้ยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานและลบภัยอยู่ที่ถ้ำจังแห่งนี้เพราะเป็นจุดสูงที่สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวไปทั่วเมืองวังเวียงได้นั่นเองอ้าวถ้ำจังเนาะคือว่าในตอนต้นรายการแล้วว่าว่าวซื้อนี่มาหลายคนก็คงจะฮู้แล้วไปวังเวียงนี่ก็หลายคนก็คงจะบ่พลาดถ้ำจังเนาะแต่ว่าได้รับการปรับปรุงใหม่ได้เดี๋ยวนี้นะสถานที่ท่องเที่ยวของเพิ่นบ่ว่าทั้งนอกทั้งในถ้ำเนาะมีการปรับปรุงใหม่ฉะนั้นก็เชิญเด้อโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อซาดลาวของพวกเขาอยู่ต่างประเทศได้กลับมายามบ้านเกิดเมืองนอนก็เชิญไปเที่ยวเมืองวังเวียงไปเที่ยวถ้ำจังซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติยอดนิยมที่รอคอยท่าทานไปสัมผัสในปัจจุบันนี้เวลาในรายการใกล้จะหมดแล้วเวไซต์เป็นนักคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบประสบเหตุนาทีเวียกงานทุกประการเมื่อนี้ตูนีเฮียงมาลาในสาควบคุมเสียงและปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: รางวัลบ่อผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีประธานที่รักแพงทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่75ออกข้างวันที่28เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากพจน์ส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติข่าวห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลและกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมทีละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างสื่อเครื่องหมายการค้าการประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาส่วนเสือและสักส่วนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหับเอาผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวยั่วหลอกลวงประชาชนสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห้งในสังคมการจัดตั้งออกได้รางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านธงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใส่ผลการออกได้รางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคม และอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเล่นรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดการออกเล่นรางวัลหวยพัฒนายังจะได้มีการแจ้งผลการออกเล่นรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบตื่นทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็จะได้สืบต่อกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลการออกเล่นรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเสริมพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข4และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตระหนตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตระหนตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มตั้ง6ในตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มต้อง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเสียงแห่งในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้องหับทันดันนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านทั้ง6หน่วยบ้านไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2การพัฒนาจะเป็นการพักผ่อนเป็นอารมณ์ของที่มักเชิงโชคในรางวัลโดยการสร้างอาชีพเสริมสร้างได้มีการทำและรายได้ของตัวผู้ขายเท่านั้นสร้างและทำของในประมาณของหลักประกาศจะออกในเชิงหนึ่งมีหนึ่งเดือนในท้องตลาดขึ้นกับซึ่งว่าการเงินธนาคารที่ผู้ต้องการมากับเชิงเสริมสังคมหรือการเงินของเพื่อเป็นการทำตั้งแต่ระดับต่างๆที่บริษัทต้องการระเบิดกฎหมาย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบ้านตกลงมาสู่บ่อนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบ้านขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาหน่วยบ้านที่ตกลงมาสู่บ่อนห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบ้านเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบ้านเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำรัฐก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำรัฐขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาแม่นเพื่อระดมทุนจากสังคมเข้าในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่

ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหอพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาคและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ของเราลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งท่านสามารถติดตามภาพชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดเนี่ยจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์ในมือทัดปลายเซ็นหนังสือพิมพ์เล่งจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักมืนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เงื่อนไขในการหับรางวัลหน่วยพัฒนาใบหวยต้องไปอยู่ในสภาพปกติบอดสีขาดเปื้อนหรือห้อยปอมเป่งใดๆหากจึงสามารถหับรางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเหตุให้ในบานตกลงมาสู่บันท้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพัน
1: ขณะนี้หน่วยบานต้องหกหน่วยบานก็ได้ถึกน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่75ออกข้างวันที่28เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข352415 352415เลข5ตัวได้แก่หมายเลข52415 52415เลข4ตัวได้แก่หมายเลข2415 2415เลข3ตัวได้แก่หมายเลข415 415เลข2ตัวได้แก่หมายเลข15 15และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5หมายเลข5ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่75ออกข้างวันที่28เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข352415 352415เลข5ตัวได้แก่หมายเลข52415 52415เลข4ตัวได้แก่หมายเลข2415 2415เลข3ตัวได้แก่หมายเลข415 415เลข2ตัวได้แก่หมายเลข15 15และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5หมายเลข5ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะนําเสนอเพลงที่ดังมาแต่โดนแต่นานแล้วล่ะว่าดังมาตั้งแต่ก่อนประเทศชาติของพวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยเพลงนี้มันติดพันกับเมืองแห่งนึงนั่นก็คือเมืองเซโปนซึ่งเป็นเมือง1ใน15เมืองของแขวงสวรรณเขตตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากเทศบาลแขวงไปตามเส้นทางเลขที่9ประมาณ200กิโลเมตรแล้วก็มีชายแดนที่เหนือติดกับเมืองวิราบุรีที่ใต้ติดกับเมืองนองทิศตะวันตกติดกับเมืองพินและทิศตะวันออกติดกับประเทศสสเวียดนาม
1: ท่านที่เคารพหากอิงตามประวัติความเป็นมาก่อนจะเอิ้นว่าเซโปนนั้นช่วงปีค.ศ.1920ในสมัยฝรั่งปกครองดินแดนเขตนี้เป็นที่อาศัยของประชาชนลาวเผ่าต่างๆเส้นเผ่าภูไทยเผ่ามังกองเผ่าตรีซึ่งอาศัยอยู่เรียบตามแคมแม่น้ำใหญ่และตามภูผาป่าดงเมื่อพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งได้ปกครองประเทศลาวแขวงสวรรณเขตก็มีคนฝรั่งเป็นเจ้าแขวงและมันได้ส่งทหารพร้อมนักสำรวจเก็บกำข้อมูลลงพื้นที่ต่างๆเมื่อมาถึงเขตนี้มันก็ได้พบกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่เรียบแคมป์แม่น้ำซึ่งเป็นบ่อนอยู่อาศัยของประชาชนลาวเผ่ามังกองพวกมันก็ได้เข้าไปสอบถามประชาชนในเขตบ้านย้อนต่างคนต่างบ่ฮู้ภาษากันทั้งฝ่ายทหารฝรั่งก็พยายามจะสอบถามชาวบ้านว่าบ้านนี้ชื่อว่าแนวใดฝ่ายชาวบ้านบ่เข้าใจดังนั้นทหารฝรั่งจึงเฮ็ดท่าทางประกอบในการเว้าและเอามือซี่ไปซี่มาบังเอิญชาวบ้านผู้สนทนากับฝรั่งนั้นเห็นฝรั่งซี่มือไปใส่ม้าซี่โปที่ยืนอยู่ใกล้ๆนั้นชาวบ้านผู้นั้นก็เว้าขึ้นมาว่าอาเซโปนโตซึ่งเป็นภาษาเผ่ามังกองแปลว่าม้าซี่โตเมื่อฝรั่งได้ยินแนวนั้นก็ได้จดบันทึกไว้และหมายใส่ในแผนที่และให้เขตนี้มีชื่อว่าเซโปนและเวลาต่อมาก็ได้ตั้งสื่อตามแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลมาแต่ประเทศเวียดนามที่ชื่อว่าแม่น้ำเซโปนต่อมาได้ตั้งเป็นตะแสงเซโปนและกลายเป็นเมืองเซโปนในปัจจุบัน

0: ท่านที่เคารพเมืองเซโปนั้นถือว่าเป็นเมืองผู้ดอยตั้งอยู่ในเขตภูเพียงที่มีภูสูงสันสลับซับซ้อนดังนั้นมันจึงอำนวยความสะดวกแก่การขยายตัวของพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะกระเมนป่าไม้ซึ่งมีต้นไม้หลากหลายชนิดมีป่าสงวนแห่งชาติถึง3แห่งคือป่าสงวนแห่งชาติภูสังเฮป่าสงวนแห่งชาติดงภูเวียงป่าสงวนแห่งชาติละวิงละเวนแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นก็มีป่าป้องกันแห่งชาติอีก3แห่งคือป่าป้องกันแห่งชาติเสือสะแลนป่าป้องกันแห่งชาติเสือละนองปู่องค์และป่าป้องกันแห่งชาติวังกุง
1: ท่านที่เคารพในสมัยสงครามต่อสู้กู้ชาติเสโปนเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากสงครามทำลายหลายที่สุดพอในอดีตเซโปนเป็นเมืองผ่านเส้นทางสายโฮจิมินห์อันเป็นเส้นทางสู่หบที่มีชื่อเสียงหลายในสงครามอินโดจีนถนนหนทางทุรกันดารเลียบซ้ายแดนลาวเวียดนามตั้งต้นจากพ้นสวรรค์ลงมาถึงอัตตปือและมีทางต่อไปยังกัมพูเจียได้จุดเด่นเซโปนยังคงห้องห้อยของอดีตไว้อย่างชัดเจนถนนหอบเมืองที่มีซากเพพังซากอาวุธยุทโธปกรณ์ทิ่มลงเรือไว้ได้เห็นในอดีตเส้นทางนี้พวกเวียดมินสร้างไว้เพื่อลำเลี้ยงพลสู่กับทหารฝรั่งและทหารอเมริการะหว่างปีค.ศ. 1963ถึง1974
0: ในสงครามอินโดจีนนั้นกองทัพเวียดนามเหนือนี่ได้ใช้เส้นทางโฮจิมินห์เป็นเส้นทางลำเลียงทั้งพลทหารลำเลียงทั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสงครามเพื่อจะไปเวียดนามใต้ไปต่อสู้กับพวกเวียดนามใต้กับอเมริกาแล้วก็พวกอเมริกาเองก็ได้พยายามในการทำลายทางเส้นนี้โดยการทิ่มระเบิดใจยังนักนวงทิ่มห้องหอยแห่งสงครามและความพินาศปรากฏอยู่อย่างชัดเจนปัจจุบันก็ยังคงมีกับระเบิดที่ตัวข้างลูกระเบิดที่บ่ทันแตกและซากอาวุธอันเป็นเครื่องยืนยันถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างโหดร้ายดังนั้นมันบ่แปลกเลยที่นักแต่งเพลงได้บรรยายไว้ในเพลงเซโปนล้ำลึกซึ่งเพลงนี้เมนบุพภาวงแต่งในปี1962คำลานกแก้วเป็นผู้ให้ทำนองและมอบให้บุญเทียงมณีวงศ์เป็นคนขับห้อง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเพลงเซโปนล้ำลึกฟังแล้วมันก็สะท้านใจไผบ่พบไผบ่พ้อกับสงครามจะบ่ฮู้ความทุกข์จะบ่ฮู้ความยากจะบ่ฮู้ความลำบากที่แสนสาหัสเพราะว่าสงครามนั้นมันได้เฮ็ดให้คนเฮาต้องพัดพากจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองแต่คนเซโปนยังมีความหมายมุ่งที่อยากจะกลับคืนมาสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองให้เจริญรุ่งเรืองถึงแม้ว่าตอนนั้นเซโปนคนเซโปนต้องจำใจจากบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็นที่แสนหักแสนห่วงของตนเองก็ตาม
1: ท่านที่หักแพงถึงแม้นว่าชาวเมืองเซโปนในอดีตจะพบกับสงครามทำลายนักนวงก็ตามแต่ในเพลงเสียโป้ลำลึกก็ได้เว้าถึงวัดวาอาหามและความสวยงามของธรรมชาติไว้หลายแห่งเซนตาสโคยซึ่งเป็นน้ำตกตาดขนาดใหญ่ในสายน้ำเสบังเหียงที่สวยสดงดงามและห่างจากเทศบาลเมืองเสียโป้ไปทางทิศตะเวนออกเพียงแต่7กิโลเมตรมีการสร้างเส้นทางไปจนฮอดตาดสามารถไปได้ทุกฤดูกาลยกเว้นเวลาน้ำเสบังเหียงมีระดับสูงอาจจะเหตุให้ตาดจมอยู่ใต้น้ำได้แต่ในเวลาน้ำลงยามแล้งหรือยามเทศกาลต่างๆเซนบุญปีใหม่ลาวจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาหลินในตาดแห่งนี้อย่างหลวงหลายสิ่งสำคัญที่ตาดสะโคยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายแมนอยู่ข้างน้ำตกตาดสำหรับผู้มักผจญภัยหรือความตื่นเต้นนั้นสามารถปีนขึ้นอยู่เทิงหินสูงแล้วโดดลงน้ำได้อย่างมวนซื่นจุดที่หินสูงที่เขาสามารถโดดได้นั้นมีความสูงประมาณ 4-8 เมตรตามลำดับ
0: นอกจากตาดสะโขยแล้วอยู่เมืองเซโปนยังมีตาดแสลนซึ่งเป็นน้ำตกตาดที่มีความสูงพอสมควรในสายน้ำเซสแลนนี้มีความสวยงามหลายซึ่งห่างจากเทศบาลเมืองไปทางทิศตะวันออกประมาณ30กิโลเมตรบนที่เป็นจุดตกของน้ำมีการคาดการณ์ว่ามีความสูงประมาณ25-30เมตร
1: แห่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่เลขการเพลงดังในอดีตอยากแนะนำก็คือผาบังซึ่งเป็นผาสูงสันมีภูหินปูนขนาดใหญ่เลี้ยงกันสลับซับซ้อนนักท่องเที่ยวหลายคนมาเห็นแล้วมักจะเว้าว่าเขตนี้มีความสวยงามเปรียบเหมือนวังเวียงแห่งที่สองซึ่งมีความใกล้คือกันทั้งภูมิศาสตร์เส้นภูหินสูงและมีสายน้ำไหลผ่านน้ำอีกในสมัยสงครามอินโดจีนเขตผาบังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกองกำลังปฏิวัติลาวเป็นสายทางลำเลี้ยงอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องไส้และเสบียงอาหารมาจากเวียดนามปัจจุบันยังปรากฏให้เห็นถังน้ำมันขนาดใหญ่อยู่ในถ้ำบ้านใหม่ทาแดงและมีห้องห้อยคุมระเบิดขนาดใหญ่ยังย้ายอยู่ทั่วพื้นที่ซึ่งในอดีตนั้นถูกอเมริกาส่งยนต์มาถิ่มระเบิดใส่เขตนี้อย่างหนักหน่วง
0: ท่านที่เคารพผาบังนั้นถือว่าเป็นเขตที่อยู่อาศัยของชนเผ่าตรีเป็นส่วนหลายนอกจากนั้นก็ยังมีเผ่ามังกองและก็เผ่าภูไทยอีกจำนวนหนึ่งป่าสงวนแห่งชาติละวิงละเวนเป็นอยู่ทางทิศเหนือของผาบังซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์หลายปัจจุบันได้มีการสร้างเส้นทางจากผาบังตัดขึ้นไปตามภูสูงผ่าใจกลางของป่าสงวนเพื่อจะไปเชื่อมต่อกับประเทศเวียดนามรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้มีเพลงหนึ่งที่อยากจะให้ท่านได้ฟังหลังจากที่ได้ฟังเพลงเซโปนล้ำลึกแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าเซโปนสายใจซึ่งแต่งและห้องโดยดร.จอมจิตดวงพระจันทร์ซึ่งเป็นเพลงที่ซี่ให้เห็นว่าคนเซโปนนั้นบ่เคยทิ่มบ่เคยลืมแต่ยังคงฮักและยังมี กำลังแห้งที่จะพัฒนาสร้างสาเมืองเซโปนให้เจริญดังความมุ่งหวังของบรรพบุรุษที่ใฝ่ฝันเอาไว้

ท่านที่รักแผงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อําลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สําหรับ Android และ App Store สําหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คําพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมจะจัดหลายกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเจ้าหน้าที่ลาวมอผู้ถูกหาลิ้นการพนันต้องห้ามห้อยกว่าคนให้ทางการไทยจีนสำเร็จการยิงส่งดาวเทียมทดลองเทคโนโลยีการสื่อสารซสีด้วยจรวดส่งยานสางเจิง 7A ต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคมนี้ได้ไขขึ้นในเมื่อวานนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การเข้าร่วมแบบเสียงหน้าบรรดาประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพพ้นเด่นประจำเดือนพฤษภาและทิศทางแผนการเวียดยุสุมประจำเดือนมิถุนายน2026กองประชุมได้ไขขึ้นในทำกลางบรรยากาศทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงสุราบดาเผ่ากำลังขุ่นเคี้ยวจัดตั้งพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และอยู่ในระยะก้าเกียมเวียกงานรอบด้านเพื่อยกระดับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นเวลาแห่งชาติเคียงคู่กับสภาพการพักพื้นและสากลยังสืบต่อเข่งห้อนสับสนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะบรรดาข้อขัดแย้งอยู่เขตตะวันออกกลางและอื่นๆได้ส่งผลเหตุให้สภาพเศรษฐกิจโลกที่มีความหนุ่งยากอยู่แล้วนั้นยิ่งจะสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตื่มรวมถึงอยู่ประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆฉะนั้นต้องมีมาตรการแก้ไขที่ถูกต้องและแท้เหมาะทันการเพื่อลดพรผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานรัฐกรและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกองประชุมครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคั่วปรึกษาลือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อที่สำคัญเสร็จรายงานสภาพพ้นเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนจำนวนหนึ่งคือการปฏิบัติเวียกจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนพฤษภาและทิศทางแผนการประจำเดือนมิถุนายน2026ของรัฐบาลและทิศทางผันขยายผลกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12สภาพพ้นเด่นภาคพื้นและสากลเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดในระยะผ่านมาแผนการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+3 เป็น 6+3+3 และการสอบเสียงนักเรียนเก่งทั่วประเทศการก้าเกียมคมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89กองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่22-26มิถุนายนนี้สภาพป่าตายอยู่น้ำเสดโดนเมืองสนสมบูรณ์แขวงจับประสักรายงานสภาพรวมการบรรจุรัฐกรประจำปี2025และแผนความต้องการจำนวนตัวเลขรัฐกรใหม่ปี2026ของบรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงองค์การจัดตั้งพรรคศูนย์กลางและสังสาสองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การปกครองท้องถิ่นห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงห่างดำรัดว่าด้วยการเช่าและสัมปทานที่ดินรัฐในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเรียกร้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลและบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมพร้อมกันเอาใจใส่ค้นคั่วและประกอบคำเห็นอย่างลึกซึ้งแทดกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างกลงไปกลงมากระทัดรัดมีจุดสุ่มมีทางออกที่จะแจ้งเหตุให้ผลของกองประชุมครั้งนี้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูง
0: ในโอกาสเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่5มิถุนายนประจำปี2026ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่26พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านกล่าวว่าพรรคและรัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่5มิถุนายนของทุกๆปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อส่งเสริมปลูกจิตสำนึกและยกระดับความตื่นตัวในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ปวงชนในทุกๆปีจะพร้อมกันเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ร่วมกับประชาคมโลกซึ่งปีนี้ กงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแม่นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาคมโลกก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าเห็นได้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขและมีส่วนร่วมในการลดพรปัญหาโลกร้อนเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นภัยข่มขู่ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และชีวนานาพันธุ์
2: สำหรับปีนี้องค์การสหประชาชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมได้กำหนดหัวข้อการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยสุ่มใส่การจัดตั้งปฏิบัติเรียงงานสภาพภูมิอากาศเซิงสาธารณรัฐอาเซียนไบซานจะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันดังกล่าวภายใต้คำขวัญ Now for Climate สำหรับสปป.ลาวก็ได้กำหนดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคือถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องใส่ใจต่อสภาพภูมิอากาศให้สดใสและสดชื่นคำขวัญการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้แม้นมีเป้าหมายเน้นนักใส่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่เป็นปัญหาท้าทายและส่งผลกระทบอันนักหน่วงต่อหลายประเทศในโลกซึ่งปัจจุบันพวกเราก็บ่เพียงแต่ประเสริญกับสภาวะโลกร้อนธรรมดาแต่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคสภาวะโลกร้อนแบบรุนแรงที่สะท้อนให้เห็นถึงความอันตรายของวิกฤตการดังกล่าวที่พวกเราต้องร่วมมือกันที่พ้นแก้ไขสำหรับสปป.ลาวก็ประเสริญหน้ากับปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเช่นสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในฤดูแล้งอากาศร้อนอบอ้าวภูมิอากาศสูงขึ้นเกิดมีไฟไหม้ลามป่าปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานในบางเขตฝนตกบ่ถูกตามฤดูกาลเกิดมีฝนหมากเห็บภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งดินสอเจือนซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ทำการผลิตและส่งผลกระทบต่อกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่ารวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
0: สำหรับการเฉลิมฉลองในปีนี้จะจัดพิธีเปิดสัปดาห์เฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติภายใต้หัวข้อหยุดการจูดป่าแลบปลูกต้นไม้หลายล้านต้นเพื่ออากาศสดใสในวันที่29พฤษภาคมนี้ที่สวนน้ำพุซึ่งภายในงานจะมีห้านวางแสดงเกี่ยวกับพันธุ์ไม้นานาชนิดนวัตกรรมเกี่ยวกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการแสดงศิลปะเล่นอื่นจัดกิจกรรมแลนมาราธอนภายใต้หัวข้อแลนเพื่อป่าไม้ของพวกเขาและอากาศสดใสหรือ Run for Our Forest and Climateในวันที่31พฤษภาคมนี้ที่สวนน้ำพุสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในการเข้าการแข่งขันมาราธอนแมนจะได้หับต้นไม้ผู้ละ1ต้นเพื่อนำไปปลูกการจัดสัมมนาวิทยาศาสตร์ในหัวข้อต่างๆที่ติดพันกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกิจกรรมแข่งขันแต้มรูปสร้างคลิปวิดีโอกิจกรรมถามตอบเกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและกิจกรรมอื่นๆดังนั้นจึงเชิญชวนบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทั้งสังคมผู้พัฒนาและผู้ประกอบการทางภายในและต่างประเทศรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตของประเทศโดยเฉพาะสาวหนุ่มเยาวชนทั้งหลายจงให้การหัวมือและเป็นเจ้าการประกอบส่วนในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพร้อมกันปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเพื่อโลกของพวกเราให้มีอากาศที่สดใสและสดชื่น
1: วันที่27พฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่กรมประชาการป้องกันความสงบแขวงประคำไซได้มอบตัวผู้ถือขาจำนวน106คนเป็นหญิง51คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจราชสัญชาติไทยอยู่ที่ด่านสากลขวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5แขวงประคำไซเพื่อนำตัวพวกผู้เกี่ยวกลับไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายในข้อหาลิ้นการพนันที่ต้องห้ามดำเนินธุรกิจบ่ถูกต้องตามกฎหมายและเฮ็ดเวียกที่บ่ได้รับอนุญาตพิธีมอบหับตัวผู้ถือขาในครั้งนี้ฝ่ายลาวเซ็นมอบโดยท่านพันโทสุขสาครพงวิจิตหัวหน้าห้องสันติบาลป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไสฝ่ายไทยเซ็นหับโดยท่านพันเอกจตุพรเนวมาศผู้กำกับการกวดค้นเข้าออกเมืองจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและการคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่ลาวฉบับเลขที่59ลงวันที่16ธันวาคม2014 และอิงตามบทบันทึกของประชุมคณะกรรมการหัวมือรักษาความสงบเฮียบห้อยตามชายแดนลาวไทยระหว่างแขวงบุรีคำไซจังหวัดบึงกาฬครั้งที่6ลงวันที่16กุมภาพันธ์2023เจ้าหน้าที่ตำรวจวิสาสะพอกกองบังคับการป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไซรายงานฮู้ว่าผู้ถูกหาสัญชาติไทยจำนวนดังกล่าวถูกกักตัวได้จากการปฏิบัติการกวดล่างกลุ่มแก๊งกระทำผิดกฎหมายอยู่แขวงบุรีคำไซซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่วิสาสะพอกได้รับแหล่งข่าวว่ามีกลุ่มแก๊งที่เป็นคนลาวและคนต่างประเทศร่วมกันได้นำเอาอุปกรณ์มาติดตั้งเพื่อเคลื่อนไหวก่อการกระทำผิดทางโทรคมและการสื่อสารหรือคอลเซ็นเตอร์และเปิดเว็บพนันออนไลน์เวลา 9:30 นของวันที่19พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไซได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้ากวดค้นจำนวน4จุดคือห้องการห่วยพัฒนาลาว TFLVE โรงแรมแสงหงเฮืองโรงแรมวงเดือนและเฮือนพักดาวนินผ่านการกวดค้นตัวจริงโรงแรมวงเดือนโรงแรมแสงหงเฮืองและพบเห็นเป็นบ่อนพักเซาของกลุ่มแก๊งดังกล่าวส่วนอุปกรณ์ประกอบเข้าในการกระทำผิดแม้นพบเห็นอยู่บริษัทห่วยพัฒนาลาว TFLVE ตั้งอยู่บ้านหงไซและเฮือนพักดาวนินตั้งอยู่บ้านสนาไซและพบเห็นผู้ถูกหาทั้งหมด106คนหญิง51คนเจ้าหน้าที่วิสาสะพอจึงได้กักตัวบุคคลที่พัวพันทั้งหมดและยึดอุปกรณ์ที่นำใส่เข้าในการกระทำผิดมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ164เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก149เครื่องโทรศัพท์มือถือ119หน่วยหัวคอม11หน่วยปรินเตอร์3หน่วยไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายพวกถูกหาได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าก่อนพวกผู้เกี่ยวจะมาเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทห่วยพัฒนาลาว TFLVE นี้ได้เห็นโฆษณาทาง Facebook และได้รับการซักซวนจากคนฮู้จักว่าบริษัทดังกล่าวตั้งอยู่เมืองปากซันแขวงบุรีคำไซต้องการพนักงานจำนวนหลายโดยเฉพาะแม่นตำแหน่งแอดมินโดยจะได้รับค่าจ้างเงินเดือนสูงจึงได้สมัครมาเฮ็ดเวียกผ่านทางเว็บไซต์แล้วได้เดินทางจากประเทศไทยเข้ามาประเทศลาวโดยใช้พาสปอร์ตเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทดังกล่าวนาเวียกตัวจริงแม่นตัดคลิปวิดีโอโฆษณาซอกหาลูกค้าเวียกแอดมินตอบเสร็จลูกค้าและเวียกบริการลูกค้าหน้าเว็บเป็นต้นโดยได้รับเงินเดือนเบื้องต้นจำนวน5ล้านกีบหา 35,000 บาทต่อเดือนกำหนดเวลาทดลองเวียกถ้าผ่านระยะ3เดือนแม้นจะได้เป็นพนักงานของบริษัทและจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นผ่านการสืบสวนสอบสวนกดกาบรรดาข้อมูลหลักฐานเอกสารต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสาสะพอกกรมการป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไซเห็นว่าบริษัทห่วยพัฒนาลาว TFLVE แม้นรับอนุญาตดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแต่ตามคำให้การผู้กระทำผิดบอกว่าการบริการห่วยของบริษัทดังกล่าวแม้นยังอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมยังบ่ทันสำเร็จและนำใส่เถื่อแต่ได้เปิดบริการเป็นทางการเพื่อเป็นซากบางหน้าในการบริการลิ้นการพนันออนไลน์เช่นเกมสล็อตเกมบาคาร่าลงพนันบานทั่วโลกพนันหวยไทยหวยลาวหวยเวียดนามหุ้นจีนหุ้นมาเลเซียเหรียญอื่นเจ้าหน้าที่กรมสักการป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไซฮู้ตื่นว่าคนสัญชาติไทยที่ได้เคลื่อนไหวกระทำผิดในครั้งนี้พวกเกี่ยวแต่ละคนได้ถือพาสปอร์ตเข้ามาลาวในนามนักท่องเที่ยวแต่ผัดมาเป็นพนักงานของบริษัทห่วยพัฒนาลาว TFLVE แล้วเคลื่อนไหวตัวจริงบริการลิ้นการพนันทางออนไลน์โดยบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเฮ็ดให้สังคมมีความบ่สงบพร้อมทั้งเป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและเป็นการกระทำผิดต่อระเบียบการคุ้มครองเศรษฐกิจการลิ้นการพนันที่ต้องห้ามและการดำเนินธุรกิจโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา
0: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวตามที่รายงานว่าในเวลา 10:15 นของที่27พฤษภานี้จีนได้สำเร็จการยิงส่งดาวเทียมทดลองเทคโนโลยีการสื่อสาร24ด้วยจรวดส่งยานสางเจิง 7A อยู่สนามส่งยานอวกาศเหวินซางหลังจากนั้นดาวเทียมได้เข้าสู่วงโคจรที่กำหนดไว้อย่างสะดวกเหตุให้ภารกิจส่งยานได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามดาวเทียมดวงนี้จุดประสงค์ต้นต่อแม่นนำใช้ในการกวดสอบเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมความไวสูงในหลายคืนนี่เป็นการปฏิบัติภารกิจครั้งที่645ของจรวดส่งยานสางจึงของจีน
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันโลกหลุดลงหลายกว่าหาดส่วนห้อย ในการซื้อขายในวันที่25พฤษภานี้หลังจากนักลงทุนมีความหวังว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านอาจจะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติข้อขัดแย้งในตะเวนออกกลางถึงว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ส่งสัญญาณว่าข้อตกลงยังบ่ทันสามารถบรรลุได้ในไวๆนี้ข่าวรายงานเตือนว่าราคาน้ำมันดิบหลุดลง 5.1 ส่วนห้อยมาอยู่ที่98กว่าดอลลาร์ต่อบาร์เรลในการซื้อขายเวลาประมาณ 23:00 นของวันที่24พฤษภาคมนี้ส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหลุดลง 5.2 ส่วนห้อยมาอยู่ที่91กว่าดอลลาร์ต่อบาร์เรลนักวิเคราะห์เชื่อว่าราคาน้ำมันจะยังคงมีความผันผวนสูงตามทิศทางของการเจรจาและสถานการณ์ความมั่นคงในตะเวนออกกลางซึ่งยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อเสถียรภาพด้านพลังงานทั่วโลกในเวลานี้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พยุงสิทธิ์และบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

ชีวิตมีค่าอย่าปล่อยปะเวลาให้เสียไปอย่าทําให้ชีวิตด้วยบ่ทําอันใดให้มีคุณค่าสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลและเสียงเพลงเอาค่ําคืนนี้มาพบพ่อกับเพิ่นมีรายการท่านผู้ฟังเช่นเคยเนาะนําเอาเสียงเพลงห้องและมื้อนี้แม่นได้นําเอาบทนวนิยายมาฝากตอนให้กับเพื่อนมิตรรายการที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เอาหลายท่านบ่ทันหลับทันนอนเฮ็ดเวียกเฮือนการซ่านิปักทักเซลตําหกท้อใหม่อยู่ตามเฮือนสันบ้านซองขอเป็นกําลังแห่งใจให้ทุกท่านหรือว่าท่านสิเฮ็ดเวียกอันใดก็แล้วแต่เอาหลายท่านก็นอนหลับแล้วผู้ที่บ่ทันหลับขออยู่เคียงข้างท่านผู้ฟังเนาะคืนนี้แม่นได้นําเอาบทนวนิยายซึ่งเฮาก็เคยได้เสนอให้ท่านได้รับฟังแล้วสําหรับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยาวเนาะเป็นปื้มที่หัวใหญ่พอสมควรเป็นเรื่องที่ยาวหลายแต่ว่าค่ําคืนนี้ได้นําเอามาให้ท่านได้รับฟังซึ่งก็ยังอีกประมาณ3ตอนนี่แหละเนาะจะหมดเอาเป็นนวนิยายในเรื่องสายน้ำที่ไหลกับแต่ว่าทำอีกจากรายการนี้ให้ทานได้หับฟังเสียงเพลงห้องสะก่อน

0: แม่นุ๊กเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

รับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทนวนิยายเรื่องราวสิเป็นจังได๋ขอเชิญท่านรับฟังเพียงดาวมีไอ้น้อง5คนมีไอ้2คนนางเป็นผู้ที่3ถือว่าเป็นลูกสาวกกของครอบครัวยังมีน้องชายและน้องสาวอีก2คนพ่อแม่เพียงดาวส่งนางไปเรียนครูภาษาฝรั่งอยู่ประเทศปารีสจบปริญญาโทกลับมาบ่ทันได้เคลื่อนไหวเรียกงานหยังก็ถูกทาบทามจากแม่ซอยสังวานขอไปเป็นลูกสะใภ้ด้วยเห็นว่าบ่าวสาวเหมาะสมกันและทั้งสองครอบครัวก็ใกล้ชิดกันพ่อแม่จึงเห็นดีตกลงเกลี้ยกล่อมลูกสาวให้แต่งงานกับอภิสิทธิ์ลูกชายของเจ้าของบริษัทนำเข้ารถที่มีสื่อเสียงเพียงดาวก็ตอบตกลงโดยบ่ทันคิดให้หอบคอบเพราะเห็นว่าตนเองก็ถึงเวลาที่จะมีครอบครัวได้แล้วและคิดว่าอภิสิทธิ์จะเป็นสุภาพบุรุษพอโดยฐานะชาติตระกูลคิดว่าเขาคงจะพอเป็นสิ่งที่เพิ่งได้และสำคัญนางอยากให้พ่อแม่สบายใจ

ในเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผ่านพ้นไปนางเป็นอิสระทุกอย่างพ่อแม่ก็เข้าใจนางเพียงดาวสาวไฮโซที่มีชื่อเสียงเพียงฟ้าแต่แนวความคิดและการกระทำสัมผัสลงต่ำอยู่ติดดินนางเป็นคนบ่ทะเยอทะยานบ่กระตือรือร้นน้ำเกียรติยศชื่อเสียงของเงินคำพอเท่าใดนางอยู่กินแบบสบายสบายบ่ทะนุงบ่ทะนุงตัวเย่อหยิ่งเกินคนพิเศษนางมีความเป็นคนที่มีชาตินิยมสูงถึงจะนุ่งถือแต่งตัวตามแบบสบับของแม่หญิงลาวทุกอย่างเมนเตโซงนางก็ยังบ่กล้าใส่ออก

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ังแก้ปัญหาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนางได้ไปเสนอตัวต่อกระทรวงศึกษาอาสาสมัครขึ้นเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสอยู่หลวงพะบางบ้านเกิดของพ่อที่นั้นนางมีลุงป้าอ้าวอาญาติพี่น้องหลายคนเพียงดาวคิดว่านางจะบ่มีโอกาสได้เฮ็ดในสิ่งที่เฮียนมาเพราะกลับมาฮอดก็ถูกให้เอาผัวมื้อนี้นางได้รับอิสระทุกอย่างแล้วนางจึงตัดสินใจเข้าหับรัฐการเป็นครูสอนตามความวาดหวังเอาไว้ดาวแม่อยากให้ลูกสอนอยู่เวียงจันทน์พี่แม่คิดฮอดนะครูเป็นแม่เว้ากับลูกสาวเพียงดาวตอบแม่หลวงพะบางเวียงจันทน์มันกับบ่ไกลกันดอกแม่ขี่ยนต์ขี่รถไฟบ่พอเท่าใดนาทีก็ฮอดแล้วและอีกปัญหาหนึ่งโทรศัพท์ล้มกันได้ทุกเวลาอยู่หลวงพะบางกะเฒ่าอยู่กับเฮือนเฮานี่แหละเฮามีเฮือนต้นของพ่อมีพี่มีน้องหลายคนแม่จะเป็นห่วงลูกเอ็นหยังแม่ก็อยากให้ลูกอยู่ใกล้ๆนี่แหละอยากให้อยู่ใกล้มาบ่ทันฮอดเดือนสะพัดไหล่ให้เอาผัวเพียงดาวเว้าหยอกแม่เอาผัวก็คิดว่าจะเอามาอยู่เฮือนเฮาอย่าเว้ามาเถาะลูกแม่คิดลาบแล้วล่ะการซอกผัวซอกเมียให้คนมันพ้นสมัยแล้วต่อไปแม่จะให้ลูกเป็นผู้เลือกเอาและตัดสินใจเองแม่บ่คัดใจลูกดอกอย่าเว้าถึงมันอีกแม่นับตั้งแต่นี้ต่อไปแม่อยากได้ลูกเขยแม่ต้องรออีก10ปีข้างหน้าปาติโทสิบ่ได้สักไม่คนเฒ่าเข้าพระขวนบ่เพียงดาวบางทีก็คงประมาณนั่นล่ะแม่สองแม่ลูกโยกย้ายกันตามภาษาคนที่มีความหักความผูกพันและเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันผู้เป็นพ่อก็หัวยุ่มๆทางว่าวาดีแล้วลูกเอ้ยเมื่อสอนอยู่หลวงพะบางจะได้ดูแลกิจการสวยพอพ่อคิดว่าจะสร้างโรงแรมอีกจักหลังหนึ่งไว้หลวงพะบางปรับปรุงเฮือนเก่าเฮาหละอาจจะสร้างอีกหลังหนึ่งตึมเดินหน้าเฮือนเฮาก็ยังกว้างขวางอยู่หรือตั้งเหมาะสมแต่ผ่านมากันยังบ่มีตัวสวยอ้ายกกของเจ้าก็ดูแลกิจการก่อสร้างสวยพอผู้ที่สองก็ยังเฮียนเอกบ่ทันจบดีแล้วลูกจะบ่เหงาพี่น้องเฮาหลายสบายดีอยู่ดอกลูกอยากไปสอนอยู่ชนบทได้พอจะไปสอนอยู่ไสอีกอยู่ในเมืองนั่นล่ะเป็นผู้หญ้าผู้หญิงไปชนบทลูกอยู่บ่ได้ดอกชนบทน่ะอยู่แถวปากอู่ปากเสืองนั่นก็ได้สะดวกสบายคือกันผู้เป็นแม่ซี่นำลูกสาวบ่อยากให้ลูกไปลำบากทั้งบ่อยากขัดใจลูกลูกอยากไปไกลกว่านั้นเอาละเอาละแล้วแต่ลูกเห็นสมควรและการจะตั้งมอบหมายก็แล้วกันเนาะผู้เป็นพ่อมีความเห็นเพื่อเป็นการเอาใจลูกสาวที่หากก็ผ่านการบวบซ้ำมาย้อนการกระทำที่ผิดพลาดของพ่อและแม่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในชีวิตของนางเกินไป

เพียงดาวถูกซับซ้อนให้สอนอยู่วิทยาลัยสุภานุวงศ์ถึงแม่นว่านางอยากไปสอนอยู่ทางเมืองงอยซึ่งเป็นเมืองที่ห่างไกลแต่เต็มไปด้วยความงามของธรรมชาติเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งของแขวงที่สำคัญนักเรียนแถบนั้นคงต้องการครูคือนางแต่การจะตั้งบ่เห็นดีอาจารย์เพียงดาวต้องได้ปฏิบัติตามการจะตั้งมอบหมายให้ความหวังของอภิสิทธิ์ได้ติดปีกหนีไปไกลแสนไกลเขาระทมจมทุกข์สุขมนอยู่กับความผิดหวังทั้งเป็นทุกข์ที่ได้สร้างกรรมเอาไว้กับสายวาลีเขาคิดตลอดเวลาถ้าลูกของสายวาลีนั้นเป็นลูกของเขาแท้เด็กน้อยคนนั้นก็คือก้อนเลือดเนื้อเสื้อไข่ของเขาเด็กเกิดมาบ่มีพอเขาจะมีปมด้อยขนาดใดเขาคงเป็นผู้มีโทษต่อสายเลือดของเขาเด็กอาจจะตกระกำลำบากแม่เขาคงเลี้ยงได้แต่ห่างกายส่วนจิตใจเขาคงจะบวบซ้ำเป็นกำพร้าเป็นกำพร้าที่พอบ่ทันตายคนทั้งหลายจะดูถูกเหยียดยามให้เขาเจ็บซ้ำน้ำใจแต่ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีฐานะที่บ่คู่ควรมันเป็นอุปสรรคเขาบ่สามารถจะมีเมียที่ด้อยกลัวเขาจะถูกหมู่คู่เยาะเย้ยว่าบ่สร้างซอกเมียบ่สมฐานะเสียความเป็นลูกผู้ชายใหญ่หนึ่งบ่คิดเสียดายเพียงดาวเขาปล่อยให้แก้วหลุดมือไปถ้าเขาได้แต่งงานกับเพียงดาวเขาคงจะสบายใจทางชาติเขาจะมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเกียรติยศชื่อเสียงเงินคำมีเมียงามๆออกอวดสังคมเขาคงจะมีความสุขหาอย่างเปรียบป่านบ่ได้อภิสิทธิ์จะใจจืดใจดำไปฮอดสาย

อภิสิทธิ์พ่อว่าย่อมหับความจริงท้อลูกย่อมหับเอาสายวลีเป็นเมียสานางก็เป็นคนดีเว้าถึงความงามแล้วนางก็บ่น้อยหน้ากิริยามารยาทก็อ่อนน้อมถ่อมตัวดีถึงนางจะเป็นเด็กต่างแขวงแต่นางก็บ่ต่างหยังกับคนเวียงจันทน์ดอกถึงนางจะตกสัวก็ย้อนการกระทำของลูกบ่ลูกบ่ได้หักกับสายวาลีเอ้าถ้าลูกบ่หักลูกกระทำเส้นนั้นต่อนางเฮ็ดหยังซั่นเบื้องต้นลูกก็หักนางอยู่แต่มาเห็นเพียงดาวแล้วลูกหมักเพียงดาวหลายกลัวลูกบ่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้เจ้าสัวเกินกลัวที่พ่อจะคิดไว้อภิสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นย้อนความเห็นแก่ตัวของเจ้าทั้งนั้นพ่อให้เวลาเจ้าคิดเมื่อใดเจ้าตัดสินใจจงบอกพ่อภิสิทธิ์กลายเป็นคนเงียบขึมบ่เฮฮาคือผ่านมาเขามีแต่เศร้าซึมจนหน้าเป็นห่วงวันเวลาผ่านไปเหมือนดังสายน้ำไหลไหลไปอย่างไววาเหมือนดังปิดติดปีกบินทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ผ่านไปไวป่านลมการเวลาได้กืนกินทุกสิ่งทุกอย่างให้กลายเป็นอดีตการนับมือนับวันทุกคนก็เกือบจะหลงลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปหมดสายวลีเกิดลูกเป็นผู้ชายหน้าหักหน้าสังเส้นทางเดินของชีวิตถึงจะเปียวพลอยง่อยเหงาปวดเล่าเศร้าสวงขาดคนหักคนห่วงขาดคนปิ่นห่วงผูกพันดูแลแต่นางก็มีความสุขอยู่กับลูกชายอยู่กับพ่ออยู่กับอ้ายเพื่อนมิตรสหายถึงแม้ว่าสายตาของสังคมจะเบิ่งนางหลายแง่หลายมุมก็ตามแต่นางก็ยิ้มหัวได้นางบ่หวั่นไหวบันทอนกำลังใจเหลียวเบื้องหน้าลูกชายยามใดเฮ็ดให้นางสู่ชีวิตต่อไป

ที่บุญปีใหม่ที่หลวงพะบางสายวลีจูงแขนลูกน้อยเฮียนย่างโตแตกยืนถ่ายรูปอยู่ต่อหน้าอนุสาวรีย์ท่านประธานสุภานุวงศ์พร้อมกับพ่อนางหนุ่งสินใหม่สีฟ้าใส่เสื้อสีทะเลกางขันห่มลายดอกสีแดงจับแขนลูกชายยืนถ่ายรูปห่วมกับพ่อแล้วก็ถ่ายสองพ่อแม่ลูกทั้งถ่ายให้ลูกผู้เดียวลายทาผู้เป็นตากล้องแม่นมีใสตอนถ่ายลูกชายน้อยที่อ้วนท้วนสมบูรณ์เฮียนย่างโตเตาะแตะก่อนจะได้แต่ละทาก็ต้องยากได้ล่อให้เขายิ้มหัวสายสนสายสนเป็นมือกล้องให้ผู้เป็นแม่ทั้งตบมือทั้งหยอกล้อทั้งหัวเสื่นสมกับความให้เดียงสาบอกเหตุแนวหนึ่งซ้ำไปเหตุแนวหนึ่งพวกนักท่องเที่ยวหลายคนอดบ่ได้ที่จะหยกกล้องถ่ายรูปบันทึกเอาภาพของเด็กสายที่สื่อสายสนผู้ที่หน้าหักหน้าสั่งนั้นเป็นทีละลึก

หญิงสาวรูปห่างสูงขาวบอบบางอลสรอ่อนแอผู้หนึ่งในสุดเสื้อยืดแขนยาวสีดำสิ้นไหมสีปีกเมงผู้ใส่แว่นตากันแดดสีดำกวมใบหน้าแย่ฝูงคนเข้ามาถ่ายรูปเอาเด็กชายด้วยความหักใครและหน้าเอ็นดูหลายทานางรู้สึกประทับใจในตัวชายเด็กน้อยคนนั้นจึงขออนุญาตนำผู้เป็นแม่ขออุ้มถ่ายรูปนำโดยขอให้เจ้าของมือกล้องประจำตัวของเด็กชายที่เขาเข้าใจว่าอาจจะเป็นพ่อของเด็กผู้ลั่นกล้องให้

พอถ่ายรูปแล้วนางกล่าวขอบใจทั้งหอมแก้มเด็กน้อยเบาๆนางอุ้มเด็กน้อยมาส่งแม่ที่ยืนคอยหยอกล้อให้เด็กน้อยยิ้มหัวเพื่อมารยาทนางได้ปลดแหวนออกเพื่อทักทายกับแม่ของเด็กจึงเป็นปินตาสั่งเนาะนุ่งคำหูหลายหญิงสาวในสุดเสื้อสีดำกาวผู้เป็นแม่ของเด็กยิ้มหัวหับคำย่องยอขอบใจเพิ่นได้จะขวบแล้วโอ้ได้ขวบปลายละเด็กเพียงดาวลมน้ำแม่เด็กแต่บ่ได้สังเกตยังทางทรงเด็กไปให้อ้อมแขนของแม่สายวลีย่องจับใบหน้าของสาวหลวงพะบางผู้โสภาคือดังจะค้นหาอันใดอันหนึ่งพอแต่แนมเบิ่งคักๆสายวลีอึเพียงดาวหญิงสาวทั้งสองท่วงขึ้นเกือบพร้อมกันตายแล้วสายวลีแม่นสายวลีอีหลีขอโทษเอื้อจือบ่ได้เป็นจังใดมาจังใดอยู่ดีมีแฮงบ่แอน้อยเด้โอ้นี่เด้ลูกของน้องเองแม่นแท้บ่สายวลีงึกหัวทั้งถามต่อทันทีเพื่อบ่ให้เพียงดาวเยาะลึกไปกว่านี้ส่วนเพียงดาวก็เข้าใจแล้วว่าเด็กน้อยหน้าหักหน้าสั่งนั้นแม่นลูกไผแล้วเอ้ยเด้เป็นแนวใดสบายดีบ่ขอบใจสบายดีคือเก่าน้องเด้ก็สบายดีตามสภาพนี่แหละเอ้ยมาเที่ยวบุญวะเอ้ยมาเป็นครูสอนอยู่หลวงพะบางพี่ได้ปีกว่าแล้วเด้น้องก็อยู่หลวงพะบางนี่บ่บ่บ้านน้องอยู่อุดมไซน้องพาพ่อและลูกมาเที่ยวบุญนี่บอครอบครัวของน้องนางถามทางแนมเบิ่งหน้ามีใส่บ่แม่นเราเป็นเพื่อนของน้องเองมาพ่อกันวางกี้นี้ก็เลยขอให้เพิ่นถ่ายรูปให้เพียงดาวงึกหัวเข้าใจทางแนมเบิ่งหน้าชายหนุ่มที่หน้าตารอเราเอาการพอสมควรมารยาทงามเว้าจาสุภาพให้เกียรติคนท่าทางสุภาพบุรุษเต็มห้อยหญิงสาวแนมเบิ่งด้วยหัวใจที่ผิดปกติเล็กน้อยนางยิ้มให้มีใส่ทั้งเยาะมือไว้ทั้งกล่าวว่าสบายดีอ้ายขอโทษที่เข้าใจผิดยินดีเด้อที่ได้รู้จักมีใส่ก็เฝ้ารับไว้ทั้งว่าวาเช่นเดียวกันยินดีที่ได้รู้จักเอ้ยดาวนี่โชคดีแท้ๆที่ได้พ่อเอ้ยหากเอ้ยมีเวลาวางเอ้ยไปยามน้องเด้อขอบใจหลายๆสายวลีเอ้ยก็คิดอยากเมื่อเที่ยวอยากไปเที่ยวอยู่อุดมไซไผ่ๆก็เว้าให้ฟังว่ามันเป็นเมืองที่พัฒนาได้อย่างว่องไวและมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายมีธาตุอยู่ใจกลางเมืองค่ายคือกับผู้สีอีกแม่นบ่แม่นแล้วอยู่อุดมไซอากาศสดชื่นหลายบ่หนาวบ่ร้อนเป็นเมืองน้อยๆแคบๆเป็นเมืองที่สร้างใหม่แต่ว่าใจคนกว้างขวางมีไซญาติแยงพรรณนาบ้านเกิดเมืองนอนสู่คนเมืองแปลกได้หับฟังแบบกันเองเพียงดาวแนมเบิ่งผู้เว้าทางยิ้มยิ้มด้วยหัวใจทั้งหยอกใหญ่ว่าข่อยได้ยินว่าสายน้ำก็แคบๆแม่นบ่ถ้าข่อยเมื่อบ่แม่นคนอุดมไซจะอัดประตูแจบมับได้หรือว่าอัดประตูไว้แล้วบ่ให้ขึ้นเฮือนติบ่เพียงดาวต่อแยสายวลีแนมเบิ่งหน้ามีใส่ทั้งหยิกคิ้วบาทหนึ่งพร้อมทั้งส่งสัญญาณด้วยสายตาสู่เขา
มีใส่ยิ้มหวานทั้งส่งแสงตาประสานสายตาของคู่สนทนาสายน้ำแคบกระจิงเด้อแต่มันบ่เคยหยุดไหลคือดังน้ำใจของคนอุดมใสที่บ่เคยเหือดแห้งมั่นใจว่าจะบ่เหือดแห้งบ่เสือกะลองเมื่อสัมผัสด้วยตัวเองเบิ่งสาวอุดมใสยินดีต้อนรับขอบใจข่อยต้องได้เมื่อสัมผัสด้วยตัวเองแน่นอนข่อยอยากเมื่อขอพรพระเจ้าสิงคำองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนทั้งหลายแห่กันเมื่อกราบไหว้ขอพรอยากได้พรอย่างน้อฝากให้เมื่อขอให้ก็ได้เด้อมีใส่ตอบก็อยากมีคู่มีคิงน้ำเพิ่นนี่ล่ะเห็นสายวาลีอุ้มหลานก็คิดอยากอุ้มน้ำลาวขอนี้คงจะบ่จำเป็นขอเคียงแต่มาดขออแห้มบาทเดียวก็คงจะบ่มีใครปฏิเสธแล้วล่ะแม่นซั่นบ่โอ้ขอบใจเด้อขอบใจที่เว้าให้เกียรติต่อแย้กันพอหอมปากหอมคอตามนิสัยบ่าวสาวคนใดพบพ่อกันพอดีหมู่ของเพียงดาวผู้หนึ่งย่างเข้ามาใกล้ๆซิมใส่เบาๆดาวกับเถาะใกล้เที่ยงแล้วจะบ่ทันเพิ่นแห่บ่ได้เด็กน้อยโทรหาให้ไปแต่งตัวให้ไปแต่งเครื่องให้ไวเขาคงถามพวกเขาอยู่สายวาลีจะบูพากันเมื่อเบิ่งเพิ่นเฮบอวะเมื่ออยู่รอถาจักหน่อยอาจะเอารถมาหับเพิ่นบอกถาอยู่พี่อ๋ออาจะมาหับบอเพิ่นอยู่หลวงพระบางนี่บอบอเพิ่นมาแต่บ้านนำกันพูละเพิ่นขับรถมาส่งเพิ่นไปหับเอื้อยไพ่อยู่เฮือนแม่เฒ่าเพิ่นเมียเพิ่นเป็นคนหลวงพะบางบ่เจ้าแม่แล้วเพิ่นเป็นคนบ้านเสียงแก้วขอบใจเสียดายเนาะเวลาหน่อยบ่ทันได้รวมกันซ้ำเอ้ยกลับก่อนเด้อหมู่พวกมือเอื้อนแล้วอาโชคดีเอื้อยโอ้ลืมถามหลานน้อยซื้อว่าจังใดหันสายส้นซื้อลิ้นซื้อเอกจังเป็นซื้อเป็นตะสังขอบใจน้องเอกให้ป้าได้ถ่ายรูปนำลาก่อนเด้อหมดทุกคนเคียงดาวเอื้อนตัวเองว่าป้าโดยบ่อายภัยทั้งยอมือไวทุกคนมีใส่หลักแนมเบิ่งนางเตะหัวจนสุดตีนเขาต้องสะดุ้งเล็กน้อยในเมื่อเพียงดาวฮวกมาหาเขาเลี้ยวกล่าวคำอำลาด้วยหอยยิ้มและแสงตาที่น่าเก็บไปคิดพอแต่เพียงดาวจากไปมีใส่ก็เฝ้าถามสายวลีเม่นไผนะสายน้องเคยฮู้จักกับลาวบ่โอ้เล่าเม่นครูมันของอภิสิทธิ์เพราะผู้หญิงคนนี้วะที่สายต้องผิดหวังบ่แมนดอกมีไซเอ้ยดาวเราเป็นคนดีลาวก็ถูกอภิสิทธิ์หลอกคือกันหละแฮ่วะลาวยังโชคดีที่บ่มีสตากรรมคือน้องเราเป็นจังได๋สายพ่อแม่ลาวอยากให้ลาวแต่งงานกับอภิสิทธิ์กำลังจะหมั่นกันพอดีฮู้ว่าอภิสิทธิ์มีน้องอยู่แล้วแล้วก็เลยปฏิเสธทันทีหมายความว่านางบ่ได้แต่งงานกับอภิสิทธิ์แม่นแล้วเรื่องมันยาวถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังเด้อน้องไปก่อนอายมาหับแล้วอายมีไซไปน้ำกันบ่บ่อายมานำหมู่อายจะไปน้ำเขาพบกันอยู่หน้าวังพุ่นเด้อโชคดีเด้อน้องไปก่อนท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงบุตรนวนิยายสายน้ำที่ไหลกับส
ซึ่งเป็นผลงานการเขียนของพ่อผู้พาเหนือยังบ่ทันหมดได้เวลามาฮอดนี้สิดำลาพาจากท่านผู้ฟังไปคำคืนนี้ไกรสอนวิสัญญราชขอใช้พรท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องอย่างน้อ
0: เฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวอย่างฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําล่ะบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

คนบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลคนบ่ไปหาเฮียนแม่นบ่มีความรู้คนผู้มีความรู้เต็มพุงเพียงปากสอนตัวเองบ่ได้ไผสิยองว่าดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับอีพ่ออีแม่เฮาเป็นประจำประจำทุกๆค่ำคืนเวลา22โมงถึง23โมงมื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการฮอดเวลานัดหมายกันแล้วก็ต้องได้มาเนาะมื้อใดบ่ได้มาเว้ามาว่าก็คือว่ากินก็บ่อ่อนนอนก็บ่หลับครับก็บ่ม่วนซั่นได้เนาะก็ต้องได้มาเว้ามาว่าซอกเอาเรื่องเอาราวมาลุ้มสู่พ่อแม่พี่น้องเฮาฟังแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันและมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังมีทั้งข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนซอกแซกกับเสียงเพลงแต่ก่อนจะไปหาฟังสิ่งดีๆและเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาก็อยากฝากเตือนพี่น้องเฮากันก่อนเนาะเรื่องการที่ว่าเบิ่งแย่งสุขภาพเพราะว่าในระยะนี้สภาพดินฟ้าอากาศมันก็บ่คือเก่าแล้วท่านผู้ฟังบ่แม่นแต่บ้านเฮาเมืองเฮาเป็นทั่วโลกเนาะอากาศบ่คือเก่าก็คือซุมื้อนี่แหละอากาศร้อนก็ร้อนจนว่าสิสุกสิไหม้คันว่าฝนตกก็มีมักเห็บตกลงมาพร้อมซ้ำหน่วยไข่เป็ดไข่ไก่สร้างความเสียหายให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาคันว่าแห้งแล้งก็พัดมีฝุ่นหมอกควัน PM 2.5 ซึ่งว่าเป็นผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเฮาผู้ที่ว่าสูงอายุบ่ผู้มีพยาธิประจำตัวบ่ที่ว่ามีภูมิต้านทานต่ำจังซี่เนาะก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายดังนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านพร้อมกันเอาใจใส่เบิ่งแย่งสุขภาพให้ดีเด้อและตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: มวนมวนพันไปกับเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับทุกท่านได้รับฟังหนึ่งสมองนอนอยู่กับอีพ่ออีแม่เฮาแต่ละมือแต่ละวันกระซอกหาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้เสียงเพลงเสียงขับเสียงลำมวนมวนมาฝากมาต้นเพื่อผ่อนคลายความอิดความเมื่อยให้กับทุกท่านนอที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนก็แม่นกำลังเดินทางแต่ว่าบางคนก็แม่นขายเครื่องขายของอยู่ใส่กระยาเนาะทุกคนเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่ใจให้บ่ว่าจะเป็นกำลังแห่ใจทางเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำหรือว่าการเว้าการว่านี่แหละกำลังแห่งใจนี้เป็นยาวิเศษที่ดีที่สุดคนเฮาถ้าว่าได้ฟังเพลงมวนๆได้ฟังคำเว้าคำจาหรือว่ามีคนมาให้กำลังใจถึงจะอิดจะเมื่อยจากหน้าเวียกหน้างานก็ถือว่าผ่อนคลายไปเนาะแต่ผู้คนเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วแดดก็ฮ้อนเวียกก็เมื่อยก็ยังมีผู้มาให้มาเว้ามาจมอยู่นี่โอ้ยเนาะเวียกงานอันใดก็ถือว่าอยากเซาไปผู้เละเนาะอยากหนีไปใกล้ๆบ่อยากฟังคำเว้าคำให้คำจมดังนั้นทุกคนเฮาทุกหน้าที่เวียกงานเนาะจะมีอุปสรรคหนักหนาเพียงใดไกลยาคอยเว้าคอยจ่าคอยให้กำลังใจกันถ้าว่าเฮ็ดผิดพลาดก็ตามเนาะการที่ทุกคนเฮาเฮ็ดผิดพลาดมันก็ต้องมีการแก้ไขและก็มีการตักเตือนกันแต่ว่าให้ตักเตือนไปในทางที่ว่าสร้างสรรค์บ่แม่นสิไปเว้าให้เสียกำลังใจให้หมดกำลังใจเนาะบางคนนี่ก็คิดอาฆาตบาดหมางกันได้เนาะย้อนคำเว้าคำว่าดังนั้นแหละทุกคนเฮาสังคมเฮาจะน่าอยู่ก็ขึ้นกับแต่ละคนให้กำลังใจกันให้คำเว้าคำว่าให้คำปรึกษากันที่ดีถ้าว่ามีปัญหาก็ต้องซอกหาวิธีแก้ไขทางออกด้วยสติและปัญญาอย่าไปใส่ที่ว่าอารมณ์และกำลังวังสาเพื่อแก้ไขปัญหา

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
1: ์แต่ก่อนน้องคอยบ่พ่อข้าวเห็น
0: ท่านผู้ฟังที่หักเพลงในหน้าฤดูนี้ก็เป็นระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวเนาะบางมือบางเขตบางท้องถิ่นดังนั้นพยาธิหลายสิ่งหลายอย่างก็แม่นมักเกิดขึ้นทุกคนเฮาควรระวังเนาะโดยเฉพาะแม่นพยาธิที่มาพร้อมกับยามอากาศร้อนแบบนี้สิ่งที่เฮาควรระวังในยามร้อนเนาะก็คือจะมีพยาธิทอกท้องพยาธิเจ็บท้องบิดพยาธิไข้ทรพิษหรือว่าพยาธิไข้ไทรอยด์เป็นลมแดดอาหารเป็นพิษพยาธิผิวหนังที่มีตุ่มคันคายขึ้นตามห่างกายพยาธิวอและวิธีป้องกันเนาะกระเมนพวกเฮาทุกคนต้องได้เอาใจใส่ทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารงดเครื่องดื่มที่มีธาตุแอลกอฮอล์และกามันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอใส่บ่วงกลางเลือกกินอาหารและน้ำดื่มเน้นถึงความสะอาดสดใหม่เสมอเนาะอันนี้ทุกคนเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีพยาธิที่เฮาเว้ามานั่นเนาะในหน้าฤดูร้อนแบบนี้หลักๆ ก็คือพยาธิทอกท้องนั่นแหละท่านผู้ฟังพยาธิทอกท้องกับพยาธิอาหารเป็นพิษเป็นห่วงเป็นใยเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านเอาไว้จะมามอบเสียงเพลงมวลๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

หนึ่งสมองอยู่กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอาน้องหนุ่งลูกหลานของเฮาเนาะมีทั้งข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับสาระนะฮู้ว่าว่าให้ท่านได้หาฟังกันเป็นประจำประจำเอาแนวใดก็ตามมาในระยะนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้ผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ผู้ที่มีลูกหลานอยู่ในวัยขนองเนาะ12 13 14นี่แหละเนาะวัยกำลังที่ว่ายังโบโฮอย่างกำลังห้าวกำลังวองและก็อยู่ในระยะการที่ว่าซอกฮู้ซอกหาสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าว่าซอกฮู้ไปในทางที่ดีเนาะเฮาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความภาคภูมิใจพร้อมที่จะส่งเสริมแต่ว่ายังมีกลุ่มคนหรือว่าเด็กน้อยจำนวนหนึ่งซอกฮู้ไปในทางที่บ่ดีซอกหาวิธีแบบเฮ็ดผิดต่อกฎระเบียบกฎหมายบ่หรือว่าเป็นผลกระทบต่ออนาคตและสุขภาพก็คือการเสพสิ่งมึนเมาเนาะมั่วสุมสิ่งเสพติดต้มน้ำกระท่อมหรือว่าคอลลาเจนในปัจจุบันนี้เห็นว่ามีทุกแจทุกมุมเนาะดังนั้นก็ฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ในวัยนี้ต้องได้เอาใจใส่ติดตามการไปการมาของเขาเจ้าบ่แม่นสิว่าปล่อยไปตามลำเพลงใจเนาะบางคนก็ว่าไปห้ำไปเฮียนเอาเงินเอาคำให้แต่บ่ฮอดหงห้ำหงเฮียนพากันไปต้มน้ำกระท่อมเนาะมีหม้อไว้หนึ่งอยู่ในโต๊ะแล้วก็คนนั่งอ้อมมีควันนี่เต็มและก็ลิ้นเกมซุ้มกันฮอดเวลาเลิกเฮียนก็แม่นเมื่อบ้านเมื่อเฮือนแต่ดนนานไปกะเมนบ่กลับบ้านกลับเหือนเสียผู้เสียคนยนต์ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนต้องได้ติดตามในทุกมื้อนี้ระบาดอย่างให้แห้งปัญหาต้มน้ำกระท่อมและกามั่วสุมสิ่งเสพติดขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเอาใจใส่เนาะเพื่อป้องกันบ่ให้ลูกหลานของเฮาไปตกในเงามืดของปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่อย่างเข้มงวดเพราะมันเป็นการกดหน่วงทวงดึงในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาประเทศชาติของพวกเฮา

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็แม่นเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันไปฝากกันเอาไว้อีกเติมเนาะเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเพราะว่าอากาศก็ร้อนอบอ้าวแดหลายครอบหลายครัวก็แม่นมีการใส่พลังงานไฟฟ้านี้เพิ่มขึ้นเพื่อดับกระหายความร้อนการเปิดแอร์เปิดพัดลมหรือว่าการใส่เครื่องเฮ็ดน้ำเย็นจังซี่เนาะดังนั้นทุกคนเฮาให้มีสติมันกวดกาอุปกรณ์เครื่องใส่ไฟฟ้าต่างๆในเฮือนในศาลของเฮาให้มันมีสภาพสมบูรณ์พร้อมในการใส่งานอันใดที่มันเก่ามันแก่มันเปมันเพเหมือนอายุการใส่งานก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายออกเพื่อรับประกันบ่ให้เกิดมีไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าหัวไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยอัคคีภัยบ่ว่าจะน้อยหรือหลายน้อยหรือใหญ่ย่อมนำความเสียหายมาให้กับทรัพย์สินพ่อแม่พี่น้องเฮาหายแหงกระเมนถึงขั้นเสียชีวิตเนาะดังนั้นจึงฝากเตือนมาเว้ามาว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนต้องมีสติเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเวลาจากทางรายการมื้อนี้หมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงม่วนให้ท่านได้รับฟังเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5 โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แมนวันศุกร์ขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่29พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ขั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการปกปักหักษาป่าไม้16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทราเช้า2โมงรายการล้าตีเสียงเพลงเช้า3โมงมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

พัฒนาประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุกสังคมศรีวิไลยุติธรรมแม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวทิศหับปลุนจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น.มีบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังนำเอาข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทุกทิศของประเทศเฮามานำเสนอให้ท่านฟังติดตามด้วยเพลงห้องขับล้ำจำนวนหนึ่งมาสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นในยามเศร้าๆคืออย่างสิให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำบรรยากาศเอารายการล้มทุทิศนภรุณพบกับท่านผู้ฟังเหมือนนี้แมนวันศุกร์เป็นวันศุกร์ขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเสงปีมะเมียบนปีมะเสงดอกปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้คงกับวันที่29เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026จากมื้อนี้ไปยังเหลือเวลาเพียงแต่3มื้อเท่านั้นก็จะฮอดวันที่1มิถุนาวันที่1มิถุนาเป็นวันเด็กน้อยสากลและก็เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติคิดว่าแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นมาฮอดเวลานี้ก็คงจะได้ลงมือปลูกต้นไม้ไปแล้วจำนวนใดจำนวนหนึ่งผู้ที่มีเงินไขบอนที่มีเงินไขวัฒนะเสียงส่วนหลายแล้วก็เป็นกล้าเกี่ยมเพื่อจัดพิธีอย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนาที่จะถึงนี้เพื่อพร้อมกันลงมือปลูกต้นไม้อยู่ตามเนื้อที่ที่จัดสรรไว้ให้ได้รับมากผลสำเร็จตามระดับคาดหมายป่าไม้แม้นทรัพยากรธรรมชาติของวงคณะญาติแห่งชาติลาวบ่แม่นของผู้ใดผู้หนึ่งบ่แม่นผู้ใดผู้หนึ่งจะมีสิทธิ์เหนือกฎหมายไปตัดไม้ทำลายป่าอันนี้แม่นพวกเขาต้องเอาใจใส่พร้อมกันอนุรักษ์ปกปักรักษาให้ป่าไม้เจริญงอกงามเขียวงามปกคลุมเนื้อที่ทั่วประเทศของพวกเขาให้ได้70ส่วนห้อยตามทิศทางคาดหมายที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้อยากได้เนื้อนั่นพวกเขาทุกคนนี่แหละต้องเป็นเจ้าการนำกันในการปลูกในการรักษาในการฟื้นฟูป่าให้อุดมสมบูรณ์นะกระเสือแน่ว่าแต่ละบอนแต่ละทีนั้นก็คงจะมีการหางากล้าเกี่ยมนั่นแหละเงินไขต่างๆเพื่อลงสู่การปลูกไม้ในฤดูปลูกไม้ปีนี้ให้ได้ผลสำเร็จตามระดับคาดหมายซึ่งทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้มีคาดหมายไว้แล้วทั่วประเทศจะปลูกเท่าใดใส่เนื้อใส่เบี้ยไม้เท่าใดนะอันนี้เพิ่นได้หางากล้าเกี่ยมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นก็เกี่ยมเงื่อนไขต่างๆเช่นเดียวกันไปเคียงคู่กับการปลูกไม้แล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลเติมอีกโดยทั่วไปแล้วเด็กน้อยในมื้อนี้ก็คือผู้ใหญ่ในมื้อหน้าเป็นผู้ใหญ่ในมื้อหน้าเป็นผู้ใหญ่ให้เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถความฉลาดลักแหลมความสามารถในการพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งมีเข้มแข็งอยากได้แนวนั้นพวกเขาผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอาเป็นอาเป็นป้าเป็นลุงอำนาจการปกครองก็คือครูบาอาจารย์อยู่ตามสถาบันการศึกษาต่างๆนั่นแหละต้องได้เร่งการศึกษาอบรมบ่มเพาะลูกหลานพวกเฮาแต่ยังน้อยให้เขาเจ้าเป็นกายเป็นนิสัยประจำตัวใหญ่ขึ้นมาจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติเป็นเด็กคำหูของพ่อแม่เป็นพลเมืองดีเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างแน่นอนเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตให้ยังมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบทจักเอานี่ก็เสื่อในว่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่พรรครัฐบาลพวกเขาได้เอาใจใส่มาแต่ใดแล้วล่ะสุขยุ่ส่งเสริมให้เติมใหญ่ขยายตัวขึ้นไปอย่างบทจักรายการล้มทุทิศนับลุ้นมือนี้ก็เส้นเดียวกันก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเพลงล้ำจำนวนหนึ่งมาฝากมาต้อนมาสั่งบรรยากาศเบิกบานนุ่นซื่นในยามเศร้าๆก็อย่างสิให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยน
แนวคิดจิตใจให้กลับคืนเข้ามาสู่การปฏิบัติเวียกงานของตนเองให้ได้ผลสำเร็จตามคาดหมายเริ่มต้นของรายการฟังเพลงก่อนจากนั้นจึงจะเล่าข่าวต่างๆสู่ท่านฟังระยะต่อไป

เอาเพลงสุตมิตรจากทางรายการกับผ่านท่านผู้ฟังไปก็หวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานมุ่นซื่นกระตุ้นการเฮ็ดเวียกเห็นงานของพวกท่านให้ปฏิบัติด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามวันนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังข่าวนี้แม้ว่าถึงผลสำเร็จกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ซึ่งกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่2ที่12อัดลงด้วยผลสำเร็จในตอนบ่ายวันที่11เดือนพฤษภานี่แหละซึ่งตลอดระยะ3วันของการดำเนินกองประชุมนั้นภายใต้การเป็นประธานของสายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศสมิบดาสายคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคได้ยกสูงความหับผิดชอบทางด้านการเมืองของตนสูมใส่ข้นขั้วและประกอบคำคิดคำเห็นด้วยบรรยากาศฝุดฟื้นมีเนื้อในเลือกเซิงคงไปคงมาต่อการนำพาสี่นำของกรมการเมืองและคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคตลอดระยะ6เดือนต้นปี2026นี้และที่ทั้งแผนการเรียกงานชุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2026การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตราในระยะ6เดือนต้นปีและการสรุปเรียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเรียกงาน3สาขาพร้อมกันนั้นบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมโดยเฉพาะบรรดาสายศูนย์กลางได้มีความเห็นและเป็นเอกภาพพ้องเอาทางด้านหลักการต่อหางมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคว่าด้วยเรื่องงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองเรื่องงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเรื่องงานสามสั่งในระยะใหม่หางมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการต้านสกัดกั้นป้องกันและแก้ไขพยาธิอัญญสิทธิ์สอราชบังหลวงปรากฏกันยท่อและการฟื้นเฟื่อยในกองจักการจัดตั้งในสังคมโดยได้มอบให้คณะผู้สอบสืบต่อนำไปปรับปรุงเนื่องในให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในโอกาสนี้สายทองรุ่นศรีสุริตได้มีคำเห็นสี่นำโดยได้เน้นนักตึมบางปัญหาเพื่อให้บรรดาสายนำไปจัดตั้งพันขยายและปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงคือกรมการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสืบต่อสี่นำติดตามสุขยุบรรดากระทรวงองค์การนครหลวงและแขวงในการจัดตั้งพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือมติคำสั่งและนิติกรรมต่างๆที่ศูนย์กลางวางออกให้แท้ตัวจริงและมีประสิทธิผลสืบต่อสี่นำให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคงค้างให้ตกไปเป็นเก่าๆเป็นต้นแม้นปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินหับประกันบ่ให้ขาดแคลนน้ำมันเสื้อไฟด้วยมาตรการห้องหับต่างๆคุ้มครองราคาสินค้าค่าของชีพและอัตราแลกเปลี่ยนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมต้นต่อก็แม้นปัญหายาเสพติดอาวุธเถื่อนการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่ผิดกฎหมายสืบต่อปราบปรามและแก้ไขให้ตกบัญหาสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ปุ้นจี้ซิงสับอุบัติเหตุตามท้องถนนและอื่นพร้อมทั้งสืบต่อนำพาสี่นำการปรับปรุงกลไกแบบแผนวิธีเหตุเวียกกงจักคณะหับผิดชอบเรื่องนั้นก่อสร้างฐานการเมืองพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเข้าสู่ตัวจริงเอาใจใส่ปรับปรุงระบบการเมืองการควบคุมบริหารขององค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขันให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งโดยเฉพาะโยขันหักฐานต้องรับประกันให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐและองค์การปกครองต้องบริการรับใส่ประชาชนให้ดีมีความลงเรียนและมีความว่องไวทันสภาพการให้เป็นรูปธรรมสืบต่อสี่นำการค้นคว้าและเสนอเรียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้เป็นวาระแห่งชาติเสนอต่อสภาแห่งชาติหับห้องเอาเพื่อดำเนินการปฏิบัติโดยไวสืบต่อสี่นำ
การก้าเกียมดำเนินกล่องประสุมของเพียงงานองค์การพักการส่วนกลางจำนวนหนึ่งให้สำเร็จตามแผนการพร้อมทั้งซีน้ำการค้นคว้าการก้าเกียมเนื่อในบรรดานิติกรรมของคณะบริหารงานส่วนกลางพักที่จะนำเสนอต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริหารงานส่วนกลางพักในเดือนสิงหาปีนี้กรมการเมืองซีนำเวียงงานหอบด้านตามหกตามแผน6เดือนท้ายปีและสืบต่อซีนำก้าเกียมและดำเนินกองประชุมส่วนกลางครั้งที่4สมัยที่12ในท้ายปีติดพันกับการดำเนินชีวิตการเมืองภายในคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประจำปี2026โดยลงเลือกตีราคาความรับผิดชอบทางด้านการเมืองและมาผลตัวจริงในการนำพาเวียงงานนำพาซีนำเวียงงานที่ตนรับผิดชอบสายทองล้นศรีสุริตได้เน้นนักถึงความหมายความสำคัญของกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสมัยที่12ว่าบรรดาหัวข้อนำมาปรึกษาหรือและหาพ้องเอานี้แม่นปัจจัยสำคัญของการเป็นพรรคกำนัตที่มั่นคงมติที่จะออกปฏิบัติแม่นมติที่แน่ใสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงควบเข้มงวดวิธีการนำพาของพรรคการบริหารของรัฐบาลและการกวดกาตีราคาตามกวดกาตีติดตามบ่แม่นตีราคาหรอกการกวดกาติดตามของสภาการสร้างกำลังแห้งที่แท้จริงขององค์การจัดตั้งการเมืองสังคมองค์การจัดตั้งมหาชนการปฏิบัติการตกลงและมติของกองประชุมครั้งที่3แม้นเป็นแกนสารของการปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโอกาสนี้สายเลขาธิการใหญ่ยังได้เรียกร้องให้บรรดาสหายในคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคพร้อมกันเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองตั้งหน้าบุกเบิกสู่ซนสุมสติปัญญาเหือแห้งทั้งหมดเข้าในการนำภาษีนำการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมส่วนกลางครั้งนี้ให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมตามคาดหมายที่วางไว้ขอบใจเกตสนาเป็นผู้เขียนข่าวนี้ข่าวต่อไปถึงเมืองท่านผู้ฟังข่าวนี้มันลาวเฮานี่ได้นำพาคณะบริหารงานสถาบันแม่น้ำคองเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสที่ลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นประธานหมุนเวียนของสภาบริหารสถาบันแม่น้ำของประจำศก2025-2027ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งการหันนโยบายให้เป็นรูปธรรมและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสายพัวพันการทูตสาธารณรัฐที่ประไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ65ปีท่านสมบูรณ์สีหานาถห้องหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานสภาบริหารสถาบันแม่น้ำของได้นำพาคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศของลาวเฮาพร้อมด้วยผู้อำนวยการใหญ่และกองเลขาประสานงานสถาบันแม่น้ำของที่มีสำนักงานตั้งอยู่ขอนแก่นประเทศไทยร่วมเดินทางไปเยี่ยมยามและพบปะเหตุเวียกกับคู่ร่วมตำแหน่งของสาธารณประชาชนจีนแต่วันที่11ถึงวันที่15เดือนพฤษภานี้อยู่นครหลวงปักกิ่งและนครคุนหมิงและจุดประสงค์ของการเยี่ยมยามครั้งนี้นี้ก็แม่นเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างสมาชิกสภาบริหารสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำของโดยเฉพาะแม่นลาวและจีนรวมทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญของจีนเพื่อร่วมกันสืบต่อสึกยู่พันขยายการจัดตั้งปฏิวัติบรรดาแผนเวียกและโครงการต่างๆที่นอนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์5ปีของสถาบันแม่น้ำของฉบับใหม่แต่2026-2030ยาวมีประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมเตือนละเก้าและในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ท่านสมบูรณ์สีหานาถในนามประธานสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำของพร้อมด้วยคณะได้เขาเยี่ยมคำนับท่านซูเห่าห้องเจ้าแขวงยุนนานในนามสมาชิกสภาบริหารสถาบันแม่น้ำคองของจีนทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนคืนมากผลของการร่วมมือภายใต้แผนเวียกบุริมสิทธิ์ของสถาบันแม่น้ำคองและลงลึก
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการจัดตั้งพันธุ์ขยายแผนยุทธศาสตร์5ปีของสถาบันแม่น้ำคองให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะการเพิ่มประวีการร่วมมือในของเขตการเสื่อมจอดการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการผลิตยาพื้นเมืองการพัฒนาชนบทและลดพรความถุงยากเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนในอนุภาคพื้นแม่น้ำคองในอนาคตและนอกจากนี้ยังได้พบปะกับกรมอาซีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในนามสมาชิกคณะประจำสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำคองเพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับนโยบายการหัดแน่นการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกด้วยกันและการเพิ่มทวีการร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันของบรรดาคู่ร่วมพัฒนาต่างๆโดยสอดคล้องกับบรรดากลไกการร่วมมือที่มีอยู่แล้วในอนุภาคพื้นเช่นขอบการร่วมมือของแม่นน้ำคองแม่น้ำลันซ่างขอบการร่วมมืออาเซียนจีนและขอบการร่วมมือ1แล้ว1เส้นทางเป็นต้นและพร้อมเดียวกันนั้นคณะดังกล่าวยังได้สืบต่อพบปะปรึกษาหารือเกี่ยวกับบรรดาแผนเวียกและโครงการที่จะตั้งปฏิบัติร่วมกันในปัจจุบันและอนาคตรวมกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลที่สำคัญของจีนที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครหลวงปักกิ่งเซ็นธนาคารเพื่อการลงทุนพื้นฐานคง

ตะข่ายไฟฟ้าใต้ดินไฟฟ้าภาคใต้หัวไฟฟ้าใต้ดินตะข่ายไฟฟ้าภาคใต้จีนแม่น้ำของแม่น้ำลันสร้างสากลจำกัดการเคลื่อนไหวย่ำๆสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและดำเนินไปบนพื้นฐานไมตรีจิตมิตรภาพและสามารถบรรลุตามจุดประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ในระยะการเปลี่ยนประธานหมุนเวียนของลาวในสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำของประจำปี2025-2027ให้ได้รับผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมขอบใจนักข่าวจากกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เขียนแล้วอีกข่าวนึงแล้วยังค่อยมาฟังเพลงข่าวนี้เป็นสารวัตรหาลือส่งเสริมการผลิตฤดูฝนหับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพันธุ์แห่งกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสารวัตรได้ค้นคว้าปรึกษาหรือในการส่งเสริมการผลิตฤดูฝนซึ่งมีแผนปลูกพืชฤดูฝนในปีนี้เนื้อที่นี่ห้อย 170,000 เฮกตาร์เนื้อที่ 170,000 เฮกตาร์คาดคะเนผลผลิต 2,200,000 ต้นในนั้นข้าวนาปีมีเนื้อที่ผลิต 81,400 เฮกตาร์คาดคะเนผลผลิต 370,000 ต้นซึ่งมีจุดสมยกสมรรถภาพ6ต้นต่อเฮกตาร์ในเนื้อที่พันกว่าเฮกตาร์ความเอาหาเมืองคือเมืองสารวันเมืองวาปีเมืองเลางามเมืองคงเสโดนและเมืองละคนเพ็งการปลูกพืชเสบียงและพืชสินค้าเนื้อที่ 88,000 เฮกตาร์กว่าคาดกะเนผลผลิต 1,800,000 ต้นได้สุมใส่การปลูกพืชที่มีทางแห้งมีตลาดห้องหับในนี้เน้นใส่การผลิตให้มีคุณภาพด้วยการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมที่ดีเคียงคู่กับการเอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิสัตว์ตามฤดูกาลติดพันกับการสุกยู่ประชาชนสักอย่ากันพยาธิสัตว์สุกยู่ฟาร์มและครอบครัวตัวแบบทางด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อตอบสนองสิ้นให้เพียงพอกับความต้องการในการบริโภคของประชาชนซึ่งทั่วแขวงมีการเลี้ยงสัตว์แบบเป็นฟาร์มเป็นครอบครัวแบบธุรกิจเอกชนถึง279ฟาร์มมีสัตว์ทั้งหมด 52,300 กว่าตัวเพื่อห้องรับให้แก่การผลิตบรรลุเป้าหมายเพิ่นก็ได้สวมใส่กล้าเกียมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะต้านแรงต้านท่วมแจ้งการให้ห้องการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อม8เมืองเพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศกวดการะบบชลประทานของเมืองให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นต้นฝ่ายน้ำล้นและโครงการจักสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเรียบตามลำน้ำเซโดนเขตเมืองสารวันเมืองวาปีเมืองคงเซโดนและเมืองเหล่างามมีห้อยโครงการใส่ได้94โครงการสามารถตอบสนองในฤดูฝนได้ 17,100 กว่าเฮกตาร์ส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์นำใส่กลจักรับใส่การผลิตในทั่วแขวงเผยแพร่ความรู้ให้ชาวนาชาวสวนเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกข้าวการเฮ็ดนาวานนายอดเทคนิคการผลิตแบบผสมผสานการปลูกหมุนเวียนเทคนิคการปลูกพืชอาหารสัตว์เทคนิคการปลูกพืชและพืชผักในเฮือนโฮมปลูกอยู่กลางแจ้งเทคนิคการปลูกพืชฤดูฝนการประยุกต์และนำใช้พลังงานแสงอาทิตย์การในการสนองน้ำให้แก้การผลิตอยู่เขตชนบทพร้อมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศระดับน้ำเพื่อเกี่ยมรับมือให้ทันกับสภาพการนอกนั้นได้การเกี่ยมความพร้อมทางด้านปัจจัยการผลิตเส้นแนวพันธุ์ข้าวรุ่น2และแนวพันธุ์พืชเป็นต้นเม็ดสาลีจากโครงการฟื้นฟูภัยพิบัติปี2025แนวพันธุ์ข้าวนี้28ต้นแนวพันธุ์อื่นๆและแนวพันธุ์อื่นๆว่าซั่นซะนอกจากแนวพันธุ์ข้าว28ต้นแล้วก็ยังมีแนวพันธุ์พืชอื่นๆตามอีกปัจจุบันได้แจกใหญ่ให้5เมืองคือเมืองสารวันเลางามวาปีคงสิโดนและเมืองตุ่มลานแล้วกองประชุมได้ปรึกษาหารือแผนการผลิตฤดูฝน2026และแผนการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศหมายถึงต้านแรงต้านท่วมจัดขึ้นในกลางเดือนพฤษภาคมนี้

ยู่แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงโดยการเข้าร่วมของท่านโพสีแก้วศรีพันดอนรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ชี้นำเวียงงานเศรษฐกิจท่านศรีวันภกรวงบุญทันหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตึมอีกนักข่าวแขวงสารวันเป็นผู้เขียนข่าวนี้

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามฟังรายการล้มตัวทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ฮะวันนี้ก็มาฟังข่าวเติมอีกข่าวนี้แม่นท่านแขวงกวงจิขุดค้นอัฐิทหารอาสาสมัครได้12อัฐิเกี่ยมนำส่งกลับคืนประเทศซึ่งคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงสวรรณเขตและแขวงกวงจิสาธารณสังคมนิยมเวียดนามได้จัดกองประชุมเอกภาพในเนื่องในทิศทางแผนการสอกค้นถอนโฮมอธิทหารอาสาสมัครและเสียสารเวียดนามที่เสียสละชีวิตในปางสงครามอยู่แล้วจัดขึ้นในกลางเดือนพฤษภานี้อยู่ที่แขวงสวนเขตซึ่งเป็นประจำศก2025-2026เพื่อจัดพิธีกาเกียมจัดส่งกลับคืนประเทศอย่างสมเกียรตินำโดยพลจัตตวาพันวิไลราชสญญ์ห้องหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษขันแขวงหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการแขวงสวนเขตพร้อมคณะฝ่ายแขวงกวงจินำโดยสหายเลวันเบาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษขันแขวงพร้อมคณะในพิธีนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีคำเห็นและรายงานผลการเคลื่อนไหวเวียกงานการสอบค้นถอนโฮมอธิษฐานอาสาสมัครและเสียวซันเวียดนามที่เสียสละชีวิตในปางสงครามอยู่พื้นที่แขวงสวรรณเขตกลับคืนประเทศในฤดูแล้งศก2025-2026แม้นมีความยุ่งยากบางด้านคือสภาพสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงหลายและผู้ที่ฮู้ข้อมูลจุดฝังศพนักขบที่เสียสละชีวิตนับมือนับหน่อยลงส่วนหลายแม้นผู้ที่มีอายุสูงสุขภาพบ่แข็งแรงบรรดาคุมฝังศพนักขบส่วนหลายอยู่เขตห่างไกลโศกลีกเส้นทางเข้าออกมีความยุ่งยากแต่ถึงอย่างไรก็ตามย้อนความเอาใจใส่นำภาษีน้ำของคณะพนักงานการปกครองและการประกอบส่วนสมทบเคลื่อนไหวของบรรดาแผนกการกำเนิดการกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและประชาชนภายในแขวงสวนเขตได้อำนวยความสะดวกให้พนักงานกองปฏิบัติงานพิเศษ584กองบัญชาการทหารแขวงกวงจิสาธารณสังคมนิยมเวียดนามประจำแขวงสวรรณเขตได้สำรวจสอกค้นหาคุดค้นและถอนโฮมได้12อัฐิปัจจุบันก็ได้กะเกี่ยมนำส่งกลับคืนประเทศอย่างสมเกียรติในกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือเวียงงานการสอกค้นอัฐิฐานอาสาสมัครและเสียวซันเวียดนามประจำศก2026-2027ให้ได้รับมากผลดีกว่าเก่าคำใสและพาณิชย์ร่วมกันเขียนข่าวนี้ขอบใจหลายๆอยู่ทั้งแขวงสวนเขตพุ่นละเอาข่าวต่อไปทั้งอีกท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี้เมื่อถึงสวรรณเขตนี่ได้กวดยึดรถ21คันเรือ3ลำและอุปกรณ์หลายรายการที่นำใส่ลักลอบขุดค้นคำตกก่อนอยู่เมืองเซโปนและเมืองพินวันที่24พฤษภาคมนี้ท่านบุญจมอุบลประเสริฐประธานสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขันต่างๆก็ได้ลงเคลื่อนไหวติดตามขวดกาเบิ่งพาหนะและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถยึดได้จากกลุ่มคนบดีที่ลักลอบขุดค้นคำตกขอนแบบผิดกฎหมายตามสายเซและห่วยต่างๆในเขตเมืองพินและเซโปนจากการลงกวดกาและมั่งคดีโยบรรดาจุดเป้าหมายในเขตเมืองเซโปนและเมืองพินในครั้งนี้เจ้าหน้าที่วิสาสะสามารถยึดเครื่องของกลางคดีที่นำใส่เขาในการกระทำผิดทั้งหมดประกอบมีรถจก13คันเครื่องหรือว่ารถบรรทุก10ล้อนี่1คันรถกระบะ4ประตู3คันรถจักร1คันเหือพร้อมเครื่องจักรนี่9ลำเรือบักและเรือดูดทรายขนาดใหญ่1ลำขนาดน้อย1ลำและแบบประดิษฐ์ลาว10กว่าลำเรือเล็กและเรือติดเครื่องจักรอีก11ลำตะแกรงเล็ก15อันหรือว่า15ชุดผ้าพรมและล้างหอนคำหัวบดหิน1หัวอ่างเล็ก17อ่างถังยาง15หน่วยถังยางขนาด1,000ลิตรนี่3หน่วยส่วนแห่ธาตุที่ยึดได้ก็มีหินเขียว18ต้นและน้ำบา1กิโลกว่าจักรปั่นไฟฟ้า
ตู้ปั่นไฟนี่หรือว่าตู้ปั่นไฟ9เครื่องจักดูดน้ํา13เครื่องพร้อมด้วยหัวป้มคอต่อ6หัวจักสตินเครื่องจักร4สูบจักพาวเวอร์ไดสตาร์ทไดสากกล้องอากาศและท่อน้ำยางท่อน้ำยางเหลือสายน้ำอีก3ก้อตู้แช่เย็น2หน่วยตู้เซฟ1ตู้หีบเล็ก1หีบตู้คอนเทนเนอร์3ตู้ตู้คอนเทนเนอร์นี้ไว้สำหรับเก็บอุปกรณ์และตู้ผักเสาพร้อมอุปกรณ์เทคนิคอื่นๆกล้องวงจรปิดตู้จอดโคมไฟบังออกซี่เตาแก๊สและน้ำมันกระส่วน6ถังพร้อมทั้งน้ำมัน200ลิตร1ถังหนังสือผ่านแดนของคนเวียดนาม16หัวและโทรศัพท์มือถือ10หน่วยส่วนของกลางประเภทไม้ที่พบอยู่ในวงเขตป่าสงวนแห่งชาติห่างจากจุดขุดค้ำนี่5กิโลเมตรเป็นไม้ยาง35ท่อนบริมาตร 46,231 เมตรก้อนและไม้เฮาตับบริมาตร 1,100 เมตรก้อนปัจจุบันเครื่องของคดีเครื่องของกลางคดีและพาหนะทั้งหมดที่อยู่ได้นั้นแมนได้ถูกแยกไปเก็บรักษาและคุ้มกันไว้อย่างปลอดภัยอยู่4จุดคือกองบัญชาการปคส.เมืองเซโปนเป็นจุดหลักค่ายคุ้มขังภาคใต้แก้งคันกองบัญชาการป้องกันศาสตร์เมืองพินและบางส่วนมันยังถูกคุ้มกันและรักษาไว้ชั่วคราวอยู่สถานที่ภาคสนามนะต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันเด้อทรัพย์สมบัติของชาติบ่อนุญาตให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของไปขุดค้นเอาซ้ำมันเป็นคนต่างประเทศซ้ำเนาะอันนี้พวกเราต้องเป็นเจ้าการในการคุ้มครองปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติของตนเองไว้เพื่อให้ลูกหลานของตนได้สืบทอดต่อไปได้นำใช้ต่อไปท่านผู้ฟังก็คือได้เว้าในตอนต้นของรายการแล้วว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้ก็ยับใกล้เข้ามาแล้ววันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ก็ยับมอจ่อเข้ามาเลยเด้หลายภาคส่วนหลายท้องถิ่นหลายบอนได้กาเกียมเงินไข่ต่างๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีแต่หดมือมากระจัดพิธีทั้งการส่วนการปลูกจะปลูกก่อนหรือปลูกหลังวันที่1มิถุนายนก็แล้วแต่สามารถปลูกได้แต่นี้ไปจนฮอดมดฤดูฝนเนาะสามารถปลูกได้แล้ววันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้นี่ทั่วประเทศนี่เพิ่นก็จะสร้างกระบวนการปลูกต้นไม้ให้ได้ 7,300 กว่าเฮกตาร์และในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนปีนี้ทั่วประเทศนี้เพิ่นได้มีแผนการจะสร้างกระบวนการปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ 7,300 เฮกตาร์กว่าโดยจะนำใส่เบี้ยไม้ 4,500,000 กว่าเบี้ยแนใส่เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติท่านลินคำดวงสวรรค์และตำตีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ให้ฮู้ในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่ากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศกะเกียมแผนการและกระบวนการปลูกไม้อยู่ท้องถิ่นให้เป็นกระบวนที่ฟื้นฟูโดยมีแผนการเก็บแกนพันธุ์ไม้ให้ได้100,000กว่ากิโล100,000กว่ากิโลกล้าเบี้ยไม้ให้ได้25ล้านกว่าเบี้ยและปลูกไม้ 50,000 กว่าเฮกตาร์สำหรับกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างกระบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์นี่แม่นเฉพาะในวันที่1มิถุนายนเด้อเพิ่นจะจัดตั้งปลูกว่าซั่นซะซึ่งในนั้นสนิทพันธุ์ไม้ที่จะนำไปปลูกก็มีไม้ดูไม้แต้คาไม้ย่างไม้แคนไม้วิกไม้ซักและไม้กฐินเทพาจำนวน 80,000 กว่าเปี้ยสำหรับการจัดกิจกรรมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้เพิ่นก็ได้เชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนจงพร้อมกันปลูกไม้โดยให้เองใช้เงินไขตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นให้เน้นใส่เนื้อที่เนื้อในการปลูกระดมซึ่งการปลูกต้นไม้แม้นสามารถปลูกได้แต่เดี๋ยวนี้จนฮอดท้ายฤดูฝนในบอนที่มีเงื่อนไขในเนื้อที่ดินประวางของตนในหัวสวนที่ดินปลูกสร้างเดินโรงเรียนสำนักงานองค์การ
และตามแคมป์ทางตามเงื่อนไขตัวจริงพิเศษปีนี้นี่รัฐบาลได้ร่วมกับภาคธุรกิจได้จัดกิจกรรมหลายรูปแบบโดยเฉพาะการจัดงานมหกรรมแลนยางเพื่อปลาของพวกเฮาและอากาศสดใสเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีในระหว่างวันที่29หาวันที่1พฤษภานี้จึงเชิญชวนทั่วปวงชนพร้อมกันเข้าร่วมให้เป็นขบวนฝึกฝืนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นจะเป็นการให้ความรู้และนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องมือทันสมัยสร้างจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมกีตาร์เป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจกีตาร์หามาฟังข่าวสุดท้ายจากทางรายการสำหรับวันนี้แม้ว่าถึงระเบียบใหม่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวลาวนี่ต้องได้ติดคัดใบยั่งยืนการจองโรงแรมนับแต่มือเข้าฮอดมือเดินทางออกวันที่12พฤษภาหรือว่ากลางเดือนพฤษภานี้กรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงป้องกันความสงบได้ออกหนังสือแจ้งการเรื่องการประกอบเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตนำเข้านักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวลาวทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันความสงบในของเขตการท่องเที่ยวถูกต้องสอดคล้องตามทิศทางนโยบายการเปลี่ยนใหม่ของรัฐบาลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลการพักเซาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวลาวในระบบทันสมัยเนสัยเฮ็ดให้ของเขตการท่องเที่ยวมีความสงบความปลอดภัยสร้างความประทับใจทั้งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวลาวให้นักท่องเที่ยวหลายขึ้นกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวได้แจ้งเพิ่มเติมมายังบรรดาผู้ประกอบการหัวหน่วยธุรกิจบริษัทท่องเที่ยวคือการประกอบเอกสารนำเข้านักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวลาวต้องได้ติดคัดใบยั่งยืนการจองโรงแรมตามรายการท่องเที่ยวนับแต่เมื่อเข้ามาฮอดมือเดินทางออกส่วนเอกสารอื่นที่ได้ประกอบคัดติดคัดเนื้อหยาผ่านมาแม่นให้ปฏิบัติคือเก่าดังนั้นหันกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวจึงออกหนังสือแจ้งมายังบรรดาผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวเพื่อทราบและจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดนะทางกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวในเพิ่นก็ได้มีแจ้งการเพิ่มเติมถึงบรรดาผู้ประกอบการหัวหน่วยธุรกิจบริษัทท่องเที่ยวให้ประกอบเอกสารหรือว่าการประกอบเอกสารนำเข้านักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดลาวต้องได้ติดคัดใบยั่งยืนการจองโรงแรมตามรายการท่องเที่ยวนับแต่มือเข้ามาจนฮอดมือเดินทางออกส่วนเอกสารอื่นๆที่ได้ประกอบติดคัดในระยะที่ผ่านมานั้นแม่นให้ปฏิบัติคือเก่าดังนั้นจึงกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวจึงออกหนังสือแจ้งมายังบรรดาผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวเพื่อให้รับทราบและจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดทั้งหมดก็เพื่อรักษาความสะดวกความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก็คือความสงบปลอดภัยอยู่ในสังคมลาวของพวกเฮามาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเที่ยงเกษวิไลวงศ์ลาไปก่อนวันจันทร์หน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ทุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพร้อมกันหลุดพ้นจากความทุกข์ยากทักทายสบายดีบรรยากาศทุกๆ ท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปเนื่องประทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพดีหับนาทีดำเนินรายการมื้อนี้อนุรักษ์รัตวรรณ30นาทีนี้พวกเฮาอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมื้อนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำให้ประชาชนได้ฮู้จักคือเก่าเนาะเฮาฟังที่ FM 37 MHz และเว็บไซต์ www.lnr.org.lw วิทยุออนไลน์เฮาฟังได้ทั่วโลกมีรายการได้ดื่มหรือยังกาแฟเห็ดเมือนปีสาเห็ดเมือนปีถ้าว่าเป็นกาแฟเห็ดเมือนปีก็มีทั้งสนิทที่มีน้ำตาลและก็บ่มีน้ำตาลมีกาแฟเห็ดเมือนปีบวกสมเหมาะสำหรับท่านใดที่ต้องการดื่มกาแฟในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้เพื่อให้สดชื่นหาวหันดังนั้นให้คิดถึงกาแฟเห็ดเมือนปีสาเห็ดเมือนปีสมุนไพรเห็ดเมือนปีจะช่วยเรื่องของการขับไล่สารพิษออกจากร่างกายช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับแจ่มและกาขับถ่ายสะดวกท่านผู้ฟังเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีช่วยบำรุงทานทรายแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียผู้ใดที่มีอาการดังที่อนุรักษ์บอกไปนั้นอย่าลืมกาแฟเห็ดเมือนปีทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าราคาบ่แพงท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญนี่กินหอมรสซาแซบซอกซื้อได้ง่ายหันมาสมไส้และส่งเสริมสินค้าภายในดีกว่าเนาะที่เป็นภูมิปัญญาของคนลาวเฮาเองเพื่อเป็นแฮงสุกโยในการผลิตค้นคิดพัฒนารูปแบบของสินค้าให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ตลอดไปอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ดื่มเพื่อสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงทันผู้ฟังสนใจอยากได้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์020557047

0: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถพันพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยัง
1: คำนี้ส่งใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซึ่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้างปอดสังกีตภาพุ่มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างกลุ่มตามฐานคัดนั่งสารพิษกินพอเซฟนอนหลับชับทายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0205532449 0205570409

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง45เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205574709

ู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

ข้ามาอยู่ในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอีกครั้งหนึ่งบัตรทานที่ติดตามหาฟังที่ FM 103.7 MHz และเว็บไซต์ www.lnr.org.lae วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตประจำวันก็ยังติดพันกับการใช้ฟืนไฟท่านผู้ฟังอยากฝากกันไว้ตื่มน้อมในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ก่อนไปเวียกไปงานเด้อผู้ใดแต่งอยู่คั่วกินในตอนเช้าสำหรับคับเข้าจะดังฟืนดังไฟหรือใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันก็ขอให้นำใช้อย่างมีสติก็แล้วกันเนาะย่านเกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังถ้าว่าสำเร็จจากการแต่งอยู่คั่วกินแล้วขอให้มอดให้ดีถ้าว่าเป็นฟืนไฟเช่นว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าดิถ้าว่าสำเร็จจากการแต่งอยู่คั่วกินแล้วกระทอดปักเสียบแดบวกกับการลงลืมของบางคนแดเป็นคนขี้หลงขี้ลืมท่านผู้ฟังใส่แล้วขอให้มีสติเพิ่นบอกว่าใส่ฟืนไฟให้เกิดประโยชน์อย่าให้มีโทษตามมาอัคคีภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความสูญเสียจากอัคคีภัยนั้นแต่ต้องถึงชีวิตและทรัพย์สินฝากความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีมีรายการสำหรับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เหล้าปลอดสารพิษโดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดเมือนปีเป็นสุดยอดสมุนไพรที่ผลิตจากเห็ดธรรมชาติ6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมาปรุงแต่งสรรพคุณของเห็ดมืนปี่ท่านผู้ฟังดีต่อสุขภาพแน่นอนนอกผู้ใดที่ได้ดื่มได้สมไส้แล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพนอกจากนั้นอย่าลืมประชาสัมพันธ์บอกต่อได้ผู้ใดที่ต้องการสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเฮาไปไว้ดื่มเป็นของต้นของฝากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญอย่าลืมบอกต่อว่าเห็ดมืนปี่นั้นดีต่อสุขภาพดังนั้นเพิ่นจึงนำเอาเห็ดมืนปี่มาปรุงแต่งเป็นสากาเฟได้ซาเห็ดเมือนปีกาเฟ่เห็ดเมือนปีท่านผู้ฟังกาเฟ่เห็ดเมือนปีจะช่วยเรื่องของการไล่สารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายนอกจากนั้นเห็ดไห่ทานกินข้าวแซ่บนอนหลับแจ่มขับถ่ายสะดวกตับดีม้ามดีป้องกันพยาธิมะเหงป้องกันประดงภูมิแพ้อาการอิดไมออนเพียสมุนไพรเห็ดเมือนปีช่วยท่านได้แน่นอนเนาะสนใจอยากได้บอผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีถ้าว่ามีรายการสนใจอยากได้ก็โทรมาที่เบอร์นี้020-5570-4709 021-412-977ส่วนว่ามีรายการท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงบ่ว่าจะเป็นเขตเมืองเซธาแดก็เข้าไปแวะสมแวะซื้อไปเบิ่งสถานที่หรือไปซื้ออยู่สถานที่ตัวจริงก็ได้เนาะตั้งอยู่บ้านแวงเจริญเมืองเซธานครหลวงเวียงจันทน์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ใกล้สถานที่ใดทั้ง2จุดนี้ไปแวะสมแวะซื้อไปอุดหนุนได้ท่านผู้ฟังนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆของคนลาวแนะนำสู่กันฟังตอนนี้มาคั่นบรรยากาศก่อนเด้อฝากซ้อนเสียงเพลงก่อนและเนี่ยต่อไปนั้นยังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือเก่า

มื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดๆคนคั่วสอหาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมากันใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮามาก่อนนี่เท่าไรอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงไตที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนแต่ทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตำเต็มเนื้อถึงไตมาร่วมเลยมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดนี่ก็ถือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงนั่นแสดงเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะพอมาผสมประสานใส่กับยาว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังเนี่ยกับมันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงวันนี้เนาะหมากกระถือโค้งแห้งสามสารโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเปิ้นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่ยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูหูหรือว่าโสม

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูอ่านหนังสือก็ได้ที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นคว้าซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2 3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็คือว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินซอกนั้นก็ถือว่า30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินใน3เดือนเรียนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18 10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยว่ามาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาหยอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารพิษหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด
1: ดูมันเชื่อศาสตร์ประหยัดอดทนพร้อมกันลดพ้นจากความทุกข์ยากทักทายมีรายการเป็นประจำมีรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามหาฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆอยู่ในปัจจุบัน30นาทีนี้เป็นแล้วไดเสียงเพลงมวลๆในรายการคุณบ่เฮาบรรยากาศตอนเช้าเนาะถึกใจมีรายการหรือบ่เพลงลูกทุ่งบรรณาขับล้ำข้อมูลข่าวสารแน่นอนว่าเพลงมวลขึ้นกับผู้มักบางคนอาจจะมักหาฟังเพลงแต่ว่าบางคนก็มักฟังล้ำบ่ว่าจะเป็นเพลงหรือล้ำรวบรวมไว้ที่รายการนี้พร้อมกันนั้นสิ่งดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำมาแนะนำให้บรรดาท่านได้ฮู้จักน้ำกันเนาะท่านที่หาฟังอยู่หลากหลายพื้นที่ในปัจจุบันภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หาฟังที่ FM 103.7 MHz และเว็บไซต์สัญญาณแจ้งสะดวกสบายท่านผู้ฟังสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีของลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรต่างๆมาผลิตเป็นยาปวดพยาธิผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อให้สุขภาพของผู้ที่สมไซนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ท่านผู้ฟังผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ดื่มยังบ่ทันได้สมไซต้องหันมาสมไซผลิตภัณฑ์ของคนลาวแล้วแหละปัจจุบันนี้ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีกว่าห้อยสนิทแล้วผ่านมาหลายคนอาจจะฮู้จักเพียงแต่ 2-3 ผลิตภัณฑ์เท่านั้นเนาะปัจจุบันนี้มีการขยายตัวท่านผู้ฟังแน่นอนว่าตอบสนองความต้องการของผู้สมไซเดอิงสายพยาธิพยาวในปัจจุบันนี้ก็หลายเนาะดังนั้นต้องมีสิ่งที่ดีป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิให้ในห่างกายดังนั้นเห็นความสำคัญแบบนี้ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษจึงได้ค้นคิดและพัฒนาสิ่งที่จะช่วยป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิให้ในห่างกายค้นคิดออกมาในปัจจุบันนี้ห้อยกว่าสนิทแล้วมีรายการฮู้ผลิตภัณฑ์ใดที่ดีต่อสุขภาพอย่าลืมแนะนำบอกต่อกันได้โดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดหมื่นปีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีบวกสมกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสูตรที่บ่มีน้ำตาลซึ่งว่ากาเฟ่เห็ดหมื่นปีหรือว่าเห็ดหมื่นปีนี้แมนดีต่อสุขภาพท่านผู้ฟังเป็นสมุนไพรที่ผลิตจากเห็ดธรรมชาติถึง6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมาปรุงแต่งสามารถปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเห็ดให้ร่างกายนั้นแข็งแรงตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียประดงภูมิแพ้สมุนไพรเห็ดเมือนปีก็สวยทันใดเสนอการเนาะสนใจอยากได้บ่ว่าจะเป็นกาแฟเห็ดเมือนปีซาเห็ดเมือนปีและผลิตภัณฑ์อื่นๆของส่วน

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษขอขอบใจมิรายการทุกท่านที่ตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาเมื่อนี้อนุรักษ์ลามิรายการไปเพียงเท่านี้เมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี
1: จะเสนอสมุนไพรรั่วยาผืนเมืองลาวป้องกันเลือดอุดตันสมองและหัวใจอันนี้เป็นยังจึงคอยว่าได้คนขัวเรื่องยาตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าตามสถิติ ของลาวเฮาก็คือของต่างประเทศเขาแหละถือว่าคนอายุสูงแล้วมักมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดตันหรือว่าเลือดขึ้นสมองและเขาหัวใจนี่ถือว่าบ่สะดวกหรือว่าอุดตันสาเหตุมันก็มาจากหลายอย่างเนาะแต่อันต้นตอที่สุดมาหลายมันที่ได้ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือว่านักเสี่ยวเซียวซานต่างๆที่ได้สรุปว่าเลือดมันอุดตันนั้นมันเกิดจากบ่ได้ว่าเลือดเฮามันขุ่นและมันเก็ดเลือดจับอยู่ในหลอดเลือดผู้ที่มามีธาตุน้ำตาลสูงหรือว่าเบาหวานหรือว่ามีไขมันสูงนี้มันก็เฮ็ดให้หลอดเลือดอุดตันได้ดังนั้นเฮาจึงคอยไปเสาะหาสมุนไพรของลาวเฮาแล้วก็ของต่างประเทศเขาก็ได้ไปสงสัยเห็นว่ามีได้รับผลดีบางคนที่ว่ามีปัญหาเรื่องเลือดอุดตันเขาหัวใจหรือสมองแล้วสแกนเมืองแล้วทายเอโก้เมืองแล้วเห็นแล้วก็นำใส่สมุนไพรที่เป็นพื้นบ้านของลาวเฮานี่หรือของต่างประเทศไกลเคียงนี่เขาไปทดลองมาเห็นว่าได้ผลด้วยที่บนมีการผ่าตัดเขาจึงคอยมาเต่าโฮมใส่สีหาสนิทจึงเป็นสมุนไพรของลาวเขานี่แหละและเพื่อป้องกันว่าให้เลือดอุดตันเขาหัวใจและสมองเป็นอันผลิตภัณฑ์ใหม่อันนึงที่ว่าของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปศุสัตว์เพื่อว่ารักษาสุขภาพทุกคนที่ว่าต้องการมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนและต้อง

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันซั่นทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
2: ดูมันสื่อสัตว์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพพลเมืองการที่อยากแพงทุกทางเช่นเก่าเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่ซีซั่นบรรยากาศและการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เต็มอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวwww.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกและยังอีกช่องทางหนึ่งเพจ Facebook เนาะลาว National Radio ก็มีการถ่ายทอดสดเนาะผ่านทางเพจจะเห็นภาพบรรยากาศสดๆอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ทางห้องส่งเนาะเดี๋ยวอรุณแก้ววิไลครับหน้าที่ดำเนินรายการสุมิตรายการได้รับชมรับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยมาพบพ่อก็มีรายการในมื้อนี้เป็นตอนเช้าของมื้อวันศุกร์ท่านผู้ฟังเป็นมือสุดท้ายของสัปดาห์ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานโดยเฉพาะเป็นพนักงานทหารตำรวจเนาะเป็นมือสุดท้ายแล้วแล้วก็เป็นอีก 2-3 มื้อนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นเดือนใหม่ละเป็นเดือนมิถุนาวันเวลานาทีก็บ่ได้คงคอยท่าผู้ใดหมุนเวียนเปลี่ยนไปไว้แท้ๆท่านผู้ฟังเนาะบ่ได้คงคอยท่าผู้ใดเนาะก็มีข่าวมาต้นมาฝากมาว่ามาหวานมาโอมอารมณ์ให้มิตรรายการได้รับชมรับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยก็มีหลายข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ทางนครหลวงวิจันแน่อยู่ทางต่างแขวงแดโดยเฉพาะแม่นการปฏิบัติการหรือว่าการ

เรือผู้ที่ติดอยู่ถ้ำอยู่เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ฮะเนาะความคืบหน้าผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอให้มีรายการนะครับฟังเนาะความคืบหน้าเป็นคือจังไดแล้วการนำเสนอข่าวเป็นแนวใดเนาะข้อมูลเป็นแนวใดก็กับมีรูปภาพประกอบไปพร้อมเนาะเดี๋ยวอรุณจะเว้าสู่ฟังมาเริ่มต้นที่ข่าวทำอิฐเนาะเริ่มต้นที่ข่าวทำอิฐส่วนการเราสั่งศาสตร์สรุปผลงานไตรมาสที่1วางแผนจุดสุ่มไตรมาสที่2ปี2026การข่าวเกิดขึ้นในวันที่27พฤษภานี้ศูนย์การเราสั่งศาสตร์ก็ได้จัดกองประชุมส่องแสงผลงานไตรมาสที่1แล้วก็วางแผนจุดสุ่มไตรมาสที่2เนาะปี2026โดยมีศาสตราจารย์ดร.หรือว่าปอ.กิ่งแก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์การเราสั่งศาสตร์เนาะพร้อมด้วยผู้แทนจากองค์การภาคีและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมก็ได้ตีราคาสูงต่อผลงาน3เดือนผ่านมาแล้วก็สุ่มใส่เวียกงานเผยแพร่นโยบายของพรรคของรัฐเนาะสร้างความสามัคคีปองดองและก็ร่วมรักษาความสงบความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งผันขยาย2วาระแห่งชาติเนาะ2วาระแห่งชาติสำหรับไตรมาสที่2นี่จะสืบต่อลงลึกแก้ไขใกล้ชิดเนาะลงลึกใกล้ชิดกับประชาชนเติมอีกเนาะในการสร้างความเข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคของรัฐและก็ปรับปรุงการประสานงานให้คล่องตัวมีประสิทธิผลหลายขึ้นทานกี่แก้วไข่คำพิทูลก็ได้เน้นให้บรรดาองค์การภาคีเนาะเพิ่มความรับผิดชอบสร้างความสามัคคีและก็นำเอามติกองประชุมไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวทำอิฐที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอมาต่อที่ข่าวที่2เนาะต่อที่ข่าวที่2ใครกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6เนาะครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางพรรคข่าวนี้เกิดขึ้นเนาะในเมื่อวานนี้เนาะกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางพรรคดำเนินในภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีบทบาทการนำพาขององค์คณะพรรคยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตั้งหน้าสร้างการหันเปลี่ยนในเวียกงานโฆษณาไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงใครขึ้นในเมื่อวานนี้ตอนเช้าเนาะภายใต้การเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเนาะเลขาคณะพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคเป็นเกียรติของห่วมของสหายพลเอกวิไลหลักคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยคณะพรรคคณะนำผู้แทนสมบูรณ์และแขกถือเชิญในเข้าห่วมสหายคำพันธ์เผยยวงนี่ในนามประธานกลุ่มประชุมก็ได้มีคำเห็นว่ากลุ่มประชุมผู้กลุ่มประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคในครั้งนี้ได้สุ่มใส่ค้นคว้าประกอบความเห็นและกับประคับฟังอาวุธรายงานหับห้องอาวุธรายงานการเมืองของคณะพรรคคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ได้ตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติมติกลุ่มประชุมใหญ่ครั้งที่5และกับทิศทางหน้าที่เวียกงานจุดสุ่มของคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคระยะ5ปีก็คือปี2026ถึง2030เพื่อประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนต่อประเทศครั้งที่12ของพรรคเข้าสู่ชีวิตตัวจริงให้บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ค้นคว้าประกอบความเห็นรับรองเอาแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรม5ปี2026ถึง2030ค้นคว้าประกอบความเห็นเนาะใส่บทสำรวจการนำพารวมของคณะพรรคคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคในระยะ5ปีผ่านมาในใส่ปรับปรุงและกยกสูงบทบาทการนำพาขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคในสุ่มปีต่อหน้าให้สมคู่กับหน้าที่การเมืองที่พรรคได้มอบหมายให้ครับฟังการประกอบความเห็น4หัวข้อท่านผู้ฟังเนาะ4หัวข้อการนำพาของพรรคในการปรับปรุงโครงจักรการจัดตั้งคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคบทบาทการค้นคว้าทฤษฎีและกับพฤติกรรมเนาะหับไส้เวียกงานโฆษณาอบรมพรรคนำพาต่อองค์การจัดตั้งมหาชนบทบาทเวียกงานสื่อมวลชนภายหลังยกย้ายมาขึ้นกับคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคผู้แทนสมบูรณ์นี้ยังได้พร้อมกันนำไส้ซิดประชาธิปไตยของตนป้อนบัตรเลือกตั้งเอาคณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคสุดที่7หรือว่าสุดใหม่เนาะเพื่อสืบต่อซี่นำพาเวียกงานในระยะ5ปีต่อหน้ากรมประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคจะดำเนินไปเป็นเวลา1มื้อครึ่งจึงสำเร็จก็คือว่ามื้อนี้เนาะมื้อนี้ตอนเช้าของมื้อนี้ก็น่าจะสำเร็จเนาะกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคสมาชิกพรรคองค์คณะพรรคคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคครั้งที่6
เนาะคาดว่าจะสำเร็จในตอนเช้ามื้อนี้ก็คือเดือนลนในว่าผ่านมาก็สิมีการรับฟังบทรายงานการเมืองแล้วก็การประกอบความคิดความเห็นใน4หัวข้อใหญ่แล้วก็ยังจะได้เลือกเอาคณะบริหารงานพรรคสุดใหม่เนาะพรรคสุดใหม่เพื่อเป็นทิศยังทางเป็นแกนนำให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆอยู่ภายในอ้อมข้างคณะโฆษณาหุ้มส่วนกลางพรรคโดยเฉพาะเป็นเวียกงานใหม่ๆกับเป็นการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดอันนี้เป็นเวียกงานใหม่ก็คือการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดโดยมีสื่อมวลชนเข้ามาอยู่ในคณะโฆษณาหุ้มส่วนกลางพรรคเนาะเพิ่นก็ได้ย้ายจากกระทรวงแถลงข่าวมาขึ้นกับคณะโฆษณาหุ้มส่วนกลางพรรคก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์อันใหม่เป็นเหตุการณ์อันใหม่เนื่องจากว่าสื่อมวลชนทุกๆสำนักข่าวได้ขึ้นมาอยู่ขึ้นกับคณะโฆษณาหุ้มส่วนกลางพรรค5ซื่อหลักเนาะของรัฐนะ5ซื่อหลักของพรรคของรัฐของพวกเขาได้ย้ายมาอยู่คณะโฆษณาหุ้มส่วนกลางพรรคมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับลาวเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมระดับภาคพื้นเกี่ยวกับส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดข่าวนี้ก็ได้เกิดขึ้นในวันที่27เนาะวันที่27พฤษภาคมอยู่นครหลวงวิจันทร์หน่วยงานสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติส่วนที่สัญญาว่าด้วยเกื่อนการเกื่อนห้ามระเบิดลูกวานเนาะและห้องการลดพรอาวุธองค์การสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลลาวได้จัดกองประชุมสัมมนาระดับภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติส่วนที่สัญญาดังกล่าวนั้นโดยมีท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามต่างหน้าคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวและต่างหน้าประธานกองประชุมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เข้าร่วมมีคำคิดคำเห็นเปิดกองประชุมนอตัวนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนี่ทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกอยู่ลาวนี้ก็ได้เสนอเกี่ยวกับทิศทางวิสัยทัศน์ในการเป็นประธานกองประชุมทบทวนรอบเวียนที่3ของลาวที่เน้นถึงความสำคัญของการประเมินระดับภาคพื้นและสากลเพื่อจะตั้งผลขยายแผนสากลแผนงานสากลเนาะภายใต้ส่วนที่สัญญา CCM ให้กลายเป็นแผนงานระดับชาติของบรรดาประเทศภาคีการส่งเสริมเลขเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันยังมีประสิทธิผลเข้าร่วมมีคำคิดคำเห็นในภาคเปิดกองประชุมยังมีท่านนางเอลิซาเบธเตเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำลาวและกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมเนาะจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเนาะที่ลึกซึ้งและก็สร้างความเข้มแข็งในระดับภาคพื้นต่อกับพันธะและกับผลประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมเป็นภาคีของส่วนที่สัญญา CCM การสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมส่วนที่สัญญาดังกล่าวนี้การสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการในการจัดตั้งปฏิบัติสร้างเครือข่ายการประเมินระดับภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งเพิ่มความรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากระเบิดที่ตกค้างโดยผ่านการลงไปติดตามเบื้องการปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามกองประชุมระดับภาคพื้นเป็นเวทีสำคัญเนาะเพื่อเป็นโอกาสให้บรรดาผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนบทเรียนและก็ปรึกษาหารือในหลายปัญหาที่สำคัญเป็นต้นแม้สภาพร่วมและกระทาขยายโครงการปฏิบัติส่วนที่สัญญาระดับสากลพันธะต้นต่อส่วนที่สัญญารวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อการเก็บกู้กวดกู้ระเบิดที่บทันแตกตกค้างอยู่แล้วการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงปัญหาระเบิดบทันแตกที่ตกค้างอยู่แล้วและการช่วยเหลือผู้ถือโคให้ผู้แทนกองประชุมก็ได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญการหอมมือแบบใต้เนาะและการหรือบรรดาประเทศกำลังพัฒนาน้ำกันและความเฮียกห้องต้องการการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานอยู่ในบรรดาประเทศเกาะดอนน้อยเนาะกองประชุมยังได้รับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่รอดชีวิตอันเกิดจากปัญหาระเบิดบ่อนแตกความสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงหรือ SDG โดยเฉพาะแม้นเป้าหมายที่18ชีวิตปลอดภัยจากปัญหาระเบิดบ่อนแตกเนาะแล้วก็รับฟังการนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกเกี่ยวกับบทเรียนตัวจริงของลาวในการผันขยายแผนปฏิบัติงานโลซานของสากลเข้าในแผนงานระดับประเทศในโอกาสนี้คณะผู้แทนทั้งหมดก็ได้ลงเยี่ยมยามภาคสนามอยู่เมืองกาสีเพื่อเวียงจันทน์เพื่อเห็นได้ถึงสภาพการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอยู่ภาคสนาม
ของการกวดกู้ระเบิดที่เพื่อมนุษยธรรมโดยภายใต้ศูนย์แก้ไขปัญหาระเบิดพลอนแตกและบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพประชาชนลาวหรือว่า0523แหละเพื่อให้ผู้กระทำได้เห็นสภาพตัวจริงของการตกข้างระเบิดพลอนแตกที่ตกอยู่ในพื้นที่ต่างๆของลาวและก็ขั้นตอนการสำรวจพื้นที่การกวดกู้นี่การทำลายระเบิดที่ค้นพบรวมทั้งการโฆษณาสุขการโฆษณาศึกษาอบรมความเสี่ยงปัญหาระเบิดพลอนแตกและกับการมีส่วนร่วมของสมชนในเวียกงานบรรหารดังกล่าวอันนั้นก็เป็นข่าวที่นำเสนอมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับยังพบแต่5คนเท่านั้นท่านผู้ฟังจากทั้งหมดอีก7คนที่ติดอยู่ในถ้ำบ้านพันไซฮั่นเมืองหลวงแจ้งส่วนอีก2คนยังค้นพบบ่เห็นเถื่อตามสื่อสังคมออนไลน์1ออกเพจไปออกข่าวทางเพจไปถือว่าปัจจุบันนี้ค้นพบแต่5คนเนาะค้นพบแต่5คนจากการรายงานของข่าวทาง Facebook จำนวนหนึ่งที่แจ้งว่าได้พบเห็นผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก2คนที่ติดอยู่ถ้ำบ้านพันไซเมืองลงแจ้งแขวงเซตสมบูรณ์ตามการยืนยันของท่านสังคมสุนดาราประธานคณะกรรมการปกครองเมืองลงแจ้งมาฮอดตอนเช้าของวันที่28พฤษภาคม2026นี้แม่นยังบ่พบเถื่อได้ท่านผู้ฟังเด้อส่วนความผิดพลาดการรายงานข่าวในครั้งนี้แม่นย้อนความดีอกดีใจหลายเฮ็ดให้การสื่อสารระหว่างทางนอกถ้ำและก็ทางในถ้ำมันผิดพลาดเนาะเฮ็ดให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพบผู้รอดชีวิตทั้งหมด7คนแต่ตัวจริงแล้วมาฮอดตอนเช้าของวันที่28เดือนพฤษภาคม2026แม่นพบผู้รอดชีวิต5คนพบผู้รอดชีวิตนี่5คนปัจจุบันหน่วยงานค้นหาภาคสนามก็ยังสืบต่อค้นหาเติมอีก2คนเนาะที่ยังติดอยู่ในถ้ำด้วยความเคร่งฮ้อนเต็มไปด้วยความห่วงใยหวังว่าจะพบเห็น2คนในไวๆนี้เนาะซึ่งว่าข้อมูลข่าวสารอาจจะมีการผิดพลาดอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปเนาะในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารฉะนั้นการบริโภคข้อมูลข่าวสารก็ต้องให้มันมีความชัดเจนแน่นอนว่าซั่นซะมีความชัดเจนมีความแน่นอนเพิ่นก็ฮู้เพิ่นก็ได้รายงานให้ฮู้แล้วก็แจ้งให้ฮู้ว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดจากการความดีอกดีใจแน่เนาะแน่นอนแล้วผู้ที่ค้นพบโดยเฉพาะหน่วยงานกู้ภัยแล้วก็ทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงญาติพี่น้องผู้ที่สูญหายอยู่ในถ้ำนั้นเนาะเพิ่นก็ดีใจอาจจะมีการคาดเคลื่อนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารแต่ว่าเพิ่นก็ยืนยันแล้วยังยืนแล้วว่ายังพบเห็นเพียงแต่5คนเท่านั้นอีก2คนยังสืบต่อจะตั้งปฏิบัติทั้งนี้ทั้งนั้นก็แน่นอนแล้วก็ต้องขอขอบใจเนาะทุกๆหน่วยงานที่ได้เข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะหน่วยงานมูลนิธิจากประเทศไทยจากประเทศเพื่อนบ้านของพวกเขานี้เพิ่นก็เข้ามาให้การช่วยเหลือรวมถึงนักดำน้ำผู้ที่มีประสบการณ์จากต่างประเทศจากต่างประเทศเพิ่นก็ได้เดินทางเข้ามาช่วยเหลือเพิ่นก็เห็นได้ถึงปัญหามนุษยธรรมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะโดยบ่เฮียกฮ้องสิ่งตอบแทนใดๆฉะนั้นสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของลาวสมทบกับภาคส่วนของเจ้าหน้าที่ทางมูลนิธิของไทยและกับบรรดาภาคส่วนต่างๆทางภาคทางรัฐเพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจเพิ่นก็ได้ให้ความสำคัญและเพิ่นก็ได้บอกให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยเฉพาะกรมธรณีศาสตร์นี่มีการติดตามกวดการว่ามันสำรวจว่ามันเป็นอะไรแท้ๆทำอยู่ในหันเพิ่นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มีการสร้างระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายโทรคมนาคมอยู่ในถ้ำมันเพื่อมีการสื่อสารนำมีการลำเลียงนอกจากนั้นหน่วยงานสาธารณสุขโดยเฉพาะพนักงานแพทย์หมอต่างๆหน่วยงานแพทย์หน่วยงานหมอต่างๆเพิ่นก็ได้ให้ความสำคัญในการเบิ่งแยงสุขภาพพบเพียง5คนแล้วจะเอาออกมาได้แนวใดในรูปแบบในรูปการใดเนาะในรูปการใดเนื่องจากว่าติดอยู่ในถ้ำมันรับเป็นเวลาโอ้เกือบอาทิตย์แน่นอนเลยมีความอิดเมื่อยเนาะการออกมาก็จะยากแน่แล้วก็ต้องการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทั้งดำน้ำได้อีกได้มีการเชี่ยวชาญทั้งมุดน้ำทั้งดำน้ำทั้งปิ้นปั่วคนเจ็บได้อีกเบิ่งแยงสุขภาพเขาเจ้าประเมินว่าพอเขาจะออกมาได้ไหนเข้าไปในถ้ำมันได้มีแพทย์ประจำสนามที่ว่าเชี่ยวชาญในการดำน้ำเข้าไปในถ้ำแล้วก็เบิ่งว่าจะช่วยเหลือเขาเจ้าได้แนวใดอีกได้มันป่านนั้นพูดใดในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะฉะนั้นทุกๆแข็งใจทุกๆกำลังใจส่งไปให้ทีมงานที่อยู่บ้านพันไซเมืองหลวงแจ้งแขวงเซตสมบูรณ์ให้ช่วยเหลือเป็นเท่าใดก็แล้วแต่ให้ช่วยเหลือเขาเจ้าออกมาก่อนแล้วปัญหาอื่นๆจังว่ากันเนาะปัญหาอื่นจังว่ากันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นํากันให้มีชีวิตรอดปลอดภัยออกมาสู่ครอบสู่ครัวแล้วปัญหาต่างๆแล้วก็จึงว่ากันเนาะว่าจะแก้ไขปิ้นปั่วแบบใด
เบิ่งแยงเขาเจ้ายังไงต่อไปเติมอีกว่าซั่นซะให้เขาเจ้ากลับมาใช้ชีวิตได้เนาะครับเขาเจ้าครับแน่นอนแล้วมันไทยก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดมาแล้วก็ต้องมีการแก้ไขแหละเนาะช่วยเหลือประชาชนแนวใดก็แล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนมนุษยธรรมเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกนํากันเนาะฉะนั้นขอส่งกําลังแรงใจให้การบริโภคข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ต้องมีความระมัดระวังอย่าสู้นําเสนอข้อมูลที่ผิดเพี้ยนผิดพลาดไปจากข้อมูลความจริงติดตามสื่อหลักโดยเฉพาะแม่นสื่อทางการของพวกเฮานี่จะนําเสนอข่าวเป็นแต่ละใหญ่อะไรเงี้ยความคืบหน้าเป็นแนวใดแล้วก็ขอแสดงความขอบใจเนาะสําหรับมูลนิธิของไทยภาคส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าไปช่วยเหลือถือว่าเป็นแห่งจิตแห่งใจแล้วก็เป็นกําลังใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขอบใจหลายๆเนาะที่เพิ่นมีจิตใจเข้ามาช่วยเหลือโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนอันนี้ต้องขอขอบใจหลายๆส่วนว่าปัญหาอื่นๆที่มันเคยเกิดขึ้นการคอมเมนต์บอกการเขียนข้อมูลต่างๆอยู่ในโซเชียลมีเดียต่อกับเหตุการณ์ช่วยเหลือนี่นะอันนี้ก็มีการแก้ไขไปแล้วเนาะมีการแก้ไขตกไปแล้วในเมื่อออกมาขอโทษคือจังซั่นก็ต้องให้สังคมก็ต้องให้โอกาสให้เขาเจ้ามีการปรับปรุงแก้ไขเนาะให้เขาเจ้ามีการปรับปรุงนี่ครับแต่ทางนี้ทางนั้นหลายผู้หลายคนกระทรวงกำลังแห่งใจให้แล้วก็ประชาชนลาวก็เชื่อในว่าประชาชนลาวในขอบเขตตัวประเทศนี่แหละก็มีความดีอกดีใจที่ว่าทั้งมูลนิธิของไทยเห็นเพิ่นได้เข้ามาช่วยเหลือเนาะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่พวกเขาจะต้องได้สืบต่อแล้วก็พันขยายเสริมขยายว่าซั่นซะความสามัคคีหักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะในยามที่พ่อวิกฤตดังกล่าวนี้เอาขอเป็นกำลังแห่งใจให้ขอให้สืบต่อค้นคั่วหรือว่าค้นพบ2คนที่ยังเหลือให้ได้โดยไวเนาะเพื่อว่ากลับคืนมาสู่ย่าสู่เฮือนสู่ครอบสู่ครัวสู่สังคมมาต่อที่ข่าวท่านบุญจุ่มอุบลประเสริฐลงติดตามกวดกาเบิงพาหนะและก็อุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ยึดได้จากกลุ่มคนบดีที่ลักลอบขุดค้นคำตกขอนอยู่2เมืองข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่24พฤษภาท่านบุญจุ่มอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยทีมงานนี่ก็ได้ลงนั่นแหละกวดกาเบิงเนาะลงกวนไว้ติดตามกฎกาเบิงพาหนะและอุปกรณ์เครื่องมือที่เจ้าหน้าที่สามารถยึดได้จากการลักลอบขุดค้นคำตกขอนแบบผิดกฎหมายตามสายเซและก็ห้วยต่างๆในเขตเมืองพินเนาะในเขตเมืองพินและก็เมืองเซปูนเนาะและก็เมืองเซปูนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปฏิบัติคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่11ทับคลพศอย่างเข้มงวดและเฮ็ดให้แขวงสวรรณเขตมีความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับอุปกรณ์ที่ได้จากการลงกวดกาและก็มากคดียุบรรดาจุดเป้าหมายในเขตเมืองเซปูนและก็เมืองพีนนี้เจ้าหน้าที่วิชาสพสามารถยึดเครื่องของกลางคดีที่นำใส่เข้าในการกระทำผิดทั้งหมดนี่มีประกอบมีรถจักร13คันรถบรรทุก10ล้อใน1คันรถกระบะ3คันรถจักร1คันเรือพร้อมเครื่องจักรอีก9ลำรถจกคุดเนาะใส่ทั้งหมดนี่13คันและก็รถบรรทุก10ล้อนี่1คันรถกระบะ4ประตูนี่3คันเรือบักแล้วก็เรือดูดทรายทั้งขนาดใหญ่นี่1ลำขนาดน้อยนี่1ลำแล้วก็แบบประดิษฐ์หลาวใส่กว่านี่10ลำเรือเล็กแล้วก็เรือติดเครื่องจักรอีก11ลำตะแกรงเล็กนี่มี15อันเนาะ15อันผ้าพรมและรางหอนคำหัววิทหีนนี่1หัวอ่างเล็กนี่17อ่างทางยางใน15หน่วยและก็อื่นๆอุปกรณ์อื่นๆอีกเนาะอุปกรณ์อื่นๆอีกที่เพิ่นยึดได้ซึ่งปัจจุบันในเครื่องโครงกลางคดีนี่เนาะเครื่องโครงกลางคดีพาหนะทั้งอดทั้งสิ้นที่เพิ่นยึดมาได้นี่แม่นได้ถูกแยกไปเก็บรักษาและก็คุ้มครองไว้ยังปลอดภัยอยู่4จุดในโอกาสนี้ท่านบุญจุ่มอุปสมบทเสิร์ชพร้อมด้วยคณะนี่ก็ได้ลงติดตามกฎกาเบื้องเครื่องโครงกลางตัวจริงเนาะแล้วก็มีการเน้นนักประสานงานให้คุณเขียวปรึกษาเรื่องร่วมกันเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการขุดค้นแห่คำตกขอนให้มันเบิดไปเนาะให้มันถูกระเบียบเข้าสู่ระเบียบไปเนาะอันนี้ก็เป็นการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับท่านบุญโจมอุปประเสริฐลงติดตามกวดกาเบิ่งสภาพอุปกรณ์ต่างๆเนาะการขุดค้นแห่คำอยู่เมืองพินแขวงสวรรณเขตมาต่อที่ข่าวลาวจีนยกระดับการร่วมมือการค้าด้านเศรษฐกิจพลังงานและบ่อแห่สู่ยุคใหม่
เมื่อบุตรมณิทานมาลัยทองกุมารสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงพบปะกับฝาดกับท่านหวางเวินชาวรัฐมนตรีกระทรวงการค้าของจีนที่นครสูโจแขวงเจียงจู้ของจีนเพื่อปรึกษาหรือการเพิ่มทวีความมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง2ประเทศ2ฝ่ายนี้ก็ได้ร่วมกันตีราคาสูงต่อการค้าลาวจีนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 4.34 ตื้อดอลลาร์ในปี2011เพิ่มเป็น 8.80 ตื้อดอลลาร์ในปี2015สินค้าส่งออกต้นตอนของลาวเนี่ยประกอบมีค้ำแทงเกลือกะหรี่อย่างพาราแป้งมันต้นและก็หมากไม้ขณะที่จีนส่งอุปกรณ์เครื่องขนจักรเครื่องไฟฟ้าพาหนะและปุ๋ยมายังลาวพร้อมเดียวกันนี้2ฝ่ายกันยังตกลงเห็นดีร่วมมือกัน3ด้านก็คือเร่งทบทวนและก็ยกระดับสัญญาการค้าจีนให้มีความทันสมัยเพิ่มการสนองน้ำมันและก็สุกยู่การนำใส่พาหนะไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ให้นะท่านผู้ฟังสุกยู่การขุดค้นวงแต่งเฮธาตุและก็การผลิตฝุ่น NPK ในลาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านเสบียงอาหารหรือว่าด้านเกษตรกรรมนอกจากนี้ก็ยังได้ปรึกษาหรือการนำใส่รถไฟลาวจีนเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกหรือว่าการขนส่งและก็การขยายการหมือด้านเฮธาตุสีเขียวและก็ตรงโซ่การผลิตการพบปะในครั้งนี้ก็ถือเป็นการพันขยายได้ท่านผู้ฟังการพันขยายการหมือลาวจีนให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายใต้ทิศซีดีและก็สร้างคู่ห่วมและก็การสร้างคู่ห่วมสตรกรรมลาวจีนจีนลาวให้เกิดผลประโยชน์และก็เป็นรูปธรรมหลายที่สุดมาต่อที่แขวงหลวงฮบวางเนาะแรงข่าวจากแขวงหลวงฮบวางแจ้งให้ฮู้ว่าเนาะปี2025ผ่านมานี้แขวงหลวงฮบวางมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวใน 3,500,000 คนเนาะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบไซกับปี2024ข่าวนี้เพิ่นก็แจ้งให้ฮู้ท่านบุญเหลือสินไซบุรวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงฮบวางเนาะก็มีโอกาสต้อนรับผู้ปาทานังท่านวัสเทอร์เบเกอร์เนาะประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอียร์โรปพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวก็คือเยี่ยมยามคนของบางเมืองมรดกโลกเนาะในวันที่17พฤษภาว่าคณะกรรมการปกครองคนของบางก็ได้เอาใจใส่พัฒนาแขวงตามทางแห้งโดยถือเอาการบริการการท่องเที่ยวเป็นบริมสิทธิ์ติดพันกับการอนุรักษ์รักษาคุณค่าทางด้านมรดกโลกให้มีความยืนยงเฮ็ดให้สามารถดึงดูดเอานักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวอยู่ภายในแขวงน้ำมือหลายขึ้นโดยเฉพาะปี2025ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าไปเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงนี้เป็น 3,500,000 คนเนาะเพิ่มขึ้นเท่าตัวว่าซั่นซะเมื่อเทียบใส่ปี2024เคียงคู่กันนี้การนำของแขวงก็ยังได้วางจุดสุ่มหรือว่าวางยุทธศาสตร์การพัฒนาแขวงอย่างละเอียดเพื่อเฮ็ดให้แขวงหลวงฮบวางนี้ได้รับการพัฒนาตามทิศที่ตั้งไว้ซึ่งผลสำเร็จที่ญาติมาได้นี้ในระยะผ่านมาส่วนหนึ่งก็แม่นย้อนการประกอบส่วนช่วยเหลือของรัฐบาลหรือว่ารัฐสภาเอียร์โรปเนาะและก็ในต่อหน้าคาดว่าจะมีการวางแผนร่วมมือกันตื่มอีกในหลายเวียกงานในโอกาสนี้ท่านวาลเทอร์เบเกอร์ก็ได้แสดงความชมเชยที่แขวงหลวงฮบวางยังรักษาได้ถึงพื้นฐานความเป็นมรดกโลกเนาะกลายเป็นเมืองที่มีความงดงามทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนบางปัญหาต่อกับการพัฒนาของแขวงหลวงฮบวางในระยะผ่านมาและอนาคตเติมอีกมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับแขวงเวียงจันทน์วางคาดหมายปลูกต้นไม้ให้ได้1ล้านกว่าต้นเนาะในปีนี้แขวงเวียงจันทน์วางคาดหมายปลูกไม้ให้ได้1ล้านกว่าต้นโดยปฏิบัติตามแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐก็คือการจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์เวียกงานการคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาและก็นำไส้ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยืนยงเนาะให้มีความยืนยงตามพิษสีเขียวคู่กับธรรมชาติและสังคมตลอดเนาะไปเพิ่มเนื้อที่การปลูกหุ้มของป่าไม้นี่ให้ได้70%เนาะท่านองค์อาจสัญญาแสนหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ในวันที่25พฤษภานี้เนาะเพิ่นก็ได้เว้าให้ฮู้ว่าแขวงเวียงจันทน์กำลังคาดหมายปลูกไม้ให้ได้นี่แม่น1,513,716 ต้นเท่ากับ 3,027 เฮกตาร์ในนั้นปฏิบัติได้ตามนโยบาย1ต้นต่อ1คนต่อปีให้ได้นี่แม่น 498,716 ต้นเท่ากับ997เฮกตาร์ปลูกต้นไม้เรียบตามเข็มทางหลวงสถานที่สำคัญสำนักงานองค์การให้ได้นี่ 15,000 ต้นเท่ากับ30เฮกตาร์
สนับสนุนสุกยู่ประการประกอบส่วนนะของบุคคลนิติบุคคลนี่ให้ได้นี่1ล้านต้นเท่ากับ 2,000 เฮกตาร์มีไม้อุตสาหกรรมให้ได้นี่ไม้ให้มากเนาะไม้ประดับน้ำเนาะเพราะในกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้จัดตั้งให้ทุกภาคส่วนตลอดฮอดประชาชนก็คือมีการหั่งหากะเกียมสร้างขบวนการต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาครบในปีนี้เนาะเป็นต้นแมนจะได้จัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองการสร้างขบวนการปลูกต้นไม้อยู่สถานที่เขตสงวนเส้นทาง A1เทศบาลแขวงในระยะในความยาวใน 2.5 กิโลเมตรปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้นเท่ากับ2เฮกตาร์ไม้ที่นำมาปลูกแมนเป็นไม้ประดับหน่อไม้ฟางแดงไม้คูนนี่และอื่นๆปลูกอุดมคนควายการสนับสนุนให้บรรดาองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนนี่มีส่วนร่วมในการปลูกโดยเฉพาะกรมกองท้องถิ่นเอาใจใส่ปฏิบัติพันธะติดตามทิศซีน้ำของศูนย์กลางก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ที่ได้กำหนดเป้าหมายการจัดตั้งปฏิบัติคือปลูกให้ได้1ต้นต่อคนต่อปีต่อครอบครัวเนาะอันนี้ก็เป็นการวางคาดหมายของแขวงเวียงจันทน์เพื่อจะปลูกให้ได้1ล้านกว่าต้นอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ฉะนั้นมีการวางคาดหมายคือจังซี่แล้วก็ต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเนื่องจากว่าแขวงเวียงจันทน์นั้นก็เป็นแขวงนึงที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวะอนาพันธ์เนาะอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เนาะมีภูมิผาป่าไม้ห้วยน้ำลำเซนี่หลายแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันหลายเนาะอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์และวัฒนธรรมที่เก่าแก่หรือว่าหลายแห่งมีหลายแห่งเนาะอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ก็มีสิ่งที่ค้นหาสิ่งที่น่าสนใจนี่หลายเนาะท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานต้องขอจากท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอขอบใจเมตตาการที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเขาด้วยดีตลอดมาเวลาเมื่อไปพอดีเอาเป็นว่าเพิ่มเงินรายการเพิ่มด้วยทีมงานจากร้านทำความฟังไปสบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้ทั่วประเทศจะปลูกไม้ให้ได้ในเนื้อที่7ล้านกว่าเฮกตาร์และนำไส้เบี้ยไม้หลายกว่า4ล้านเบี้ย5ปีผ่านมาขณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักได้สุ่มใส่ปรับปรุงก่อสร้างผักยกสูงบทบาท